0: หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าพวกเขาบ่ลงลืมภารกรรมของนักข่าวที่เคยเข้าสู่สนามหบที่ดุเดือดร่วมกับทหารกล้าเพื่อถ่ายให้ได้ภาพการต่อสู้ในสนามหบอัดเทปให้ได้เสียงปืนสู่หบที่สนั่นวันไหวเสียงเฮือบินที่กำลังโถกเทระเบิดลงใส่บ้านเฮือนของประชาชนเสียงห้องไห้ของเด็กน้อยที่บ่ฮู้เดียงสาหยังที่เขากำลังถูกปดขยี้ห่างไกลและชีวิตของเขาและคนที่เขาหัก
1: พวกเขาบ่เคยลงลืมนักเขียน นักประพันธ์นักข่าวปฏิวัติมีความปีศาจสามารถผู้สื่อศีสนะศีสารคำมาพรมคองสอนคำว่านวงศาจันทีเดือนสวรรค์บัวบานวรขุนประเสริฐศีสนุนต่อมาก็คือบัวเงินชาติวงหรืออื่นๆ อีกพวกเข้าก็ค่อยลงลืมบรรดานักเขียนนักข่าวนักวิจารณ์ที่แหลมคมพวกเข้าบ่ลงลืมพลกรรมของนักข่าวที่เคยเข้าสู่สนามรบที่ดุเดือดห่วงกับทหารกล้าเพื่อทายให้ได้ภาพการต่อสู้การสู้รบในสนามรบอัดเทปให้ได้เสียงปืนสู้รบที่สนามวันไหวเสียงเฮือบินที่กำลังเทระเบิดลงใส่บ้านเฮือนของประชาชนเสียงห้องไห้ของเด็กน้อยที่บ่ฮู้เรียงสาหยังที่เขากำลังถูกบดขยี้ห่างกายและชีวิตของเขาและคนที่เขาหัก
0: สหายทองลุ่นศรีสุริตตีราคาตื่มว่านักข่าวก่อนจะได้ภาพได้เสียงสดๆฮ้อนๆมากระจายเสียงออกและเล่าสู่คนฟังแสดงภาพจริงให้คนเบิ่งได้บ่แม่นได้มาแบบง่ายๆนักข่าวบางคนถูกบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในเวลาปฏิบัติหน้าที่แต่ได้ปากกล้องถ่ายและเทปอัดเสียงไว้ให้ผู้ยังมีชีวิตเอาไปเผยแพร่ต่อก็มีหลายกรณีนี่คือความเป็นจริงของชีวิตของนักข่าวนักหบสื่อมวลชนในยามต่อสู้ปฏิวัติ
2: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาแห้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวีสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินาคหลวงจันทร์ท่านสอนใส่ศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุขยูนและส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุ่มใส่การผลิตและการบริการตามทาแห่งของชาติและของท้องถิ่นเฮ็ดให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยในไตรมาส1ขยายตัว 5.5 ส่วนห้อยและไตรมาส2ขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8 ส่วนห้อย
3: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตื้อกีบเท่ากับ 48 ส่วนห้อยของแผนการในนี้แขนงกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยแขนงอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยก็มา 35 ส่วนห้อยของ GDP แขนงบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มา 37.2 ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยก็มา 10.5 ส่วนห้อยของ GDP
2: ใส่ศรีพันดรให้ฮู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุขยูให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนหรือเกินแผนที่สภาแห่งชาติรับรองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานรายรับและหันเป็นทันสมัยการคุ้มครองงบประมาณตามมาติ04ทับลบว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับงบประมาณ
0: วันที่24กรกฎนี้กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมครบคณะบริหารงานภาคกระทรวงเปิดกว้างครั้งที่1สมัยที่4เพื่อสรุปประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026โดยให้เกียรติเป็นประธานของสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคกระทรวงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยมีบรรดาสหายในคณะประจำภาคคณะบริหารงานภาคกระทรวงเลขาหน่วยภาคหัวหน้ากรมเทียบเท่าพร้อมด้วยพนักงานลักแรงอ้อมข้างกระทรวงการเงินเข้าร่วมในกองประชุมสหายสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาการนำภาษีนำเวียกงานภาคพนักงานการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแขนงการเงินนอกจากนี้ยังได้เผยแผ่เนื้อในปรับปรุงกฎหมายภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12รวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆของภาคของชาติและสากลพร้อมเดียวกันนี้สหายวิเลทงสุทธวิไลกรรมการคณะบริหารงานภาคกระทรวงหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเงินได้ขึ้นรายงานความคืบหน้าเวียกงานการหันเป็นทันสมัยของแขนงการเงินหลังจากนั้นสหายสมจิตคำมุงคุณกรรมการคณะบริหารงานภาคกระทรวงหัวหน้าห้องการก็ได้ขึ้นสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองบริหารรัฐและเวียกงานของบรรดากรมอ้อมข้างกระทรวงโดยสหายได้ยกเห็นถึงผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริหารการเป็นเสนาธิการและการประสานงานกับบรรดากรมอ้อมข้างกระทรวงในระยะ6เดือนต้นปีที่ได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีความกระทัดรัดโปร่งใสและว่องไวกว่าเก่าพร้อมนั้นก็ได้เน้นใส่การเพิ่มทวีระเบียบกฎหมายการคุ้มครองเอกสารขั้นตอนการบริการการติดตามสุกยู่การปฏิบัติทิศทางแผนการของบรรดากรมให้มีความสอดคล้องและเป็นเอกภาพกันทั่วแขนงการเงินเพื่อรับประกันประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐให้สูงขึ้นโอกาสดังกล่าวประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนเป็นเจ้าการค้นคว้าปรึกษาหรือและประกอบความเห็นอย่างภาววิสัยกล้าคิดกล้าเหตุกล้ารับผิดชอบโดยเน้นใส่การตีราคาสภาพตัวจริงและเร่งแก้ไขปัญหาคงค้างในระยะผ่านมาเส้นสภาพแนวคิดของสมาชิกพรรคการปรับปรุงกงจักรการหันเป็นทันสมัยรวมถึงการคุ้มครองและหับรายจ่ายเพื่อหับประกันให้กองประชุมบรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้
2: กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดสัมมนาสุขโยนและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของลาวในวันที่27กรกฎนี้อยู่ณข้อหลวงวิจันทร์โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำคงและยะสงภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีประธานหัวหน้ากรมห้องกรมภาคส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชนในแขนงการท่องเที่ยวเข้าร่วมท่านนางดารณีพรหมวงศาได้มีความเห็นว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อกับเวียกงานการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของลาวโดยเฉพาะการสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2026-2030ซึ่งลาวตั้งเป้าหมายจะให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้22ล้านเถื่อคนใน5ปีต่อหน้าคาดหมายดังกล่าวมีความท้าทายหลายในเงื่อนไขที่สภาพการสากลยังบ่ทันมีความแน่นอนโดยเฉพาะปัญหาในตะเวนออกกลางภัยธรรมชาติปัญหาเศรษฐกิจการเมืองในหลายคงเขตที่ยังมีความเคร่งตึงซึ่งอาจเป็นสาเหตุกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในต่อหน้าเวียกงานการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวถือเป็นเวียกงานที่สำคัญของแขนงการท่องเที่ยวมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการนำเสนอการท่องเที่ยวและการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคและผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้แก่สังคมลาวได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ยังได้เป็นกำลังยูแหงที่สำคัญในการโฆษณาบรรดาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์และกสิกรรมอย่างต่อเนื่องการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังการนำเสนอนโยบายการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของลาวรวมทั้งแผนการโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่อหน้า ซึ่งกรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวได้นำเสนอและระดมแนวความคิดในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งคำคิดเห็นของภาคธุรกิจจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับการกำหนดนโยบายเนื่องจากว่าธุรกิจเป็นผู้ฮู้ดีว่านักท่องเที่ยวต้องการหยังพวกเฮาควรตอบสนองหยังให้สอดคล้องกับความต้องการและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศเฮาพร้อมนี้ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นบุกทะลุแต่หัวทีในการลงมือจะตั้งปฏิบัติตัวจริงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจถือเป็นกุญแจสำคัญในการเฮ็ดเวียกงานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวถ้าหากพวกเฮาร่วมกันวางแผนอย่างดีเลือกตลาดตั้งเป้าหมายกำหนดวิธีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันใดเป็นภาระของภาครัฐอันใดเป็นภาระของภาคธุรกิจเสื้อว่ารัฐบาลและครูห่วมพัฒนาจะเห็นได้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ
0: วันที่24กรกฎนี้ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคกรรมการประจำภาคนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ชุดที่5สมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเก็บกรรมข้อมูลรับฟังปัญหาความยุ่งยากและข้อเสนอต่างๆเพื่อนำมาค้นคว้าวิจัยวางมาตรการแก้ไขให้ได้รับผลดีพร้อมทางแลกเปลี่ยนบทเรียนในการเคลื่อนไหวเวียกงานในของเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าในโอกาสนี้ท่านนางลีปะเอียลีบัวเป้าหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยสังเขปทั่วนครหลวงเวียงจันทน์มีโรงเรียนทั้งหมด 1,170 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งมีนักเรียนทั้งหมด 215,833 คนเพิ่มขึ้น 2,737 คนตั้งแต่ชั้นเลี้ยงเด็กอนุบาลประถมจนถึงมัธยมผลงานที่โดดเด่นอัตราการเข้าเรียน5ปีปฏิบัติได้101กว่าส่วน100อัตรานักเรียนเข้าใหม่ป.1ปฏิบัติได้101กว่าส่วน100อัตราเข้าเรียนรวมมัธยมตอนต้นปฏิบัติได้100กว่าส่วน100อัตราปละสั้นมัธยมตอนปลายลดลงเหลือ7กว่าส่วน100ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายการเรียนการสอน ICT บรรลุ95กว่าส่วน100คาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุและต้องหีบฮ้อนแก้ไขอัตราปละสั้นประถมปฏิบัติได้2กว่าส่วน100คาดหมายแม้นต้องต่ำกว่า 0.40 ส่วน100อัตราเรียนสั้นป.5 ขึ้นม.1 ปฏิบัติได้98กว่าส่วน100จากเป้าหมาย99ส่วน100อัตราประละสั้นมัธยมตอนต้นปฏิบัติได้5กว่าส่วน100จากเป้าหมายต่ำกว่า 4.5 ส่วน100สาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวยุ่งยากสั้นประถมมักเกิดจากครอบครัวรับจ้างย้ายถิ่นฐานเฮ็ดให้เด็กต้องย้ายไปโรงเรียนหรือประละสั้นมัธยมเด็กจำเป็นต้องออกโรงเรียนไปออกแห่งงานช่วยครอบครัวเมืองที่มีอัตราประหลาดสูงสั้นประถมคือเมืองไซเศรษฐา 3.82 กว่าส่วน100เมืองจันทบุรี 3 ส่วน100เมืองสังทองเกือบ 3 ส่วน100สั้นมัธยมตอนต้นเมืองสังทอง 12 กว่าส่วน100เมืองจันทบุรี 8 กว่าส่วน100และเมืองนาไซทอง 8 กว่าส่วน100สำหรับมาตรการในทิศทางแก้ไข6เดือนท้ายปีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขั้นเมืองและปรับปรุงคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านเพื่อลงสุขยู่ระดมผู้ปกครองนำลูกหลานกลับมาเรียนจัดตั้งการสอนบำรุงนักเรียนออนในชั่วโมงสุดท้ายหรือพักเที่ยงเพื่อป้องกันบ่ให้นักเรียนหยุดเรียนกลางคันสืบต่อนโยบายยกเว้นค่าสุขยู่ในโรงเรียนภาครัฐสำหรับครอบครัวทุกยากและจัดหาเพิ่มแบบเรียนให้ยืมแก้ไขการขาดแคลนครูผ่านการสับสนและบรรจุรัฐกรครูใหม่สุขเรียนผ่านมาบรรจุเพิ่ม183คนพร้อมทางญาติแยงการช่วยเหลือจากองค์การสากลเพื่อปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างในตอนท้ายกล่องประชุมท่านธนงไซขุดไพฑูรย์ได้ให้ทิศซีนำให้องค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนการศึกษาเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเมืองที่มีอัตราประหลาดสูงโดยเฉพาะเมืองสังทองและเมืองจันทบุรีโดยการลงเลิกแต่ละครอบครัวที่มีความเสี่ยงเสนอให้โชคหาวิธีช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจหรือทุนสำรองในระดับสุ่มสนเพื่อลดพลภาระของผู้ปกครองบ่ให้บังคับลูกหลานออกจากโรงเรียนกลางปีสุขยู่ให้ครูอาจารย์เอาใจใส่ติดตามพัฒนาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิดสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้ดึงดูดและลดพลความกดดันให้นักเรียนอีกด้วย
2: และยาผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวของลาวยังพบเห็นหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์เป็นต้นการควบคุมการกวดการยังบริษัททัวร์ถึงเกิดซองวางการประสานงานของภาคส่วนเกี่ยวข้องการติดตามเส้นทางการเงินและหลายหับยังบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควรรวมทางความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะหาผีสอบการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ของแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมื่อบรมนีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวระยะผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายหับจากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศบริการการจัดการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงรวมทั้งผู้ประกอบการเหล่าอื่น
4: มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันบ่เป็นธรรมธุรกิจที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสูญเสียโอกาสทางด้านการตลาดราคาบริการถูกบิดเบือนและบ่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงต่อนักท่องเที่ยวสำหรับปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวแม่นได้รับการบริการที่ตามกว่ามาตรฐานการถูกบังคับหรือกดดันให้ซื้อสินค้าเกิดความบ่พอใจและส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
2: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีความเห็นเติมว่าปัจจุบันกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พยายามเอาใจใส่สังรวมคนกลัวบางปัญหาเพื่อพร้อมกันแก้ไขพร้อมทางเสนอให้ถูกขั้นเพิ่มทวีการกวดกาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสร้างกลไกประสานงานระหว่างภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการสั่งตั้งคณะผู้สอบแก้ไขติดตามและกวดสอบเส้นทางการเงินของธุรกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานการบริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมความหับหูให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลเสียหายของทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หลายขึ้นกว่าเก่า
0: ห้องหมอมิตรภาพได้ประสบผลสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไขลังให้กับคนเจ็บซึ่งถือเป็นบาดก้าวโดดเด่นในการพัฒนาและยกสูงคุณภาพการบริการทางด้านการแพทย์อยู่ลาวการสำเร็จการผ่าตัดดังกล่าวช่วยให้คนเจ็บที่มีความเจ็บเป็นและมีเงินไขสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนถ่ายไขลังอยู่ภายในประเทศโดยบ่จำเป็นต้องเดินทางไปปินป่วยอยู่ต่างประเทศอีกต่อไปท่านสอนไซราชวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติการปลูกถ่ายไขลังต่อสื่อมวลชนในวันที่25กรกฎาคมนี้ว่าห้องหมอมิตรภาพเป็นแห่งทำอิฐในลาวที่ได้ปฏิบัติภารกิจบาดปินปัวคนเจ็บพยาธิไขลังสุดโทมแบบกระทันหันและสำเหื่อโดยเริ่มให้บริการฟอกไขลังมาแต่ปี1994เป็นต้นมาเพื่อเป็นการยกระดับการปินปัวให้สูงขึ้นกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองและอนุญาตให้ส่งห้องหมอรัฐคือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพเป็นสถานที่ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไขลังการดำเนินงานปลูกถ่ายไขลังอยู่ห้องหมอมิตรภาพเมนเทคนิคขั้นสูงสุดในการปินปัวพยาธิไขลังสุดโทมซ้ำเหื่อโดยอยู่ภายใต้การร่วมมือทางด้านวิชาการแบบบ่หวังผลกำไรร่วมกับห้องหมอรามาธิบดีประเทศไทยตามบทบันทึกความเข้าใจที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2023โครงการนี้ได้เน้นใส่การฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบทางอยู่ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะห้องหมอรามาธิบดีและอยู่แผนกไขลังห้องหมอมิตรภาพพร้อมเดียวกันนี้ห้องหมอมิตรภาพได้สร้างตั้งทีมงานปลูกถ่ายไขลังโดยมีข้อตกลงของผู้อำนวยการและภายใต้การซี้นำโดยกรุงจากคณะอำนวยการห้องหมอและทีมวิชาการประกอบด้วยทีมหมอไขลังหมอผ่าตัดหมอวางยาสลบหมอหัวใจหมอเบาหวานหมอซึมเสื้อการยาหมอสุขภาพจิตทีมพยาบาลไขลังพยาบาลทรงเครื่องมือและนักโภชนาการในด้านขบวนการและกฎหมายการแก้เกี่ยมคนเจ็บแม้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการปินปัวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดได้เสนอขออนุมัติผ่านกรมปินปัวและห้องการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมีใบยั่งยืนจากอำนาจการปกครองบ้านและเมือง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการซื้อขายอวัยวะผู้บริจาคภายหลังต้องเป็นสายญาติโดยกงที่สมัครใจและสามารถพิสูจน์ได้ทางกฎหมายรวมทั้งการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือ DNA ทางนี้ก่อนการผ่าตัดทีมงานทั้งสองฝ่ายคือห้องหมอมิตรภาพและห้องหมอรามาธิบดีได้ประชุมกักเกี่ยมร่วมกันอย่างน้อย4ครั้งท่านสอนไซราชวงศ์กล่าวตื่มว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติห้องหมอมิตรภาพสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไขลังประสบผลสำเร็จ2กรณีคือกรณีที่1ผ่าตัดสำเร็จในวันที่18พฤศจิกายน2024ติดตามผลแล้ว18เดือนกรณีที่2ผ่าตัดสำเร็จในวันที่6ตุลาคม2025ติดตามผลแล้ว10เดือนปัจจุบันทั้ง2กรณีแม้มีสุขภาพแข็งแรงดีมีชีวิตใหม่และสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยได้รับการติดตามสุขภาพตามนัดอยู่ห้องหมอมิตรภาพอย่างเป็นระบบผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่ช่วยลดพลภาระและความยุ่งยากของคนเจ็บในการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งยั่งยืนถึงความสามารถและความพร้อมทางด้านวิชาการและพื้นฐานโครงสร้างของห้องหมอมิตรภาพในการก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการบริการสาธารณสุขอยู่ลาว
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นตื่มอีกภาคเหนือด้านตะเวนออกพงสาลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมทางมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-28 องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกแขวงหนองน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงพ่อบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นและเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-35 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแห้งอยู่บางบริเวณหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-34 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไสคำมวนและสะวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-34 องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-27องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเซกองและอัตตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-31องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 16-24 องศาต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนงานวังแสดงการโฮเมอร์จีนไทย2026ภายใต้หัวข้อลงทุนเพื่ออนาคตและเติบโตไปพร้อมกันได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยเมื่อบ่เดือนมานี้งานวังแสดงครั้งนี้ได้ดึงดูดวิสาหกิจของจีนและไทยประมาณ270แห่งเข้าร่วมรวมเอาลายคงเขตเซนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตแบบอัจฉริยะพลังงานสีเขียวการจราจรสินค้าข้ามสายแดนและการบริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้นซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตที่คึกคืนของการร่วมมือระหว่างจีนและไทยนอกนี้เจ้าภาพจัดงานวังแสดงครั้งนี้ได้เชิญสถาบันการศึกษาชั้นสูงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้อง30กว่าแห่งของจีนเข้าร่วมโดยได้สนองทุนการศึกษา900กว่าทุนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักศึกษาท้องถิ่นต ตส่งทางการเฮียนโตและทางเลือกในการเฮียนโตอยู่ต่างประเทศทางในประเทศจีนและไทยปัจจุบันจีนได้กลายเป็นคู่การค้าก็คือตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมใหญ่อันดับหนึ่งของไทยเป็นเวลา13ปีเรียงติดในไตรมาสทำอิฐของปีนี้ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนและไทยบรรลุหลายกว่า40ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า20%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อน
2: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่26กรกฎาคมนี้องค์การกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่า6เมืองในภาคกลางของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาหรือสูงกว่านั้นติดต่อกันเป็นเวลา5มื้อเมื่อนับมาฮอดวันที่25กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ฮ้อนที่สุดติดต่อกันดนที่สุดนับตั้งแต่มีข้อมูลเปรียบเทียบในปี2010โดยทั้ง6เมืองดังกล่าวตั้งอยู่ใน4แขวงของภาคพื้นโทไกคือซิซูโอกะกิฟุมิเอะและไอจิบทรายงานที่ให้เห็นว่าเมืองคุวานะในแขวงมิเอะมีอุณหภูมิ 40.6 องศาในขณะที่เมืองมิโนะและทาจิมิในแขวงกิฟุมีอุณหภูมิ 40.8 องศาและ 40.7 องศาตามลำดับเมืองฮามามาสึในแขวงซิซูโอกะมีอุณหภูมิ 40.3 องศาและเมืองโตโยตะในแขวงไอจิมีอุณหภูมิ40องศานอกจากนั้นเมืองโคฟุในแขวงยามานาซิที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแขวงซิซูโอกะมีอุณหภูมิ40องศาเฮ็ดให้เป็นพื้นที่ทำอิฐนอกภาคพื้นโทโกเฮ็ดให้เป็นพื้นที่ทำอิฐนอกภาคพื้นโทไกที่ได้ประสบกับมื้อที่อากาศร้อนที่สุดหรือโคคุโซบิในปีนี้ในนี้องค์การดังกล่าวได้เริ่มใช้คำว่าโคคุโซบิในเดือนเมษายนมาเพื่อสื่อสารถึงมื้อที่อุณหภูมิสูงถึง40องศาซึ่งเป็นการเตือนให้ประชาชนรับรู้ถึงผลกระทบของความร้อนที่หุนแรงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบัดลังท้องเกียงคำสุนีอ่าน
5: สำหรับท่านที่เรียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ่อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965 5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: ู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงหลุดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศและนอกประเทศหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศก็สามารถติดตามรับฟังติดตามรับชมในการของพวกเขาได้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้มีการปรับปรุงทางด้านเครื่องส่งปรับปรุงทางด้านเทคนิคและเข้าสู่เอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพท่านสามารถเข้าไปเบิ่งที่ Facebook วสล.เรดิโอนาซอนาลาวในการผ่อนขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2026มื้ออื่นนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะก็คือมื้อบุตรเข้าพรรษาโพธิ์ลนาของพระสงฆ์สมณีที่จะเข้าจำพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ฉะนั้นก็คิดว่าพุทธศาสนิกชนหลายบ้านหลายที่หลายแขวงหลายบ้านหลายเมืองก็คงจะหั่งหากาเกียมผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องใส่บาตรพร้อมด้วยเครื่องวัตถุทานต่างๆถวายแด่พระสงฆ์สมณีและนอกจากนั้นผู้ที่มีเงื่อนไขก็แม่นจัดอยู่ตามเฮือนหรือว่าอยู่ตามวัดวาศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นเหตุความก็เป็นนิวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนลาวของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและมาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ระยะท้ายเดือนของเดือนกรกฎก็คือเดือน7สากลแล้วอีกบ่พอเท่าใดนี้เดือนสิงหาก็คือเดือน8สากลก็จะก้าวเข้ามาพอแต่ก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาก็จะมีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ที่เคารพนับตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหานี้วันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกสามัคคีของลาววันที่8สิงหาวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงวันที่5สิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาวันสร้างตั้งในรัฐอิสระก็คือในรัฐสร้างชาติในปัจจุบัน13สิงหาวันซื้อมวลชนและการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว15สิงหาวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM พื้นค่อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นถ้าว่าท่านกำลังเดินทางไปสู่หน้าเวียกหน้างานเปิดวิทยุรับฟังตามยวดยานพาหนะก่อนจะถึงบนหิดเวียกเหตุการณ์ท่านก็สามารถติดตามรายการพวกเขาได้ที่สำคัญมีความคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับเนื้อในรายการที่ทางรายการสะท้อนส่องเสียงออกมาท่านสามารถตำหนิส่งข่าวแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่าเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่ท่านผู้ฟังได้มีการประกอบความคิดความเห็นหลายๆท่านปัจจุบันนี้และรายการพันขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ก็ขอคำพอดีอยู่ในระยะที่ยังหากาเกียมก้าวข้อสู้ทางด้านบุญประเพณีก็คือบุญเข้าพรรษาปรณาวันที่29ของเดือนกรกฎท่านฝ่ายกระดบนาพอดีถึงเมื่อวันพุธมื้ออื่นนี้เป็นมื้อบุญเข้าพรรษาปรณาฉะนั้นว่าหลวงก็เป็นทั่วประเทศที่คนเราพวกเขานับถือศาสนาพุทธยังหากาเกียมเครื่องธัญญทานต่างๆตลอดถึงผ้าอาบน้ำฝนถวายแด่พระสงฆ์สมณีเข้าจำพรรษาครบแต่มาส3เดือนและเคียงคู่กันนั้นบรรดาพนักงานรัฐกรก็เกียมคิดเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เพียงงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละองค์การสำนักงานองค์การเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายสิ่งสำคัญในเมื่อฮอดสำนักงานองค์การแล้วก็ต้องในยุคสูงความรับผิดชอบ

ใส่หน้าที่การงานต่างๆโดยคนเป็นเจ้าการเนื่องจากว่าพรรคเฮาเมียนมีความจำเป็นมีทันแถวพนักงานที่มีความฮู้มีความสามารถมีคุณสมบัติมีศีลธรรมปฏิวัติมีทัดแท้มีรักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่ปลอดสายก้าวหน้ามีมรรคจิตฝึกฝนล่อหลอมตนเองดุมันคุ้นคัวทำเหียนยกระดับในทุกๆด้านอย่างบ่หยุดยั้งมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติกฎหมายระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดพรรคเฮาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาและให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้โดยเฉพาะในยุคใหม่นี้แต่ก่อนอื่นหมดนั้นต้องศึกษาอบรมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมสอกหูห้ำเหียนและมีความหูความสามารถมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของพรรคมีความหูมีความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมาการินินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆเพราะว่าพนักงานแม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่พันขยายยั่งประยุทธ์ยั่งประธานไกด์สอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพภาคของพวกเขาเคยว่าว่ามาตรฐานอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและศีลธรรมปฏิวัติความสามารถของพนักงานนำพาและคุ้มครองก่อนอื่นมดแม่นความบริสุทธิ์สัตย์ซื่อต่อประเทศชาติต่อพรรคมีความเป็นเอกภาพสูงกับแนวทางแผนนโยบายและบรรดาทัศนะของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลมูเต้าโฮมปุกระดมความสามัคคีมีสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งพร้อมกันนั้นก็ต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเบียกที่ติดแท้กับตัวจริงมักค้นคว้าห้ำเหียนมักฝึกฝนล่อหลอมตนเองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งภายใต้การหมุนไส้แนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดถึงปวงสลาบรรดาเผ่าได้ผ่านภาคความยุ่งยากสิ่งทดสอบนานาประการและญาติได้ศาสนาอันใหญ่หลวงมีความสมานสามัคคีและมีความหมายความประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์ในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพรรคเฮายามใดก็ได้เอาใจใส่ก่อสร้างปะปวงก่อสร้างตนเองอย่างเป็นปกติตามหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมาร์กเรนินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารและบทเรียนอันเป็นมูลเสื้อของตนเองเฮ็ดให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งรักษาได้คุณธาตุการเมืองธาตุแท้ปฏิวัติวิทยาศาสตร์อันที่เด่นในการเป็นรัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรดำรัสว่าด้วยการประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของพนักงานรัฐกรและดำรัสว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรัฐกรเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายแนวคิดทฤษฎีและแบบย่างการนำพาการสิ้นน้ำของประธานไกด์สอนพรหมวิหารให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและจุดพิเศษควรปฏิบัติบางเวียกงานเส้นบ่าพนักงานทุกคนต้องเป็นคนที่มีหลักมั่นสนสันปฏิวัติมีความซักซื่อบริสุทธิ์และสุจริตข่าวสะอาดจงฮักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคต่อรัฐมีหลักมั่นสนสันปฏิวัติที่กล้าแกนยึดมั่นในอุดมการณ์ของสังคมนิยมมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นถนอมถ่อมตัวเคารพและปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมปฏิบัติกฎหมายระเบียบบ้านเมืองอย่างเข้มงวดตั้งหน้าก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเนื้อในสังคมนิยมเสริมขยายมรดกวัฒนธรรมอันเป็นมูลค่ามรดกของชาติเสริมขยายมูลเสื้อฮักซาดมูลเสื้อการออกแข่งงานดุมันขยันเพียรและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการดำรงชีวิตตลอดไปและนอกจากนั้นก็ต้องสร้างแนวคิดเป็นเจ้ามีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานส่วนรวมรู้จักแยกอันใดส่วนรวมและรู้จักผูกพันอันใดเป็นของส่วนตัวต้องต้านกับลัทธิเอกชนต้านกระแสแนวคิดที่มีแต่เฮียกห้องค่าจ้างรางวัลต้องสร้างสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกการออกแข่งงานแบบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติน้ำใจเป็นเจ้าตนเองต้องกล้าแสดงออกก่อนอื่นหมดของวิธีการออกแข่งงานแบบใหม่ต้องถือว่าเวียกงานของส่วนรวมเป็นคือกันกับเวียกงานส่วนตัวต้องมีความสามัคคีเป็นเอกภาพยึดมั่นในหลักการการเฮ็ดเวียกเสริมขยายแนวคิดทักษะสมทบย่างกลมเกลียวกับการศึกษาพรมแนวคิดสากลนิยมและนอกจากนั้นก็ต้องอิงแท้กำลังแห่งของมหาชนถือประชาชนเป็นก๊กจากประชาชนรับใช้ประชาชนนับถือและเชื่อมั่นต่อบทบาทความโหความสามารถของบรรดาหมู่คณะเต้าโฮมเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มหาชนเพื่อให้มหาชนนับถือเชื่อมั่นและไว้วางใจถ้าหากว่าสมาชิกพรรคบ่เป็นแบบบ่เป็นอย่างหรือว่าบ่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็จะเฮ็ดให้มหาชนบ่นับถือและก้าวประณามฉะนั้น
พนักงานทุกสหายบ่ว่าจะแม่นอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตามต้องได้ค้นคว้ากำแนนแนวทางของพรรคกฎหมายและระเบียบการของรัฐมีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำหน้าในเวียกงานต่างๆต้องมีความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของพรรครัฐมีความมั่นอดทนมีหลักมั่นของสนสันปฏิวัติมีความเป็นเอกภาพสูงจัดตั้งผันขยายแนวทางของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบผู้ต้องห่มปกระดมความมหาสามัคคีของทั่วปวงชนและเสริมขยายสติของมหาชนมีสติสูงต่อกับเวียกงานการจัดตั้งมีระเบียบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่เป็นพระบทบาทเป็นระบบแท้เหมาะกับตัวจริงเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นพนักงานทุกคนต้องมีหลักมั่นจำแนกมิตรศัตรูอย่างจะแจ้งมีสติต่อกันจัดตั้งมีระเบียบวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมหาชนเด็ดเดียวต้านการดำรงชีวิตลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยเสื่อมทรามเกือกกลัวมัวเมานำแต่ความโลภมากโลภะตัณหาอันต่ำซ้าพอจะพาเขาไปถึงบ่อนเสื่อมขุนเปี้ยนธาตุสวยไซน์ในที่ตำแหน่งสิทธิ์อำนาจไปในทางที่ผิดกฎหมายต้องมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ที่หวังมั่งเพื่อทำลายสร้างความแตกแยกแซ่ไห้ป้ายสีในทุกๆแบบท่านผู้ฟังที่เคารพแนวคิดประธานไกด์สอนพมิหารต่อกับการศึกษาพรมพนักงานแม่นระบบแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติแม่นสติปัญญาอันสลาดแหลมคมในการศึกษาพรมสร้างสอนเฮ็ดให้พนักงานแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของภาคและกฎหมายของรัฐระเบียบการต่างๆมีคุณธาตุการเมืองอันนักแน่นเสื่อมซึมน้ำใจฮักซาดอันดูดดื่มมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติอันพ่องใสพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องห้ำเหียนเอาเป็นแบบอย่างกำแน่นเพื่อหมุนไส้เข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งขณะนี้เวลา 7:50 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก10นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผันขยายมติกวางไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันอังคารวันที่18กรกฎาคม2026มาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่ายังอีกบ่พอทะวันนี้เดือนกรกฎาคมก็คือเดือน7สากลก็จะผ่านพ้นไปพอตะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาก็จะมีหลายๆวันว่าจะเป็นวัฒนธรรมนูญวันสื่อมวลชนวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินับตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกสามัคคีของลาววันที่4สิงหาก็เป็นวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงวันที่5สิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐวันที่8ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหานี่มีอยู่3วันเท่าไหร่ก็ได้บ่ว่าจะเป็นวันสร้างตั้งดาราอิสระก็คือแนวสร้างสรรค์ในปัจจุบันวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายและวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ15สิงหาวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติ15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดและ23สิงหาวันยึดอำนาจอยู่ในเดือนสิงหามีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมันยังป้องสลักกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานฮัดแน่นความสามัคคีอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางพรรคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเพิ่นว่าติดตามเป็นประจำเด้อท่านสอแพงคำฮักทองเพชรสิทธิเดชนี่ติดตามอยู่พร้อมด้วยภูวันนี่เพิ่นว่าติดตามเป็นประจำอันนี้บุญมีพิภักขวงศ์รับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอาจารย์บุญมีพิภักขวงศ์อันวงศิลป์วงอินคัมสมเสยทานสอบไปกำหักจากรายการได้ดีหลายแล้วอันนี้กิจสนะรัฐเฮาเป็นว่าสมเสยอาจารย์สอบไปกำหักมื้อนี้เพิ่นว่ารับฟังจากศูนย์ภาษาเวียดนามของแขวงสะระวันพิษสมรสัญญสุขนี่ครับฟังเป็นประจำที่วิทยาลัยครูปักเซทองสุขเสียแสงก็ว่าติดตามคือเก้านั่นแหละพันวาและก็อันนี้จากวินเนาะวินสมเสียอาจารย์สอบไปกำพักจากรายการมีเมื่อนี้แจ่มใสหุ่งเฮืองดีอากาศทางเมืองฮุนรับฟังอยู่ตลอดและอันนี้จากบัตรบอนีเสียงคุ้นๆหูฟังมาหลาย10ปีๆแล้วพันวาอย่างแซนก็แม่นและการพวกเก่านี้แต่ผู้จัดทำรายการจะทำรายการไม่นี่เกือบว่าสาวกว่าปีแล้วในรายการผันขยายมติกวงไปซุ้มใหญ่ของพักนี้แน่อันนี้จากวันสอนจากเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีสภาพอากาศตอนเช้าปลอดโปร่งเสียงแจ้งดีชัดเจนเซลพนิษฐ์นี่เซลพนิษฐ์หลวงแสนผิว
อยู่ไสยบุรีติดตามข่าวจากอาจารย์เป็นประจำอยู่ด้วยข้อกับใจยิ่งสูงและเสี่ยวพนิษฐ์เนอะคณะโคศอภมเมืองพลทองกับว่าติดตามทุกๆมือได้อาจารย์สุภิคมาขอกับใจยิ่งสูงทุกท่านที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมือวันอังคารที่28ของเดือนกรกฎาคม2026มื้ออื่นนี้เป็นวันบุญเข้าพรรษาแล้วบรรดาท่านเนาะก็จะลืมข่าวตามฮิตของประเพณีอันนี้จากสุวรรณจันทราสุวรรณจันทรานี่เพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำอยู่ทางแขวงเสียงขวางเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความมือคมซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสดิในสังคมคุมเสียงสอบแพทย์กับภาคผู้ดำเนินรายการนี้ขอนำรายการจากท่านไปเอาไว้พอกันใหม่มืออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสุขสมบังจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั่นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทั้งการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรันการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
6: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
6: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: ครับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด้อ
11: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
13: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
12: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
14: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
13: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
14: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
12: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
14: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
13: เออลูกเว้าถึกคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
15: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ังออกจากเวียกผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้ตื่มอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียกท่านควรมาซื้อตัวสมัครใจนำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เช่นเดียวกัน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เฮ้อเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
0: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
0: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
2: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้ตัว
0: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTPแล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
0: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
0: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ้นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

โปรโมชั่นดีๆมีมาอีกแล้วโอนเงินฟรีจากธนาคารหายูมันนี่ท่านผู้แลกบัวว่าโอนเงินจากธนาคารหายูมันนี่ฟรีค่าธรรมเนียมซึ่งมีธนาคารลาวเวียดธนาคารมารูฮานธนาคาร MB ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคาร BIC และธนาคาร JDB ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารหายูมันนี่ฟรีในรูปแบบการโอนเงินค่าธรรมเนียมที่ถูกตัดนั่นจะโอนคืนเข้าบัญชียูมันนี่ที่เฮ็ดธุรกรรมการโอนเงินซึ่งจะนำใส่เฉพาะการโอนเงิน 50,000 กีบขึ้นไปเท่านั้นโปรดีๆแบบนี้อย่าลืมมาใส่ยูมันนี่นำกันเด้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน168หรือ030-9168-168ยูมันนี่บริการโอนเงินที่ดีที่สุด

0: ชีวิตมิค่าเสียเวลาเพียงน้อยเดียวดีกว่าเสียชีวิตย้อนขับขี่รถไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดต้องคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น. รายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐ FM 3.7 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์และท่านสามารถฟังได้ผ่านออนไลน
1: ์แมน
0: www.lina.org.laวิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าอย่าลืมดาวน์โหลดวิทยุออนไลน์ของพวกเฮาเติมผ่านทางเรดิโอการ์เด้นท่านผู้ฟังเนาะเฮาฟังได้อย่างทั่วถึงเชิงว่าปัจจุบันนี้ของมวลข่าวสารมันอยู่ถึงมือถือแล้วต่างแต่ว่าผู้ใดสินําใช้ไปในช่องทางใดแม่นบ่ถ้าว่าอยากติดตามเฮาฟังรับชมรายการของพวกเฮานอกจากจะไลฟ์สดแล้วท่านยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เพจของลาว National Radio หรือมีรายการที่รับชมสดๆในปัจจุบันนี้กับผ่านเพจลาว National Radio เช่นเดียวกัน
0: จ้ะเอาท่ามกลางมื้อนี้ฟ้าฝนตกลิ้น
1: ฝนลิ้น
0: เดี๋ยวนี้ลิ้นในทุกท่านอยู่นะก็ลงจังกับพวกเขาบ่ฮู้ว่าเขตแขวงอื่นได้เป็นแนวใด
1: เจ้า
0: แจ้งกับศุลกากรได้เนาะสภาพฝนตกแห้งคอยบ่ไปมายากทางขาดทางเพอยู่ใส่บนใด
1: แม่น
0: ก็แจ้งภารกิจพวกเขาได้ยินดี
1: เจ้า
0: ต้อนรับทุกท่าน
1: ท้องฟ้าก็มืดมืดเนาะหลายคนก็ว่าเฝ้าน้ำฟ้าน้ำฝนแดขี่รถจักรนี่อยากไวเด้สมราฝนลินบางคนบ่ใส่เสื้อกันฝนฮะนะ
0: เป็น
1: ย่านเปียกมีอากาศเนาะเป็นระยะของฤดูฝนแล้วเนาะอยู่กองฟ้าเพิ่นว่าบ่ต้องย่านฝนดอกสิ่งสำคัญแม่นการกะเกี่ยมความพร้อมเสื้อกันฝนนี่อย่าปะถ้าว่าแดดออกก็อย่าใส่เบาะรถไว
0: ้
1: ฝนตกปุ๊บปั๊บมาเอามาใส่ก็ยังทัน
0: เนาะได้สิไปย่านฝนคือเพิ่นว่าแหละเสื้อกันฝนเนาะมีติ ดตัวไปนำทุกท่านเด้ออันนี้ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้ในรายการเฮาทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือแล้วเนาะก็คืออนุรักษ์เว้าแหละดิสเปียแข่งฝน
1: เจ้า
0: ย่านบ่ทันเวียก
1: แม่น
0: ขี่บักเอาไว
1: ้เจ้าน
0: ำกับบ่ทันจังว่ามันป้ายหยังบางเทื่อมันคนซอกหาป้ายกับบ่เห็นจักฟ้าไปทางใด
1: เจ้าม
0: ันเกิดเหตุมาว่าซั่นโอ้ยเห็นบ่หลายได้ทุกท่านใดยังความเฝ้าฟังประมาทขาดสติเกิดอุบัติเหตุติ
1: เจ้า
0: ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้ากาดน้ำกันตื้มมาแล้ว
1: แม่นละแต่ว่ากรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นแจ้งมานี่วันที่28มื้อนี้ฮอดวันที่2เดือนสิงหา
0: โอ้2สิงหา
1: แม่นเตรียมพร้อมรับมือต่อฟ้าอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะมีฝนตกหนักและก็ลมพัดแรง
0: โอ้พวกเฮานี่ทั้งกรมป่าไม้นี่ทั้งโฆษกสมบัติ ก็จะเดินทางไปได้ทำวิดีโ
1: อ
0: เกี่ยวกับนี่แหละสารคดีบ่เรื่องการยุดการทำลายการหาสัตว์ป่าสัตว์น้ำ
1: เ
0: ป็นอย่างผิด
1: เจ้า
0: ไป
1: กฎหมายนะ
0: กี่ครั้งแขวงขมวนนี่
1: ขมวนเนาะ
0: สิเดินทางตามแผนนี่ว่าสิเดินทางแต่วันอาทิตย
1: ์เจ้า
0: แล้วก็ย้อนมีเวียกเดย์เพิ่นมา
1: คว
0: รเลื่อนไปคาดว่าวันพฤหัสนี่เด้
1: เจ้า
0: หล
1: ัง
0: จากว่าใส่บาตรยัดน้ำแล้วมื้ออื่นนี่วันพฤหัสสิเดินทางไปนักไก่น้ำเทินบน
1: โอ้ฝนกระตกฝนตกนี่ฝนตกแข็งน้ำแกงลอยมันบอกต้องได้ไปนะ
0: ได้ไปแล้วเนี่ยคุณบอกมาเลยคุณแจ้งมาเลยต้องได้เดินทางนี่เป็น
1: พระ
0: หัตถ์นี่ก็สิได้ขอเป็นรายการเลยพระหัตถ์สุกเนาะพระอาทิตย์หน้าพุ่นแหละ
1: เจ้า
0: เนาะสิได้ไปขนาดเรียกงานโฆษณาไทยสารคดีวิดีโอดิเกี่ยวกับการยุติการทำลายการหาป่าผิดกฎหมายอย่างนั้นนะเรียบหลักการนะจ๊ะ
1: แม่นละพอดีสมราเดินทางไปก็จะมีโอกาสเห็นหลายๆอย่างสภาพเส้นทางก็จะได้รายงานเนาะ
0: ถ้าท่านมันสุกสิรายงานเขาสุดแล้วกัน
1: เจ้าขอบใจล่วงหน้า
0: แขวงขมวนเพราะว่าขมวนนี่เพิ่นกำลังสร้างทางใหม่ดิที่พวกเขาได้แจ้งไปเนาะ
1: เจ้า
0: เมืองมหาไซยมราชไปดิเห็นป่ะเพราะตอนนี้กำลังก่อสร้างบวกใส่ผ่านมาบรรทุกบรรทุกอย่างไปเหยียบเล็กเหยียบกลาเหยียบแบบก่อสร้างนะ
1: เจ้า
0: เพมุนบดดิพอดีแล้วไปสุดดีสิไปเบิ่งตึ
1: ม
0: เนาะกายไปเสร็จนั้นก็สิได้สังรวมข้อมูลเบิ่งสภาพแล้วก็สิประสานงานให้พักส่วนรับผิดชอบโครงการเด้
1: เจ้า
0: ก็คือได้สัมภาษณ์เพิ่นเรื่อยๆดิ
1: แม่น
0: ท่านมงเพชรเนาะ
1: เจ้า
0: เอาก็รถหาตึมพอได้เดินทางคาดว่าพระฮัตนี่แหละสิไป
1: แม่นๆๆแต่ว่าก่อนจะฮอดแขวงขมวนท่านผู้ฟังใกล้ๆดีนะนครหลวงจันทน์เมืองสถานีหาเมืองปักเงิมน
0: ี่
1: นะเส้นทางก็ยังเปเพอยู่แตกเป็นแห่งเป็นแห่งไปได้สมเวลาตั้งแต่เขตหลัก16ไปเขตหลัก16สนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็จุดที่มันยุ่งยากไปแท้ๆก็คือไฟอำนาจหลัก21คู่กลางที่เพิ่นกำลังจะเฮ็ดคู่กลางนะเพิ่นเอาดินแดงไปเทไว
0: ้
1: เป็นแล้วยาวไปแต่ว่า2ฝากทางนี่สามารถสัญจรได้ปกติประมาณเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนถ้าว่ามีรายการเดินทางไปจุดนั้นเพราะว่ามันเป็นฝนตกบางระยะ มันก็มีความยุ่งยากแต่ว่าถ้าแดดว่าแดดออกมาดิก็เป็นฝุ่นไงท่านผู้ฟังเนาะมันก็มีผลกระทบแบบนี้แหละ
0: นั่นแหละ
1: อืม
0: เอ้าแต่มันแล้วยังมีการก่อสร้างยามนี้นี่ก็สิมันฝุ่นแหละส่วนหลายทางก็สิดีขึ้นคล้ายขึ้นซะฝุ่นก็สิบ่หลายแต่ปัญหายันจะสิเป็นบวกนองกูนั่น
1: เป็นตมเป็นเลน
0: แต่ที่มันสิคือตมมันดอกเนาะแต่ว่าก็เชื่อว่าภาคส่วนทําเป็นส่วนโครงการมันก็อยู่หั่นแหละ
1: แม
0: ่นเนาะทางรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8นี่ประจําอยู่สิ่งนั้นมันก็สิเบิ่งติดตามว่าทางใดมันเป็นคุมเป็นบวกเป็นหยังมันก็สิได้เอาตัวใส่ลงติดตามกฎกาเนา
1: ะ
0: มื้อนี้ทางเลขการนัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทเดลิสาชัยสารห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครินทร์และอีกท่านหนึ่งกับผู้ที่ประสานแต่อาทิตย์แล้วพูดแหละ
1: อ
0: ันติลิกเพลงมณีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์เพราะแขวงจันทน์นี่ก็คือบ่อหันแล้วเนาะได้รับการปรับปรุงแล้วผ่านมากับสีวังเวียงกันก
1: ็
0: จะถามไปเติมอีกไปอีกได้13เนื้อผู้คูณขึ้นไปพุ่นเด
1: ้
0: อตัวอย่างว่าสะดวกจังใดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแขวงเวียงจันทน์และหลวงฮาบางกับสีวังนั้นเด้เนาะก็จะได้ถามมันตื่น
1: แมนแมน
0: แต่มันตีลิกเพลงมันดี
1: เจ้าแต่ว่าในระยะต้นเดือนกรกฎเลยว่าในท้ายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาท่านผู้ฟังอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มีการติดตั้งฮาวกั้นเส้นทางคือกับนครหลวงเวียงจันทน
0: ์แม่นๆ
1: เฮ็ดอยู่ในตัวเมืองท่านผู้ฟังอันนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่ความสวยงามพร้อมป
0: ้
1: องกันการเกิดอุบัติเหตุพร้อม
0: แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เว้ากันเรื่องนี่แหละการป้องกันอุบัติเหตุก็ชีโวน้อยหนึ่งได้บุฟังเมื่อวานนี้ละท่านสื่อข่าวก็ได้ใช่เนาะก่อนหน้านี้อยู่ทางบ้านคุณตาทงบ
1: ่
0: ลงซื้อไล่เฟซบุ๊กน้ำท่วมขัง
1: ตก
0: สองมือบ
1: ่
0: สองมือสองคืนของเสาสี่เสาห้านี่นะตกแท้ตกว่าท่ามท่วมไปบ่ได้ทางน้ำก็ได้ตันยุหันประสันขังยุหันบางท่านก็ท่วงถามมาว่าเป็นอีหยังเนาะยอดอีหยังเมื่อวานนี้ทั้งท่านบุญยวัฒน์นิรไซยนี่หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยห้องการโยธาเมืองสีโคตบองนี่ห้องการคุ้มครองบริหารตัวเมืองเวียงจันทน์นี่พร้อมด้วยประธานปกครองตาแสงแดประธานปกครองบ้านและกับวิศวกรโครงการก่อสร้างนี่เข้าร่วม
1: เจ้า
0: ประธานปกครองบ้านคุณตาทงให้ฮู้ว่า24 25กรกฎาคมมานี้เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำท่วมขังส่ง
1: อยู่ในระดับ
0: ก็ของร่างกายหัวเข่าดิเนาะมันมากายซองหัวเข่าเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันก็คือว่าขึ้นทั้งเอวคือได้เนาะมันอยู่ซองหัวเข่าเนี่ยอยู่2ห้อมเพิ่นว่ามีห้อม4ห้อม5
1: เจ้า
0: ได้รับผลกระทบหลายกว่าชาวครอบครัวไปบ่ได้ออกบ่ได้เข้าบ่ได้เลยว่าซั่นดิเนาะซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งว่าจึงบกแห้งซึ่งก่อนหน้านั้นเคยมีเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งแต่ก็บ่หลายปานนี้เพิ่นว่าน
1: ้
0: ําก็บ่ขึ้นสูงปานนี
1: ้
0: เนาะแล้วก็บ่ใช้เวลาดนมันก็เริ่มสงสัยแล้วมันเกิดจากอีหยัง
1: แม่น
0: การนํานครหลวงจันทน์มันก็ลงติดตามกวดการตัวจริงนะบ่ฟังของภาคส่วนน่ะไปสอบนี้พบว่าจุดที่เกิดมีน้ําท่วมขังฝนตกมันเป็นพื้นที่ต่ํา
1: เจ้า
0: และเป็นเขตกําลังพัฒนายังบ่สามารถระบายน้ําได้เต็มที่เนาะบวกกับห้องน้ําของบ้านนี่เป็นห้องน้อยๆ
1: เจ้า
0: แล้วก็มีขี้เหยื่อนี่ไปตันแล้วตอนนี
1: ้
0: ให้ระบายน้ํานี่บ่ทันน
1: ี
0: ่สาเหตุมันเด้เนาะท่านหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์ได้ชี้นําแนวทางในการแก้ไขว่าแก้การแก้ไขเฉพาะหน้านี่นะให้หีบด่วนแม่นให้บริษัทช่วยขุดของ
1: เจ้า
0: โอ้ยง่ายใช่มันกว้างออกมันใหญ่ออก
1: เฮ็ดเป็นอ่างเน
0: า
1: ะ
0: เป็นอ่าง
1: เจ้า
0: เพื่อห้องรับน้ําชั่วคราวลดหาการระบายเนาะบ่ให้น้ํามันยืนท่วมขังขึ้นไว้นั่นแหละแล้วการแก้ไขระยะยาวนี้แม่นให้บริษัทโครงการก่อสร้างกดขึ้นห้องระบายน้ําอ้อมข้างโครงการนี้ว่ามีปัญหาจุดใดเด้ถ้าว่าแคบแม่นให้ขยายออกให้มันกว้างเพื่อสามารถรองรับน้ําจากครัวเรือนอีกดิอันน
1: ั้นแม่นๆๆนอกจากนั้นก็แม่นให้ประชาชนภายในบ้านนั่นแหละอนามัยห้องระบายน้ําช่วยกันบ่ให้มีขี้เหงื่ออาตันจึงเฮ็ดให้น้ํานั้นระบายได้ดี
0: เด้เฮ็ดบ่ถูกต้องแล้วก็ให้หน่วยงานเจ้าของที่ตามกฎการสภาพการแก้ไขของบ้านนี้บริษัททั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อประเมินผลอันนี้การนํานักลงทุนของพวกเขาก็คือทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งเราได้ลงไปติดตามตัวจริงฮะแหละ
1: เจ้า
0: ว่ามันเกิดจากอีหยังก็คือครูมื้อนี้เรียกว่าการพัฒนาแน่นอนแหละมันบ่อยู่หม่องเก่าทุกท่านการพัฒนานี่เพื่อหยังนี่แหละสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตึกอาคารบ้านเฮือนห้วยหลังใหญ่ขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ได
1: ้
0: งามจากเมื่อก่อนฝาไม่เหี้ยมุงหยาเดี๋ยวนี้โอ้สีมังสิแพ็คพุ่นแล้วโอ้ทันสมัยสร้างสาตึกอาคารใหญ่ขึ้นแต่มาเบิ่งการขยายตัวของเส้นทางมันละคือเก่าสมมุตินําบางคนที่ถมสูงขึ้นอีกเห็นบ่สังเกตเด้อผมสูงขึ้นและห้องระบายน้ำมันบ่มี เอาไปมาน้ำละวนกันอยู่หันปานนองน้ำได้ปะเนี่ย
1: เจ้า
0: เห็นบอกทางน้ำบ่มีดังนั้นก็คือเพิ่นแจ้งแล้วว่าการปุ๊กก่อสร้างเฮือนอาคารต่างๆนี่นะต้องได้อนุญาตผ่านเคหะผังเมืองก่อนเนาะต้องเฮ็ดเอกสารทั้งแน่ได้ถูกต้องได้
1: เจ้า
0: เนาะอยากให้เข้าใจน้ำกันนั่นแหละบ่แม่นว่าโอ้สะดวกกับปุ๊กโลดสะดวกกับปุ๊กไปโลดนะอย่าลืมว่าถ้าบ่ผ่านเคหะผังเมืองเพิ่นกวดกายหินก็สิได้ปั๊บใหม่ได
1: ้เจ้า
0: เนาะปั๊บใหม่ได้ถูกต้องได้ถ้าว่ามีโครงการต่อหน้าดิยอมรับสภาพเลยตัวอย่างว่าเขตนี้โอ้เพิ่นสิพัฒนาแล้วสิมีโครงการเข้ามา
1: โอ้สิบ่ได้เฮือถอน
0: บ่ได้เฮือถอนแล้วตัวอย่างว่ามันก็สิมีการทกเถียงจะได้ค่าทดแทนหรือว่าชดเชยเสียหายเงินสร้างบ้านซองอะไรปูนซีมังค์ค่าเงินนั่นแหละเป็นว่าดังนั้นมันจึงมีว่าผู้ใดจะปลูกเงินนั่นน่ะให้ผ่านบ้านบ้านแล้วไปหาเมือง
1: เจ้า
0: เมืองแล้วก็ไปหานครหลวงดิเทเอาเมืองอะไรเมืองตัวเองกันเมืองตัวเองอยู่เนาะเมืองเพิ่นก็สิโฮมเอกสารต่อต
1: ั
0: วอย่างว่าโอ้อนุรักษ์เด้อสิปลูกเฮือนใหม่อยู่เขตบ้านดันสร้างตัวอย่างว่
1: า
0: เขตนี้เนื้อที่เท่านี้เท่านี้นี่ที่ตามเอกสารตามระเบียบกันไปยื่นเมืองเมืองเพิ่นก็รับแล้วปั๊บไปต่อนครหลวงเพิ่นก็ไปตามระเบียบกันไปกวดเบิ่งโอ้เขตเราสิปลูกนี่มันถือโครงการบ่ตัวอย่างว่ารัฐบาลก็ปกครองตัวนั้นเพลนการขยายตัวเมืองตัวอย่างเนาะโอ้มีเด้อซั่นก็ได้แจ้งกับมหาอนุรักษ
1: ์เจ้า
0: โอ้เพิ่นบ่ให้ปลูกเด้อตอนนี้เด้อจังหวัดมันสิมีการพัฒนาขึ้นนี่ไปตามระเบียบกันถ้าไปปลูกแล้วบ่ได้อนุญาตเจ้าเด้
1: โอ้
0: บ่ได้ค่ารถเทียนเด้สมมุติว่าถึงปั๊บมาอีก
1: เออเจ้าโอ้
0: ทุกอย่างมันต้องไประเบียบตามระเบียบการในทุกการเนาะบ่แม่นว่าจะปุ๊กเคยปุ๊กบ่งนี่ก็ปุ๊กไปตลอดบ่ได
1: ้แม่นๆๆต้องไปตามขั้นตอนผู้ฟังเนาะเพื่อว่าเฮือนเฮาอยู่มันเป็นการอยู่อาศัยและยะยาวถ้าตลอดชีวิตแหละถ้าว่ามีการเฮือถอนบ่หรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรนึงที่ว่ามันผิดไปนะเสียเงินละล่า
0: ก็คือว่าว่าละเสียเงินละล่าแล้วบวกใส่ในนี้และปัญหาที่มันตามมาก็ว่าเรื่องน้ำขังน้ำอ่าง
1: เจ้า
0: ว
1: ่
0: า
1: แมน
0: มันเป็นสาเหตุว่าท่วมสูงบ่มีห้องระบายน้ำหรือว่าห้องระบายมันน้อย
1: เจ้า
0: เฮ้น้ำไหลบ่ทันนั่นน้ำผ่านมามันเคยไหลทางน้ำต
1: ั
0: วอย่างว่าทางน้ำเนาะมันเคยไปแบบปกติผ่านมาบัดนี้มีแนวก่อสร้างมาตั้นมาคุ้งว่าไงมาคุ้งขวงน้ำมาแล้ว
1: เจ้า
0: เฮ้ไปบ่ได
1: ้แมนๆคือเพิ่นรายงานนี่แหละแต่ก่อนแมนสามารถระบายได้ถ้าว่าท่วมขังก็ใช้ระยะเวลาบ่ดนเบิ่งนึงกระบอกแห้งแล้วแต่ว่าบัดนี้มันมีผลกระทบนั่นบ่ฟังเนาะท่วมขังอยู่หั่นหลายมื้อหลายวันไปจังซี่พ่อแม่ประชาชนก็ไปมายุ่งยากลำบากบัดนี้จะแก้ยาวไปอีกดนได้ถ้าว่าบ่มีการแก้ไขเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะของฤดูฝนแน่บ่ฮู้ว่าฝนสิตกมาอีกเมื่อใดตื่มดังนั้นการแก้ไขในระยะนี้ก็ขอให้แก้ไขช่วยกันดังที่เพิ่นแจ้งหั่นแหละประชาชนภายในบ้านก็ต้องได้ช่วยกันในการลุล่วงอนามัยบ่อนใดที่ว่ามันหกมันเหื่อมันเป็นบ่อนอัดตันแล้วน้ําก็ต้องได้เอาออกหื้อออก
0: ต้องได้เอาออกกันทุกท่านเด้อ
1: เจ้า
0: คือเพิ่นว่าแหละไปอัดหูล้มถมหูน้ําบ่ได้เด้น้ํามันสิอันหินหน้าแข็งซําไหนหน้ามันยังซอได้เด้
1: แปน
0: สังเกตมั้ย
1: เจ้า
0: หูหินใหญ่ๆนี่หน้ามันยังซอได้ค่อยซอทีละน้อยๆไป
1: เจ้า
0: ก็คือมันบ่ได้อย่าสิไปอัดหูล้มถ่วมหูน้ําบ่ได้เนาะเป็นเจ้าการได้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการนํากันได้เอาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เห็นทางสื่อออนไลน์เด้กับผู้ที่และผู้ส่วนเกี่ยวข้องลงไปติดตามแก้ไขให
1: ้ครับ
0: นะพวกเขาก็ได้ข้อมูลในเมื่อวานนี้แต่ผู้ฟังแล้วก็เห็นอีกข่าวนี้เมื่อวานนี่นี่อยู่เส้นทาง13ใต้เนาะว่าเห็นลงสื่อออนไลน์นี่มีรถชื่อว่ารถเมล์แล้วมันเห็นรถเมล์ข้างนี้ดิ
1: เจ้า
0: คนว่ารถเมล์เตียงนอนลงใต้นี่นะว่าซั่นต่ําแล้วหนีป้ายรถจอคอ911119และ13ตู่เวียงจันทน์ใครที่มีเงินติดแคมทางหรือว่ามีกล้องเพิ่นขอเบิ่งเด้
1: เจ้า
0: เพิ่นเห็นเด้เขาเจ้าเห็น
1: เกิดอุบัติเหตุเน
0: า
1: ะ
0: เกิดอุบัติเหตุไปตามผู้ขับขี่รถจักรกันอยู่บ้านพาวเมืองปากเงื่อมหันในเมื่อวานนี้นี่กับประกันหาพี่น้องแล้วตัวนี้เจ็บไหน
1: เจ้า
0: น้ำบึงนี่จากภาพนี่จักแตะไข่เบิ่งกันจนฟุ้งจนแตกเบิ่งไหมเบิ่งจากบัตรประจำตัวเพิ่งจกไม่เบิ่งนี่เป็นทหารเนี่ย
1: เจ้า
0: เป็นทหารเป็นทหารเนาะอยู่เขตบ้านพาวเมืองปากเงื่อมนี้เพิ่งมาเป็นรถเมย์เด้อไปตามนะเอาแต่ว่ามีกล้องให้เบิ่งแล้วเนาะตำเบาะหรือว่าลี่กันเบาะหรือว่าจังใดต้องเบิ่งกุกไปสาเหตุนะมันเกิดจากหยังเอาฝากไว้มีรายการเฮาทุกๆท่านรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี
1: ้
0: แล้วก็ไปอีกคราวนี้แต่บ่ฟังอันนี้ก็เป็นบ่ฮู้ว่าอยู่เขตใดนี่เพิ่นก็บ่ลงเนาะสิได้ลง
1: บ่ระบุสถานที่เนาะ
0: เ
1: จ้าร
0: ถจักต่ํากันยังบ่ทันไกลเกียร์แล้วรถใหญ่มานําหลังบัดเหยียบไปอีกว่าซั่นดิเป็นตําซ้อน ว่าไงเป็นต่ำซ่อนของ
1: เห็นอยู่เนาะสมราแต่ว่าตาพอรู้อาจจะแม่นขวางทางเพิ่นพอมาเขาเจ้าบ้านได้ไก่เกียร์มันบอกเขาเจ้าบ้านได้ง่ายเลยไป
0: กำลังสิไก่เกียร์กันดีนะ
1: เจ้า
0: เราบวกใส่แล้วเหยียบแล้วก็ไปเลยได้ล่ะ
1: เจ้า
0: ถ้าแม่นมาบ่เห็นนะแล้วก็ต้องจอดรถแหละตัวอย่างโอ้ยคนลงไปเหยียบหรือว่าคอยกะตวงบึงสองทางรถที่มันเกิดอุบัติเหตุสิไปนะ
1: เจ้า
0: บุวิทย์ตัวอย่าง
1: ตามเบื้องตามรูปนี่ท่านผู้ฟังหักออกมาเบื้องซ้ายมือนี่ได้รถไงไปได้แต่ว่าตาพะโลตั้งเหยียบรถเขาเจ้าน ี่แหละเพิ่นว่าเกิดเหตุแล้วยังมาซ้ำเติม
0: เนาะก็ขอให้ใกล้เกียร์กันมันได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าผู้ลุงข้าวนี่บ่ฮู้ว่าต่ำกันอยู่ใส่เห็นแต่ว่าอยู่ทางหอม
1: อ
0: ันนี้ก็เห็นข้าว
1: เขาเจ้าก็ห้องวายแบบพอใจเนาะ
0: รู้ใจแล้วเนาะผู้ที่เกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงกันอยู่หันห
1: ้
0: องใส่แต่ผู้เขี้ยวก็ขี้ไปเลยบ่ฮู้ว่าเมาบ่แล้วจังได
1: ๋
0: หรือว่ากะส่งรถบ่ได้บ่ตัวอย่าง
1: เนา
0: ะขึ้นว่าวิทย์สิว่าจังซั่นแหละโอ้ขึ้นว่าวิทย์สินะสมมุติว่าขึ้นว่าวิทย์สุดท้ายบ่บ่วิทย์ซับเนาะโอ้อันนี้อันตรายได้ทุกอย่างได้เป็นห่วงหลายเป็นห่วงหลายขอให้เป็นเจ้าการแท้ๆเรื่องการขับการขี่อันนี้ก็เห็นอีกข่าวนึงเนาะทางเพจหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาพุ่นลงนี่นะตอนแรกของเมื่อวานนี้ประชาชนส่งเสียงมาว่าพบเห็นผู้ขับรถบรรทุกส่วนทางอันนี้นะ
1: เจ้า
0: ขี่เรียบมาเลยประชาชนนี่พฤติกรรมนี่มักง่ายผิดระเบียบกฎจราจรเสี่ยงตัวกันเกิดอุบัติเหตุห่วมถนนนี้อยู่เส้นทางตัดใหม่ดอนก้อยเนาะหาเสียงดาเมืองไซเซตานักลงจันทร์มาฝากถึงประชาชนเกี่ยวข้องเด้อประชาชนขี่วังวังวังวังมาเลยได
1: ้เจ้า
0: ขี่ผิดทางนะ
1: อ
0: ันนี้นะ
1: เป็นรถขนาดใหญ่ขนาดยาวเป็นรถเคนมันบ่ตามรูปเลยนะ
0: เป็นรถเคนรถยกเนาะเป็นรถยกเครื่องของอะไรว่าง่ายใช่บ่อยากไปเลี้ยว
1: จุด
0: เล
1: ี้
0: ยว
1: อุ้
0: ยเดี๋ยวเบิ่งนี่นะบ่อยากไปเลี้ยวจุดเลี้ยวเลี้ยวขึ้นขี่ส่วนขึ้นมาเรียบขึ้นมา
1: เจ้า
0: โอ้ยอันตรายทุกท่านเลยนี่แหละมันผู้บุหูเรื่องหูเราขี่มาถึงทางมันต่ำมาให้ได้แหละเห็นว่าผ่านมามีอะไรได้ทุกท่านอันนี้แหละขอนำแท้ๆเป็นห่วงแท้ๆเนาะหาฟังรายการครับขี่ปลอดภัยในขณะนี้อ้าวเจ้าหน้าที่ตัวนี้บรรทุกเดลุซาสยสารพ้องคนหาพระเนตรตำรวจจราจรนักลงจันอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีครับ
0: เจ้าสบายดีท่านขอบใจหลายๆทักทายสบายดีพันรายการเอาอยู่ดีมีเฮงกับท่านเนาะจะให้ท่านมาฟังเนี่ยเป็นยังได้สภาพการสัญจรในนักลงจันบวกเขาต้นอาทิตย์มาหรือว่าอาทิตย์ผ่านมาปัญหาอุบัติเหตุดีๆหน่อยหลายปันได้ทั่วนักลงจันกับบวกเขานี้
2: ไม่เท่านั้นเนาะจำต้องสรุปเนาะคือว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญต่างหน้าทั้งแผนกตำรวจเจรจาและเครื่องแจ
0: ้
2: งเพราะเรื่องพัฒนาสภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาเนาะ
0: จ้ะ
2: จ้ะคุณทางก็เป็นของแผนก
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหล
2: โอเค
0: จ้ะมันตัวไหนซะจ้า
2: เจ้าๆใส่ใส่ส้วนใส่ส้วน
0: โอ้พี่ใส่ส้วนจ้าอาชีพตัวทัน
2: ใช่ไหมล่ะ
0: จ้า
2: ทีนี้เนาะที่ว่าข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการจราจรเล่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าในนครหลวงเชียงเนาะ
0: เจ้า
2: คือประเมินสภาพการจราจรในนครหลวงเชียงนี้โดยรวมแล้วกับการจราจรจะไม่เดือดแม่นและสะดวกเนาะเพราะว่ามาจิตใจขณะทางโรงเรียนนี่แหละสามารถนักเตะประถมอยู่รอดมอปลาย
0: เ
2: พื่อเป็นเด็กเก็บผักเนาะขับแรงแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางโรงเรียนที่ว่าเปิดแต่โปรแกรมโรงเรียนเอาลูกเอาหลานโรงเรียนเพิ่มตั้งแต่ว่าหรือว่าการจัดจอนกระโดดถึงขั้นที่ขั้นแรกเราก็จะมีช่วงบางเวลาที่ชื่อที่ว่าเปิดร่างพลังมันหลายที่ขัดบางช่วงบางเวลาจะกระโดดถึงกันว่าเปิดเนาะอยู่ในจุดต่างๆมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาไว้คงสะดวกอยู
0: ่
2: เนาะหากวันไหนมีไฟอำนาจหรือมันตายเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเห็นอาชีพระบายการจัดจอนเพื่อให้เกิดร่างพลังนี้ไปมาสะดวกอะไรเนาะ
0: จ
2: ้ะในส่วนสภาพการเกิดอุบัติเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่21ถึงที่27ถึง22ตามสมมุตินี้
0: จ้ะ
2: คือส่วนเราเหลือกันแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจํานวน3ชีวิตเรื่องการชีวิตเรื่องในนี้มีคนบาดเจ็บเล็กน้อย8คน16สาหัส4และเสียชีวิต2เนาะก็คือยังมีตัวเลขการเกิดเนี่ยมีผู้ขับขี่พาหนักเสียชีวิตเนาะถือว่าเป็นตัวเลขที่บ่บาดนาเนาะดําเนินการที่ว่าก็ขอแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องของผ
0: ู้
2: โชคด
0: ี
2: และ เสียช
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตในคร
0: ั้
2: งน
0: ี้
2: เนาะ
0: เจ้าเสียใจน้ำเนาะบอกข่าวแล้วโอ้ยยังมีผู้เสียชีวิตแต่ท่านว่าขึ้นไปประสองคนเสียชีวิตนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ้านใดลักษณะการเกิดต่ำกันจังไหนท่าน
2: เจ้าตัวกับกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตสองคนนี้ถือว่า กรณีที่หนึ่งมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 12:30 ตอนช่วยของดาวเดือน7 2006เหตุเกิดอยู่ที่ส่วนสาธารณะหนองคาบ้านหนองคาเนาะเมืองเพชรบุรีเขาเลยกัน
1: เจ้า
2: เป็นเหตุรถจักรเนาะขี่มาแล้วครับเสียหลักไปตามมาขอบฟุตบาทขอบบาทขอบทางอยู่กับหัวมือไหนรถเสียหลักล่มไปตามที่ต้นไม้แล้วเหตุของผู้เกี่ยวเสียชีวิตเนาะส่วนรายที่สองมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ23:40 ของคืนวันที่23/7/2006เหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างบ้านแสงสว่างไปหาบ้านขามง้อยเนาะ
0: จะ
2: เป็นเหตุอุจจักเสียหลักเนาะเลยโค้งขามทางไปบนสายไปกุ๊บโล่ห้องอะไรเหตุให้กูกับขี่ตัวไปกระทบเชยตอกทองเหตุเกี่ยวเชื่อชีวิตข้าทีเนาะคือว่าซ้อนกับสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แม่นว่าบ่มีกูกรณีเนาะ
0: โอ้เห็นข่าวเมื่อวานนี่กับพระพรก็ได้รายงานเบื้องต้นแล้วเนาะ
1: มัน
0: จะเป็นเหตุอยู่คิดเสียงสว่างขามงอยเนาะโอ้อันนี้มันเลยโค้งเหมือนบ่ทันเห็นนี่เลยโค้งไปโอ้ยีผู้เห็นเหตุการณ์ว่าเว้าสู่ฟังว่าเลยโค้งหรือว่าจังได๋บางคนก็ว่าโอ้ถึกกระตีบ่ผิดกันบ่ตามแล้วตัวรบดีบ่ให้บางคนก็ขึ้นไปต่างๆนานาท่าน
2: เจ้าตัวกระบวนการตัวเกิดขึ้นที่บ้านเสียงสว่างนี่เป็นพวกเฮาได้ลงไปกินกับผมเบื้องต้นเป็นการกวดการสถานที่เกิดเหตุไม่สภาพเส้นทางเป็นทางโค้งแค
0: ่โอ้
2: โค้งแล้วก็ทางบุกว้างขนาดไหนเนาะกว้างตามประมาณ5-6 เมตรเนี่ย
0: จ้ะ
2: เนาะแต่ก็บวกใส่ปูกี้ใส่ปูไม้ละเห็นห้อยเห็นห้อยของการชี้รักลุกไปอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นพอได้ไปขอเช็คปูข้อมูลจากกรมการพิษนำปูมาแข่งเคียงเนาะแต่เห็นว่าในเวลาไม่ได้รถขั้นกลางเคลียร์ไปขั้นเดียวมีปูไม้
0: บ่มีรถส่วนไปส่วนมาซะเนาะ
2: เป็นรถของจุดละ9คือประมาณการไปที่ต่อของมูลกับจุดไม่เห็นพิจารณา
0: เจ้า
2: จนว่ามีความเมียนอื่นแอบแฝงมาเนี่ยจากที่รู้เขาบ่สามารถยังอยู่ได้เนาะแต่ว่าที่ซื้อส่วนกับส่วนนี้มันแป้งกันตึงเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าเอาเห็นข่าวเนาะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ลงไปสันสูตรวัดเทกหากฎกับความจริงแล้วเนาะตามหลักวิชาการแล้วเนาะก็สิเป็นนนเลยโค้งคือทานเว้าแหละไปตกห้องน้ํา
1: เจ้า
0: แล้วก็ไปถึกโทรระบายน้ํากับหัวแตกเพราะเห็นจากภาพมันแหละก็เสียใจนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายๆส่วนว่าอยู่หนองท่านี่ว่าขึ้นไปทันตอนเที่ยงในแท้มันบ่ทัน
2: แม่น
0: เมาบ่ทันผู้เหตุการณ์เว้านี่มีคนเหตุการณ์อยู่บอกว่าเป็นจังได๋ต่ํากันจังได๋เป็นล่มจังได๋เจือจังได๋นี่
2: ตามข้อมูลพยานหลักฐานก็ว่าเอบุเกียวคิดว่ามันดีแต่เห็นล่มเนาะอาจจะบวกในสุขภาพบุเกียวอ่อนเพลียเพราะว่าตื่นที่เช้าหันมาเพราะว่าคือมันที่19ตอนที่เช้ามันมีการที่อาจจะเป็นหิวนอนบึงการกินเส้นมาลูกมัน
0: หรือ
2: จ
0: ะได้
2: เ
0: จ้า
2: คือมันที่19ตอนที่เช้ามันมีการกินเส้นมาลูกหล
0: ับ
2: สุดท้ายนอนแล้วบุเกียวอาจจะบึงอยู่รักอยู่นอนหรือว่ามีแต่ไหนเขากับบุเห็นไหนชุดเขาเพี้ยนแล้วมันเกิดเหตุที่ต่อแต่ยังว่าบุเคยเห็นว่าการกรณีเกิดเหตุ12:00 ก็เฉยแล้วเปลี่ยนรถไว้รับไปตามพุทธบาทกับบุเคยเห็นภาพเป็นไปเดียวนี
0: ้เห็นบ่นับแต่เหตุคดีมานี่ยังบุเคยได้เห็นเนาะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังซี่เนาะ
2: แม่น
0: เป็นคนบ้านไหนท่านเสียชีวิตนี
2: ่เป็นคนเมืองต่างประเทศเนาะคนต่างประเทศ
0: โอ้คนต่างประเทศ
1: อ
0: ืมโอ้เป็นคนลาวเออคนต่างประเทศ
2: คนลาวเนาะคนต่างประเทศพักเซาอยู่บ้านของท่านเลยค่ะแหละ
0: โอ้เสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะคือมันเป็นคนลาวเฮาเป็นคนต่างประเทศนั่นซะเสียชีวิตอยู่เขตสวนสาธารณะหนองคากับใกล้เงินโกซกเลยนะบ่ได้ฮู้ข่าวได้
1: เจ้า
0: เจ้าขอบใจที่ได้แจ้งให้สังคมได้รับทราบมาแล้วเอาท่านนี้ท่านอยากว่าได้ตื้มมีอะไรปัญหากันครับคีนี่ปัญหากันล่วงละเมิดไฟอำนาจบางคนก็ว่าโอ้ยสิเฮ็ดแนวใดท่านสิแก้จังได๋ย้อนความมักง่ายนี่นะมักสบายของบุคับคีแล้วก็ตี้ว่าเจ้าหน้าที่เฮานี่บ่เด็ดขาดบ่ใช้มาตรการนั่นน่ะปัญหานี้มันก็เกี่ยวไปวนมาในนามเจ้าหน้าที่นี่บังคับใช้กฎหมายจักว่าได้ตื้มปัญหานี้ท่าน
2: จ้ะตัวก็ปัญหาสภาพสังคมคือรู้กันในเนาะปัจจุบันมาเบิ่งแล้วผู้ที่ใช้รถถนนมีปฏิบัติบัตรกฎจราจร
0: คือ
2: ว่าเนี่ยจะมีจํานวนหลายฝ่ายสมควรเนาะตัวปัญหานี้เจ้าหน้าที่ของเฮาก็มันได้พยายามเนาะพยายามเฮ็ดหน้าที่อะไรสักกันบางครั้งอะไรใช้มาตรการบางครั้งอะไรชื่อหาฮบเนาะแต่แล้วก็ตั้มใหม่ตามระเบียบการอันนี
0: ้
2: แต่ว่าจะมุ่งรวมบรายของการตั้มใหม่ก็แต่ว่าให้พวกท่านต้องเข้าใจว่าตัวการละเมิดหรือการมันอาจจะนำมาผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ าะถ้าเกิดเหตุแล้วจะเหตุให้ผู้อื่นหรือว่าตัวเองถ้าเป็นผู้กระทำผิดน้อยหรือจังอาจจะทำบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตถ้าผู้กระทำผิดรุนแรงกันยังใครหน่อย

0: ็เสียหายไปเล็กน้อยเลยบัตรคางนอกตัวก็การเกิดเหตุมันก็เสียที่ไปแล้วหนึ่งตั้มสุดในการใช้จ่ายบุรุษเหล็กรับร้อยล้านขึ้นเมืองให้เข้าใจปัญหาที่นี่เขาให้ดึงมารายได้รายรับเขาช่วยจะได้มาช่วยจะเก็บท่อนได้มันโมเมนต์ในหน่อยปีตัวมาผิดพลาดไปเดียวประมาทไปเดียวเช็ดให้ผู้เสียชีวิตในทรัพย์สินหรือว่าเสียสุขภาพเสียเขามีการใช้จ่ายหลายตำรวจหนาเพราะดักตัว
1: จ
0: บคือปฏิบัติวินัยหรือว่าถือดักอิสระภาพอันนี้มันก็อาจจะกระทบถึงชื่อเสียงของพวกเขาตื่นแต่เมื่อจะแบบที่พวกเขาจะเงียบห้องจะให้การเป็นเจ้าการนะครับ
1: นี่จะเสีย
0: ก็เสียการปล่อยลวงระเบิดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดเหตุการณ์เพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหาสังคม
1: จ
0: ้ะอันนี้ก็เห็นหลายๆอยู่ในให้พร้อมกับปฏิบัติกันแท้ๆ
1: จ
0: ้ะต่อไปนี้ทางตึงยังไม่ได้มีการค้นคว้าเสนอปรับปรุงเนาะกฎระเบียบมาตราเป้าหมายต่างๆอาจจะมีการเพิ่มทั้งการเป้าหมายอาจจะมีการเพิ่มทั้งโทษนี่ก็อนาคตจะหน่อยหลายเลยท่านพวกเราฟังไปน้ำกันเนาะเพื่ออะไรก็เพื่อบังคับให้ทุกคนนี่เขาชูระเบียบกฎหมายอะไรปล่อยปากปืนตะโกนระเบียบกันเนาะ
1: เจ้าเอาทันว่ามานี่มันจะเสียกับเสียเนาะถ้าว่าเกิดก็ทันว่าหันแหละเงินด้ามคำเดือนจะได้มา
2: เจ้า
1: เออทอนโฮมมาท่านบัดนี้เดือนนึงตัวอย่างว่า5-6 ล้านบ่กินบ่อยู่บ่ใช้น้ำมันรถเติมบัตรเติมเบอร์บ่เอองานสังคมบ่ทุกอย่างเบิดได้6-7 ล้าน 10 ล้านก็เบิดคือกัน
2: บาง
1: คนรายจ่ายนี่20 ล้านต่อเดือนก็ยังบ่พอถ้ามีลูกน้อยเห็นว่าคือท่านว่ามาสิเอาเงินอยู่ใช้ไปปวดแปลงรถปวดแปลงจิตใจเมียนคาบอาบสุพรรณมาตัวอย่างมีได้ทางอภัยทางอัญญาเนาะท่านเนาะเอาขอบใจหลายท่านโทษเดลิซายินดีมีแห่งท่านเด้อ
0: เจ้าโอเคเช่นเดียวกัน
1: เจ้ายินดีมีแห่งท่านโอ้อันนี้ได้ท่านจะเห็นข่าวเนาะหลายอย่างและพุ่นเคยสารคดีมาที่มันแสดงสะท้อนอย่างเงี้ยเด็กปุ๊กเด็กคิดจิตใจอะไร
2: เจ้า
1: ท่านมาเห็นบอกโฆษณาสปอร์ตต่างๆหรือว่าทางโทรภาพสื่อออนไลน์ Facebook เฮ็ดขึ้นมากับเพื่อเตือนสติสังคมเรื่องผู้ขับขี่ถ้าว่าเบิ่งแล้วนะอยากให้เกิดความย่าน
2: แมน
1: เกิดความกันเคารพหลายขึ้น
2: เจ้า
1: แล้วคือเพิ่นเว้าหั่นแหละเงินด้ามคำเดือนเท่านี้เห็นบ่ทอนมาจักกี่ปีบัดว่าเสียบาทเดียวมันหลายห้อยล้านขึ้นเมื่อคือเพิ่นเว้านี่เกือบแต่ละครั้งนี่นะบ่แม่นว่า10ล้านเด
2: ้
1: ห้อยล้านขึ้นเมื
2: ่อบัดนี้ห่วมกับรถใหญ่ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุห่วมรถใหญ่บัดนี้ราคาของรถใหญ่แต่ละประเภทมันต่างกันการทดแทนมันก็ต่างกันท่านผู้ฟัง
1: เฮาเมื่อวานนี่ก็ทั้งท่านจตวรได้มาเว้าสู่ฟัง
2: เจ้า
1: ก็วิธีของนี่น่ะพนักงานนี่เพิ่นก็เว้าสู่ฟังว่าผ่านมาเห็นการเกิดอุบัติเหตุนั่นน่ะไปต่ํามันน่ะรถบ่หยัง
2: แลนด์โรเวอร์
1: แลนด์โรเวอร์ว่าซั่น
2: เจ้า
1: ตาไฟแลนด์โรเวอร์ว่าซั่นดิโอ้เพิ่นถามว่าเท่าใดว่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์จ้ะ $5,000 ดอลลาร์ว่าซั่นฮะล้าห้อยล้านถ่ายกีบใครแต่ว่าเพิ่นสบายใจดี
2: เจ้า
1: เออเพิ่นว่าฟังกันจ้าเอากันว่าซั่นดิ
2: แก้ไข
1: แก้เกียร์มันว่าซั่นดิโอ้เห็นบ่ห้อยล้านกีบเราเว้าให้ฟังยกให้เห็นได้เห็นบ
2: ่
1: เอาเงินที่ใช้ไปแปลงเป็นบาทเดียวห้อยล้านกีบเนาะหรือว่า $5,000 น่ะคือเพิ่นเว้าแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์ไปแปลงห้วยคือว่า5,000กีบบ้านเฮานี่สบายอยู่ซื้อจังได๋ดอกก็ได้5,000ดอลลาร์ได้ว่าซั่นโอ้ยเห็นบ่ทุกท่านมันหลายเด้ที่ไปว่าได้เกิดมาแล้วฉะนั้นคึดเด้คึดน้ํากันคึดงํานํากันนี่แหละสิเฮ็ดจังได๋บ่อยากให้ไปเกิดไปต่ําเนาะผู้อื่นหรือว่าตัวท่านล้มเสียรักเสียเงินเสียคํานี่แหละ
2: เจ้า
1: อุบัติเหตุเปลี่ยนรถเปลี่ยนรางต่างๆต้องคึดน้ําคันได้ดอลลาร์ไปบ่กินเฮียบ่ซื้อแล้วโอ้ยไปเมื่อเกิดมาว่าฉันตื่นมาฉันขาขาดตัวอย่างส
2: ิ
1: รถก็จะยังเพอยู่ภาระได้หั่นภาระเด้
2: เจ้า
1: ขาขาดไปเฮ็ดเรียกได้บ่ก็ได้เรื่องได้แต่มันก็จะยุ่งยากล่ะซ
2: ะ
1: เข้าห้องน้ําห้องไหนเด้ก็ยุ่งยากอีกเห็นบ่ทุกท่านสิ่งที่ตามมาเงินด้ามคำเดือนก็บ่ได้เด้บัดนี้เขาบ่รับเด้
2: เจ้า
1: เห็นบ่มันก็มีศูนย์ฝึกคนพิการมีแต่ว่ามันก็สิบ่คือเก่าคือตัวท่านคือได้ตัวอย่างคือได้รับแบบนี้เป็นจังซี่แล้วมันยุ่งได้
2: แมน
1: ยุ่งแท้ทุกท่านปั่นสาวใหม่สิ้นหมดแล้วเนาะคือบ่ฮอดแล้วเนาะแบบเดียวแล้วมันยุ่งอีหลีถ้ามันเกิดมาแล้วจะช่วยมันเกิดทุกท่านเด้ออันนี้ขอนําแท้ๆเนาะเสียใจทั้ง2คนที่เสียชีวิตเนาะอยู่เขตส่วนสาธารณะบ้านหนองท่าใต้นี่ใกล้เงินโคโซคือว่ากระบุงข้าวเด
2: ้
1: ก็บ่เห็นเว้าเนาะกระบุงมันเกิดขึ้นยอมน้ําได้เวลาใดตอนเที่ยงก็สิทํามากาดทําบ่ฮู้เรื่อง
2: แม
1: นๆแล้วก็วันที่23อยู่บ้านแสงสว่างเนาะก็ชี้แม่นแล้วท่านชี้เห็นข่าวรถจักตกคลองครับเราเป็นเพชรทรายนี่บ่มีคู่กรณีอันนี้เป็นเลยโค้งเด้อเพิ่นเว้าเด้อเราเพิ่นไปกวดหาทักฐานแล้วมันเป็นทางโค้ง
2: เจ้า
1: ใช่มั้ยแล้วโค้งไว้น่ะมันก็เสียหลักไปต่ําตกคลองน้ํามันหัวมันก็ฟาดกระทบใส่กับท่อระบายน้ําเนาะ

0: คเปิดใหญ่เด
1: ้
0: แล้วเบิ่งจากภาพเอาเสียใจน้ำสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บ่อยากให้ได้ยินข่าวแล้วก็ทำใจแล้วทั้งนั้นเลยสองครอบครัวเนาะเสียใจน้ำหลายๆสบายดีชื่อเพ็งสวรรค์วงปัญญาสวัสดีโค้ชทั้งสองเส้นทางหนองเวียงคำหลังเฮือนผักซีเกมมีรถแก่ดินเฮ็ดดินเฮียตามเส้นทางเฮ็ดให้ทางเปื้อนหลายฝากถึงบริษัทเด้อเอ้ายังมีผู้ขุดค้นอยู่บ่เนาะเพราะว่าพวกเฮาแจ้งการไปได
1: ้แม่นแล้วซึ่งว่าอิงใส่แจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังออกมาตั้งแต่วันที่3เดือน7 2026เนาะแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์แจ้งมายังบรรดาทานทราบว่าให้บรรดาบุคคลนิติบุคคลหรือว่าผู้ประกอบการกิจการถมดินดำดินแดงอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะให้แมนหยุดเซาการถมดินสัวขาวเด้อเริ่มมาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมวันที่30ตุลาคม2026เนื่องจากว่าอยู่ในระยะของฤดูฝนซึ่งจะเฮ็ดให้การขนส่งหินดินทรายจะสร้างความเปื้อนต่อถนนหนทาง
0: อ
1: ันนี้มีแจ้งการออกมาแล้ว
0: แจ้งการมาแล้วทุกท่านแต่วันที่3
1: วันที่3เดือน7แม่
0: เนาะจนสิเบิดเดือนแล้วเด้ทุกท่านเด
1: ้
0: เป็นว่า3กรกฎเบิ่งให้โจ๊ะสัวขาวเด้นับแต่วันที่10กรกฎจนถึง31ตุลาบ่
1: 30ตุลาเนาะ
0: 30ตุลาเนาะ30ตุลา
1: ในนั้นข้อ5ของแจ้งการฉบับนี้เพิ่นระบุว่าถ้าหากพบเห็นมีการขนส่งหินดินทรายในระยะฤดูฝนหรือว่าในระยะที่ระบุไว้นี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดำเนินการกักรถและปรับใหม่ตามระเบียบการอย่างเข่งงวด
0: เข่งงวดต้องเข่งงวดเนาะเอาขอบใจท่านท่านพิงสวรรค์มีแล้วแจ้งการแต่คนบ่ปฏิบัติ
1: แม่น
0: บ่อันนี้มันกันละเมิดดิ
1: เจ้าม
0: ีคำสั่งแนะนำแจ้งการแต่คนบ่ปฏิบัติโทษผู้ใดแหละทุกท่านเนาะชื่อมันอย่างนี้ชื่อมิกว่าพี่มิกว่า KBT นี่ฮอดคันเมืองพุ่นเออสิเป็นเว้าเรื่องกันนั่นติพันที่หาพังเมืองติ
1: เจ้า
0: ๆก็คือว่าเลยเนาะพันเมืองเมืองครับเอกสารเมืองกับบริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์เมืองเมืองไหนมันต้องเป็นนครหลวงเลยทุกท่านแต่ว่าส่งกันฮอดเมืองก็ถึงแล้วทันบ่ถึงแล้วแต่ต้องผ่านเมืองก่อนเมืองก็ยังบ่ได้สุดมันต้องไปนครหลวงโครงการมันอยู่นครหลวงพี่ดิ
1: เจ้า
0: แต่ว่าเอกสารมันส่งเข้าเมืองกันแหละถึงแล้วทันว่ามาน่ะถึงเมืองแล้วแต่ว่าทางเมืองต้องได้ส่งต่อไปทางนครหลวงคนคว้าว่ามันสิมีแผนยังการพัฒนาเมืองก็ต้องขึ้นนครหลวงดิบ่เป็นนครหลวงมันคือกับเมืองเด้เนาะขอบใจชื่อจังอีนี่สบายดีพันธงสบายดีโค้ชทั้งสองสบายดีสบายดีท่านอ้าวตอนนี้มีรายการอันนั้นฮอกกันจะถึงตัวไหมเนาะน
1: ี่
0: อา
1: จาร
0: ย์นี่ใช่ค่ะสบายดีมันติลิกเนาะตอนนี้อ๋อมันติลิกมาแล้วตอนนี้มันติลิกแพงมันดีอ้องวันนั้นพนักตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: สบายดี
0: อยู่ดีมีเฮ้ยท่านเนาะ
2: เอาเป็นไงเป็นกัน
0: ตัวใจดุนแล้วเนาะที่บริกรรมรายการแรกที่ได้แข่งเวียงจันทน์เท่านี้เนาะโดยที่ชวนอนุรักษ์ไปหาอยู่ว่าแข่งจันทร์นี่เป็นได้สภาพเส้นทางนี่อาทานมาชูฟังในเป็นได้การสัญจรเข้าออกพันแข่งจันทร์เฮาระวังเมืองตัวเมืองแข่งตัวแข่งนี่ท่าน
2: เจ้าเป็นข้าพเจ้าฝันมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแข่งจันทร์ขอรายงานกองทัพสภาพการสัญจรดูแข่งจันทร์เจ้าขอเป็นส่วนอะไรเนี่ยบางทีสาวแฝดแต่ละคนตกใจว่าต้องรับสภาพการสัญจรรวมแล้วแต่ว่าด้านมหานครเจอว่ามีการท่านจำนวนหลายปกตินี่แหละแต่ในระยะนี้เป็นสภาพเส้นทางก็เป็นเส้นทางเป็นสิ่งซิกเนาะระยะกว้างกับมีการเตะเทข้างเอาลายแต่มันต้องพอปัจจุบันนี้เอาคนไปพ่อมาเลยเอาจิตใจในการปรับปรุงตัวแต่งน้ำเตะให้การสัญจรปัจจุบันนี้จะสะดวกขึ้นหลายแล้วทางเรียนพิเศษตัวได้รับการปลูกยางแก้ไขเป็นจลทิศเป็นสมิธ
0: จ้
2: าหลังเส้นทางเล็กวิจิเบสเราเบื้องทางมึงมื่นเกิดเป็นของพุ่
0: ม
2: แต่ก็มีการเตะอยู่สองสามจุดเป็นตัวมีเป็นบันปักจันโดนเฮียงแบบโดนสลังแต่ปัจจุบันนี้ประกอบด้วยข้อมาได้ตรงในครอบคลุมต้นแตงกระบวนการสัญจรเดินสะดวกสบายหลายหลังเส้นทางเล็กที่สามนี้หลังที่รายงานนี้
0: จ้
2: าคือว่าอยู่ในส่วนเมื่อแพทย์ท่านเมื่อนบัตรรองหาบุคคลหมู่นี้โดยข้อมูลโลกเนี่ยกับปัจจุบันที่ว่าจะสะดวกสบายและอยู่ในสภาพสุดท้ายของที่ได้แล้วสะดวกมีการส่งแต่งเนาะส่วนแรกที่สองเราเป็นเมืองบางเลี้ยงหาเมืองกะสีเป็นสบายของเมืองนั้นแต่ว่าเขาส่งไปข้อเวลาจะใช้ต้องปลูกต้นแดงแล้วในการ นั้นก็มีบางจุดเขาจะมีการเทไปนำเพื่อมันเชื่อมอยู่ปูนที่เด็กไฟรอกเราบางจุดนั่นแหละ
0: ใน
2: สายขับฝนตกแย่เป็นทางการมีการน้ำซึมน้ำหยาดแต่ว่าพักผู้ก็มาได้อาจจะให้ปรับปรุงประเทศไปนำเรื่อยๆไปรวมในการจัดการสะดวก
0: จะสะดวกดี
2: พวกอะไรเนี่ยที่ทับฝนฝนที่เป็นทางลึกที่สามเนี่ยเราจะมาเป็นยักษ์แต่ก็เปลี่ยนอยู่แล้วนั่นส่วนระยะนู้นเนี่ยจะมีเพื่อพาเมืองเวียงเล็กหน่อยในทางลึกที่สามเดี๋ยวเราจะมีการเตะในหลายจุดนะเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นส่วนเชื่อมต่างๆเราจะโค้ดไม้บ่อนะเราปรับปรุงที่ข้อโดยจะไปได้ลงปรับปรุงแก้ไข
0: จะ
2: แต่ส่วนที่ต่อเนี่ยจะเมืองกาซีหาคู่ควรหลักประเด็นหรือประบาทมันจะโอ้คนข้าวมันมีการเต้นกินหลายพอสมควรแต่ปรับปรุงที่ข้อปัจจุบันเนี่ยจะว่าจะไม่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขต่างจากต่างจอดอยู่ทางสามเมืองในการส่งจุดนี้จะว่าจะปรับปรุงอยู่
0: จะ
2: เราไปทางแค่เห็นทางคู่กรัฐเป็นตัวเมืองกาซีอเมืองนาเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้กับส่วนบริษัทมอบเบาเขาจะได้มีการเอาไปใช้ในการบำรุงภาษาคนแก่ไปรับมีในการสัญจรในปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายหลายนะครับเช่นเมื่อก่อนอันนั้นสภาพโลกของสถานการณ์แข่งขันจับ
0: โอ้สมเสริญนอกบางท่านมีเพียงจะเดินทางไปแข่งขันจันก็จะได้ฟังจากคนตีลีกบ้าละการบังคับว่าคาดไปบ่ได้เท่าทันเนาะเพียงยากไปง่ายกูมีเนาะ
2: บุญมีบุญมี
0: เออ
2: ได้ได้ได้
0: เจ้านี่บุญได้จากไปทั้งเส้นใดก็ได้เด้อก็สามารถนำใช้ได้กับบทถึงคันว่าตัดขาดผู้เจือนบินเจือนไปได้สะดวกสบายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าการเดินทางทั้งแขวงเวียงจันทน์มีรายการกันยังต้องได้มีสติ
0: มีสติเลย
1: เจ้าวันนี้อุบัติเหตุอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์อยากให้ทานว่าสุฟังเตือนว่าเกิดขึ้นหน่อยหลายประเด็นทาน
2: ก็ต้องกับปัญหาอุบัติเหตุต่อไปทางภาคส่วนจะเกิดแฉมเอาได้สังรวมและเป็นวันที่สามวันที่สอง
1: เจ้า
2: ตรงนี้เราพิจารณาเรื่องนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ 5 ราย
1: เ
2: จ้าเป็นเพื่อนใช้ทิศทางมาในรูปเดียวจำนวน11ราย
1: อ
2: ืมมาตัวเลขและดังนั้นมีผู้ได้รับข้อ5เป็นเมื่อมี5คนมี2คน
1: เจ้า
2: แล้วก็เทียบได้ทิศตัวเป็นรูปเดียวจำนวน9คน
0: โอ้
2: แล้วก็ประจิตเป็นว่าใน3คนมี2ย่าประจิตเป็นคนใน2คน
0: เจ้า
2: ด้านพระนาเทพีทั้งหมดมี16คันเทียบได้ทิศทางมารูปเดียวจำนวน12คัน
0: เจ้า
2: แต่พานาเตพีน้อย5ครั้งเตพีสมควร1ครั้งประเมินผลสหายเพิ่มเป็น25ล้าน5แสนทีแต่ดังนั้นเราได้สรุปกรณีนี้กันเกิดที่ว่าเกิดจากการดื่มจิ้มเมาจำนวนหนึ่งรายแต่เกิดจากการประสมวัยเกินจำนวน2แต่เจ็บทางเรียกว่าประกันจำนวน2รายต่อแล้วเจ้าก็ปัญหาผู้ดีก่อนตรงเรื่องนั้นก็ต้องเชื่อไปทิศทางมาก่อนคนข้าวมันลดลงหลายมาลงรวมฐานะคือฮะปัจเจกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะดีสำหรับแฟนอย่างในไหนที่นี
0: ่โอ้บ่มีเสียชีวิตเนาะโชคดีไปเนาะสมเชื่อแล้วผู้ขับขี่ตื่นตัวเป็นเจ้าการในการขับรถก็เลยจะจอดยังเข้มงวดบ่มีตัวเลขบ่มีข่าวท่านซะ
1: เจ้า
0: เอาขอบใจท่านหลายอยากฝากแล้วได้ตื้มยามฝนมานี่แหละบางท่านมีแผนจะเดินทางแน่นอนแหละความยุ่งยากยากฝนภัยกับไปยากเที่ยวยากเนาะบ่จําเป็นก็คือบางคนบ่อยากออกเดินทางนั่นซะอยากว่าได้ตื้มเมืองมาฮอดแข่งเวียงจันทน์นี่บ่อนใดท่านอยากฝากอยากว่าให้ผู้ขับขี่มีสติหลายขึ้นนี่ท่าน
2: ก็ได้ขอฝากมานําผู้ไปรถกระดุนครับอากาศมันนี้เนาะเป็นใจสภาพเข้าสู่ฤดูฝนนี้ไปในดอนว่าเป็นหาดแข่งเวียงจันทน์นี่หลายจุดก็ว่าจะเนี่ยไปทางยางตัวกับที่กับเพื่อไปได้แต่ก็บางจุดประกันกันขับขี่ยานพาหนะระยะนี้ก็จะให้คนไปเพิ่มมาหน่อยหรือเลี้ยงปัญหาตรงนี้แค่แรกแต่ปัญหาที่สองก็จะเสนอให้ทุกคนเอาใจใส่การติดตามข้าวนั่นแหละข้าวก็มันไม่กระปุกอย่างนึงเสนอให้ในประเด็นการทราบอันนี้ก็ปฏิเสธไปได้กระตุ้นในระยะฝนตกแรงตกรินไหลนี่ก็บางจุดก็ระยะผ่านมาเป็นยูนำต้มทาง
0: จะ
2: ใช้เส้นทางการสัญจรระบาดพาดส่วนระยะสุดท้ายนะอันนี้ก็เปิดทางเสียเวลาหลักการกิจกรรมที่ต่างสภาพทางมีแล้วสภาพเป็นทางแต่จะสะดวกสบายเป็นเสียเวลาตอนนี้คนปัญหาในการจะชัดเจนเยอะมากตามนั้นเราขอใจ
0: ขอบใจหลายๆพันธุ์ตีเพียงวันนี้ที่ได้สละเวลาแจ้งสภาพเส้นทางแดนและการเข้าการออกวันอุบัติเหตุในสังคมแบบทราบแต่บางท่านก็คือหู้แล้วไปแข่งเวียงจันทน์นี่โอ้ทางก็ดีเลยดิหลายซึ่งได้รับการปรับปรุงระดับแก้ไขไปขอรันโชคดีแกงแห้งเด้อพันธุ์ตีเด้อ
2: ว้าวขอบใจ
0: แล้วขอบใจขอบใจท่านชมเชยแหละตำรวจเขาได้เอาใจใส่สกัดกั้นโดยเฉพาะปัญหาปฏิเหตุลดลงนี่เห็นได้ประจักษ์ตาคือเป็นว่าคนแหละอาทิตย์แล้วนี่16 17ลายอาทิตย์นี้มีแต่5ลายคนบาดเจ็บก็ลดลง
1: แม่น
0: ชาวก็คน
1: เจ้า
0: ตะเบิงอุบัติเหตุเด้เสียชีวิต
1: เจ้
0: าบ่มี
1: เจ้า
0: หันมาแข่งจั่นก็ฮู้แล้วมันแข่งกว้างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงได้ติดจอดกันเห็นบ่โอ้ลายท่านผู้ฟังเรื่องอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็แสดงให้ถึงว่าผู้ขับขี่เป็นเจ้าการตื่นตัวเคารพกฎจราจรแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดกวดกาเข้มงวดนั่นแหละเนาะเอาใจใส่ติดตามเข้มงวดจังซะก็บ่มีเหตุหุนแฮงหรือว่าเสียชีวิตเนาะเอาอันนี้ก็ขอบใจทั้งแขวงเมืองจันทน์เฮาได้รายงานกับสุรายการเนาะผู้ใดอยากไปเส้นใดก็ได้เด้อทุกท่านเด้อ
1: เจ้า
0: ทางเลข10นี่บ้านเกินออกไปบ้านเกินทางงวนบ
1: ้
0: านท
1: าง
0: ปู่ยางแฮ้วขยายออกกว้างอีกแล้วเห็นบ่นี่ทางดีงามแล้วบัดนี้สบายทุกท่านนี่เบิ่งสังคองก็แม่นสะดวกละไปทั้งธนาคารเด้อแขวงเมืองจันทน์สะดวกสบายทางดีทางงามเนาะหรือว่ากาซีก็แม่นสะดวกสบายอีก
1: เจ้า
0: แล้วการปรับปรุงอยู่ระดับแก้ไขเนาะก่อนหน้านี้ก็คือสิเห็นข่าวว่าโอ้อยากให้ยกระดับเด้ทางเพทางขาดนั้นแนวนี้ทางรัฐบาลมันก็ซุ้มด้วยความมหาศาล
1: เจ้าก
0: ระทรวงโยธาธิการขนส่งแผนกโยธาธิการขนส่งแขวงเมืองจันทน์ก็ได้สุ่มใส่เทือนฮอนในการแก้ไขปรับปรุงสามารถเที่ยวได้เดี๋ยวสบายเนาะแล้วท่านสิเห็นเนาะปูยางบักต่อยงามงามเลย
1: เจ้า
0: เออไปกาซีไปหาเมืองวังเวียงฮัดเอาขอบใจไปด้วยการทั้ง Facebookขอบใจทั้งอาจารย์อุดดี้เด้อทั้งจากประเทศไทยพุทธคิดฮอดโคซุกทั้งสองอ่ะล่ะแล้วคิดว่าทุกคนว่าซั่นนี่ขอบใจเด้อของต้นของฟ้ามาตลอดได้พันมาพอได้กินอยู่ขอบใจท่านหลายๆได้อาจารย์เด้อแล้วก็ท่านผู้ค้ำนามสกุลวังเวียงบ่นี่สบายดีขอฝากพักส่วนเกี่ยวของติดป้ายใส่จุดวงเวียนหลัก10ถนนไก่สวนข้างปั๊มน้ำมันอุดมทรัพย์ไปทางเมืองปากซองให้ได้ฮู้คือมันหลายแขวงฮะนี่คือสิเป็นถนนเบิ่งน่ะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าอยู่เวียงกับถนนไก่สวนคือกันเด้อมีแต่ผู้ว่าอยู่แขวงก็สิเป็นแขวงสวรรคเขตนี่บ่จักนี่นะเนาะและอีกเช่นนึงว่าไปอุดมทรัพย์ทางปากซองคือสิเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแขวงเมืองจันทน์แขวงสวรรคเขตไปหาทางปากซีจำประสักพุ่นเบื้องน่ะทางปากซองพุ่นเนาะมันแจ้งมานี่ก็สิเป็นทางแขวงสวรรค์แหละนี่ถนนไก่สวนแต่ว่านักรู้จักกับพวกกับถนนไก่สวนคือกันเห็นว่าเอาขอบใจเด้อทักทายสบายดีแจ้งพันธกาลพวกเขาเอาเวลากันยับจอมอเขามาขอบใจมิลิการทักทายสบายดีเนาะเคารพกฎปฏิบัติระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเฮาบ่เฮ็ดผิดเฮากับสิบ่มีชื่อ
1: แม่น
0: เออแล้วก็บ่ได้ลงออกโลกออนไลน์เห็นป่ะคนผิดระเบียบครับผิดระเบียบนี่แล้วเดี๋ยวนี้ชื่อออนไลน์ไว้ไหนอันบ่ดีก็ลงเพิ่นว่าแม่นเพื่อเตือนสติผู้ขับขี่ท่านอื่นเด้บ่เป็นผู้โจมตีเด้อ
1: เจ้าร
0: ัฐบาลมันก็เปิดกว้างแล้วอันใดบ่ดีสามารถลงเสียรายได้เนาะถ้าเฮ็ดผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเอาลงได้แต่ว่ากรณีกล่าวหาบ่มีหลักฐานอันนั้นผิดแท้ แต่ว่าอันนี้แหละนี่ครับบ่ถูกต้องตามกฎหมายมันอยู่ในกฎหมายห้องรับละเด้เฮ็ดบ่ถูกขี้บ่ถูกสิเอาลงได
1: ้เจ้า
0: เนาะซ่องแซงง้องกันก็ซ่องแซงเพื่อหยัง
1: แม่น
0: เปลี่ยนพฤติกรรม
1: เจ้า
0: บ่แม่นว่าโจมตีได้เนาะซ่องแซงตำนี้เพื่อก่อสร้างคือเพิ่นบ่แม่นเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ่ให้มักง่ายเนาะทุกคนมักสบายแต่ช่วยมักง่ายผู้อื่น
1: เจ้า
0: เวลาบัดเป็นเวลาแล้วจะฝากสปอตโฆษณาไปทางรายการแล้วก็สิฝากเพลงเวลาพอตื่นใหม่เผาลาวสามัคคีเนาะมื้อนี้พวกเขาทั้งสองแล้วก็ทั้งในทางเทคนิคกันติบและท่านผู้ฟังผู้ชมไปสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี
3: เฮาทางป่าแต่เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพักกันมาจุดเลยเนาะ
4: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่ผ้าให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
3: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
4: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปั๊บไหมและใส่โทษหลายคนใดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
3: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
4: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
3: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบฮอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
4: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
3: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำปาสักประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมผ่านขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกสั้นโคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมีรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการและรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอมหมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีให้ฮู้ตื่มว่าสิ่งที่พ้นเด่นและสำคัญที่สุดในการศึกษาอมหมแนวทางนโยบายของพรรคแม้ได้โฆษณาให้เก3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาผู้นำโฆษณาและออกรายการให้แก่ขบวนการกักเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การกักเกียมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงปัจจุบันแม่นสุ่มใส่การผ่านขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวงจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
2: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
4: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาชน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: ้าวแก้วแม่นูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: สุขสบายดีมีรายการทุกๆทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงสบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้า
1: ทักทายสบายดีท่านผู้ฟังทุกๆทาน
0: เจ้า
1: เจ้า10 โมง

0: ิดและคิดหนึ่งว่าอยากอุ้มล้มสุดนะทั้งหนามาทั้งเราเป็นยินดีต้อนรับ
1: สแมนแล้ว
0: 0-5-2
1: วันนี้มาพบพ่อกับพวกเขาเนาะด้วยบรรยากาศที่ว่าฟ้าครึ้มฝนสิตกเล็กจังหน่อยเพราะว่าการมีฝนปล่อยๆมาแล้วแล้วก็เมื่อนี้เป็นมื้อ14ค่ำนั่นเองแล้วก็เป็นการที่ว่ากะเกี่ยมในการที่ว่าจะเข้าพรรษามื้ออื่นแล้วหลายทางก็ไปตลาดแต่เช้าเพื่ออย่างเพื่อไปซื้อเครื่องของในการที่ว่ากะเกี่ยมใส่บาตรมื้ออื่นบ่ว่าจะเป็นดอกไม้โบหรือว่าข้าวต้มโบเนาะ
0: แมนละมีรายการมืออื่นนี่กะแมนเป็นอีกมือหนึ่งที่มีความสำคัญเนาะทางพุทธศาสนาวันที่29กะแมนบุญเขาพรรษาเนาะหลายคู่หลายคนนี่กะก็เกี่ยมไม้ตั้งแต่มื้อนี้ได
1: ้แ
0: ม่พอขอต้มข้าวนมเนาะท่านผู้ฟังมืออื่นนี่ก็ไปใส่บาตรอย่างน้ํา
1: เพราะว่าตื่นซ้อมมาก็อาจจะไม่ทันเนาะ
0: จ้
1: านี่ก็ต้องได้เตรียมไม่ได้ตอนแรงๆแ
0: ม
1: ่ตื่นมาก็ต้องได้พากันไปใส่บาตรก็จะเคยเข้ามารายการคือเก่าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์เด้อเนาะบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราอย่างในน้ำเสียงเพลงใดในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะในเขตพื้นที่อื่นเด้ฝนตกหรือบ
1: ่
0: ในป
1: ั
0: จจุบันนี้ส่วนว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี่ก็ฝนตกมาแต่เช้าเจ้าคนเลยเนาะแต่ว่าตกลิ้นแน่ตกคอยบางเขตนี่ก็ตกแห้งแต่ว่าผู้ใดที่ว่าจะเดินทางในยานี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าสภาพอากาศนี่รู้สึกว่าฝนตกลงมานี่ก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทันใดที่สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าจะพนักงานรัฐกรหรือว่าทางเอกชนของพวกเฮาหรือพวกพ่อค้าสาวขายสาวเกษตรกรทางเมฆาเนาะรับฟังรายการพวกเฮาอยู่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพวกเฮาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งเบาสมมิตรเด้ออยู่ทั้งบ่อแก้วเนาะเพิ่นได้แนะนำเมื่อวานนี้กะอิงใส่เวลาตามห้องทรงรีโมทก่อนบ่ทันได้บ่ทันได้เปิดให้ก็เลยยุ่งง่ายมาเปิดให้ในตอนเช้ามื้อนี้เนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาแล้วเนาะฮักสาวลูกสองม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ขออภัยเนาะมิตรรายการเดี๋ยวจะให้ทางเทคนิคค้นหาอีกทีนึงเนาะเอาเป็นเพลงลาวเนาะฮักสาวลูกสองเพราะว่าเสียงเพลงนี้ก็มีหลายๆเสียงเพลงเนาะที่เพิ่นนํามาโคเวอร์แน่สลับสับเปลี่ยนกันไปหลายๆเสียงเพลงเด้อท่านผู้ฟัง
1: เป็นของบุญเกิดหนูห่วงเนาะเพราะว่าเป็นเพลงของคนลาวคนฮ้องนั่นเอง
0: เจ้าฮักสาวลูกสองเป็นของบุญยอ
1: บุญยอบอก
0: แม่บุญยอเนาะสายน้ำกอตอนนี้ให้มิตรรายการได้ฮักฟังเสียงเพลงน้ำกัน

0: าร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาสน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
6: ต้องขออภัยมิตรรายการเนาะที่ว่ากำลังรับฟังรายการเนื่องจากว่าคัดของทางระบบอินเทอร์เน็ตน้อยนึงเนาะมิตรรายการบอสมิตรติดตามรับฟังอยู่หรือเปล่าเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้ไหม
7: เนาะเพลงใหม่เนาะ
6: เจ้าเพราะว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาแนะนำกันเข้ามาได้เนาะ03578770052
7: สบายดี
6: สบายดี
8: เ
6: จ้าสบายดีพะทอง
8: พะทองขอฟังเพลงกันได
6: ้เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
8: เราฟังเพลงกันกำลังกันเข้านะ
6: เพลงอย่างก็พอ
8: กำลังซ้ำเข้า
6: โอ้สมหวังซ้ำเข้าเนาะเจ้าเจ้าถามว่าบ่มีสำฮองไว้ได้บ่เพลงไหนเติม
8: ครั้งว่ามีละเพลงบ่มีมื้อใดบ่ขึ้นฮอดแล้ว
6: เจ้าบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดเนาะฝากไปทางใดบ
8: ่ฝากไปทุกเสียงทุกสายเด้อ
6: เจ้า
8: พิเศษอันมากเหมือนกันใจแอคติคามจันทรังสีมาเลียนพร้อมแม่
6: เจ้าเจ้า
8: ส่งนะ
6: เจ้า
7: เจ
6: ้
7: าขอบใจพ่อท้อง
8: แม่คำก็อยู่เข้าอยู่นะ
7: เจ้า
6: เจ้า
7: เป็นจังไหนแล้วใครขึ้นเนี่ยเราบอก
8: เราดีถ้าใครแล้วหยุดเข้าอาไอ้ลูกก็เป็นเนธขึ้นว่าลูกไว้ไอ้ลูก
6: เจ้าเจ้าเจ้า
7: สงสัยได้ฟังเพลงเมื่อวานนี้แล้วเนาะแล้วมีกำลังใจขึ้นมานี่สักหน่อย
8: ขอบใจสบาย
6: เจ้าสบายสบายสบายดีขอบใจทั้งพ่อทองเด้อขวัญใจทั้งแม่คำเนาะเมื่อวานนี้เป็นกระทู้ของความรายการเป็นว่าทั้งแม่คำนี่บ่สบายเด้อเป็นไข้หวัดก็ขอให้ทรงให้เซาไวๆเนาะถ้ามาเซาแล้วก็ขอให้เบื้องแยงตนเองเนาะรักษาสุขภาพน้ำกันระยะนี้อากาศก็มีการเป็นแปลงแน่ตอนนี้ครับตูมสบายดี
7: สบายดี
9: สบายดีน้องจ
6: ้
9: า
6: เจ้าสบายดีกระแพง
7: แพง
9: ว่านี่เลยไปเลยโชว์เข้าเลยบ่สบาย
6: โอ้บ่สบายอีกแล้วเนาะเป็นยังไงเอ้ย
9: โอ้มาวันนี้ไปอิตาลีช่วงมอแล้วจะเสียงยินหัวไปมาเป็นสมองอันเป็นเลือดสมองตื้อขนาดนั้น
6: เจ้า
9: เลือดขึ้นเหมือนกัน
6: เจ้าเมื่อนี้ดีขึ้นในระบบห่างกายนี่
9: ใครเด้อแล้วมัน
6: บ่เมื่อยหลายที่บ่เอื้อย
9: มันเมื่อยมันก็บ่เมื่อยมีแต่ยิ้ม
6: เจ้ารักษาสุขภาพเด้อเป็นห่วงเนาะบ่ได้ยินเสียงกระแพงเมื่อวานนี้ก็คิดฮอดคิดฮอด
9: เป็นหมดคิดนี่เราจะสิจะปวดคืน
6: เจ้าเจ้าร
7: ักษาสุขภาพเด้อ
9: เป็น
7: ไ
9: งเออเข้ามาแล้วจริงๆเด้อน้องเอ้ย
6: เจ้าอ่ะมื้อนี้ครับฟังเพลงอย่างบ่เอื้อย
9: หัวใจ
6: คิดฮอดเนาะเจ้าหัวใจคิดฮอด
9: มาไปเด้อ
6: เจ้าเซ็นเลย
9: มาไปลงพรมนี้ตาคำนาเรียนกระทรวงอาจารย์ก็เด้อ
6: เจ้าเจ้า
9: เราคิดฮอดเด้อน้องฟ้าก็พอน้องฟ้าเรือจะพอเลยเนาะ
6: เจ้าเจ้า
9: อาจารย์เจ้าตอนนั่งเรียนเด้อ
6: เจ้าเจ้าเจ้า
9: เขาเล็กมันเตียงเด้อเจ้ามันเตียงแล้วก็เจ้าโอ้ยทุกเสียงทุกสายเด้อ
6: เจ้าเจ้า
9: น้องซาลาตรงคุณน้ำใหม่เด้อ
6: เจ้าเจ้าขอบใจ
9: ใจเด้อเอ้ยคิดว่าทางนั่งดี
6: มาเจ้าขอบใจแพงเด้อ
7: ขอบใจเด้อ
9: ขอบใจ
7: เจ้าสบายดีโชคดี
6: ก็ขอให้ทรงให้เซาเนาะผู้ที่เจ็บป่วยเพราะว่าอะไรเนี่ยก็คือฮู้น้ำกันเน
7: า
6: ะหลายคนนี่ก็เป็นวัดเป็นไอแด่บางคนนี่ก็มีพยาธิประจำตัวแด
7: ่
6: ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การพักผ่อนเนาะก็ให้เคียงคู่กันไปแล้วก็ออกกำลังกายนี่เด้อมิตรรายการ
7: เจ้า
6: ตอนนี้ครับหนึ่งสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาสบายดี
8: เราจะสบายดีเอ้ยสายฝนเอ้ยจนหนาวก็เงียบ
7: สบายดีเบาแสงเพชร
8: เลย
7: เป็นได้เนาะอากาศมื้อนี้ทางสวรรค์เขตเฮา
0: ก็แม่แหละเนาะ
6: เสียงนิ้วธรรมดาเนาะเสียงหัวเป็นได้ไหนเนาะคือว่าอารมณ์ดีชูมือซื้อมือมีมือโศกเศร้าอยู่บ่อนี่เฮ้ย
0: เ
6: ฮ
0: ้ยก็อย่าโทษขันโทษก็ได้ไงเฮ้ยก็ว่าแบบนั้นเลย
6: ก็ว่า
0: โอเคกับรายการเพลงก็เด้งลำเพลงดูบริการว่าแบบนี้เนี่ย
6: เจ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะที่โทรเข้ามารายการฟังเพลง
7: เจ้า
6: อ่ะมื้อนี้ฟังเพลงอย่างเนาะบ่าวแสงเพชร
0: หมอฟังเพลงนะฮะเครื่องทางเลือกของคณะเพลงดาวีเด้อ
6: ฮักเครื่องทาง
0: เป็นจัดเด้อ
6: เจ้าเจ้าอ่ะมอบให้ไผบ่เน
0: าะบอกไปให้นั่งโรงพยาบาลแล้วก็สติอาจจะตื้อแล้วก็เจ้าดูไม่รู้เพราะเรื่องแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บอกห้องแม่กับบ่าวุ่นทรงแล้วก็บาลีอีกทีก็มาไปให้ดูใช้ตรงใด
6: จ้า
0: วไปมีผู้ฟังในโทรในแกงสำหรับเกมีชื่อที่ต้องวางในละครแต่การที่เจ๊ก็ฟังให้เอ้ยใจปุ่นแม่ใหญ่ต้นยาต้นยามีเลย
6: ขอบใจเด้อสวัสดีเนาะทางมาแสงเพชรขอบใจหลายๆโทรมาโทรมาแน่นอนล่ะบ่ว่าจะอยู่บริเวณใดก็ตามจะมีหอยยิ้มมาเนาะ
7: ถูกต้อง
6: แต่ว่าบ่เห็นหน้านี่ก็เออยิ้มไปก่อนละทางนี้เป็นเสียงที่ว่ามีเอกลักษณ
7: ์แล้วว่ามันไผ่เน
6: า
7: ะ
6: ถ้าโทรมานี่จะยิ้มด้วยเสียงหัวมาก่อนเป็นอีกซีซั่นนึงเนาะถ้าว่าเมื่อใดที่บ่ได้ยินเสียงเพิ่นนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเงียบๆไปเนาะตอนนี้ครับตื่นนึงสายสบายดี
7: สบายดี
0: ฮัลโหลสบายดีลูกไผ่ทั้งสอง
6: เจ้าสบายดี
0: โทษเด้อท่านว่ามีความสุขอยู่ลูกไผ
7: ่บ่เป็นหยังเจ้าสบายดี
6: จากทางไหนเน
0: า
6: ะ
0: มีลูกชาย2คน
6: มีลูกชาย2คน
7: พอดีเนาะต้นน้ําใส่ฝนนี
6: ่ยันสิยันสิบ่สมลูกชายพออยู่เด้อ
7: แม่นแหละสิพอเป็นลูกไผ่ได้บ่นี่น่ะหรืออาจจะผสมด้วยเจ้าโทรมาได้ทางไหนนะพออ
0: ันน่ะพอปูว่าสิมีของชุดไหนไง
7: พอปูเจ้าโอ้ยันจะสิบขอเพลงนึกว่าสิบลมมันไม่นี
0: ่ใช้ใช้ต้น
6: เจ้าโอ้ทางบ่าวใส่โซนเนาะโอ้ยก็ยังเป็นบ่าวอยู่ได้ยังเป็นพอปูและสม
0: อโมเดลฟักฟอนมาแซ่บขึ้นสถานี
6: โอ้เจ้า
0: คือหน่อยกระไรเราเจ็บไข่ก็มีเราไปหมอเด้อปวดไอไข่
6: เจ้าเจ้า
0: ตอนแซงเพชรสวรรค์เขตวงหนึ่งนี่
6: เจ้าแม่นแล
7: ้
6: ว
0: หวยหรือว่าพวกน้องเนี่ยตายนั่งหมดตื่นแต่เราขึ้นแล้วก็ทันฟังเพลงเพื่อนนะ
6: เจ้าเจ้า
0: เพลงนั่นเนี่ย
6: เจ้าฟังเพลงอย่างน้
0: อเอาแก้วลืมคอนบ
6: ่แก้วลืมคอนเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าเอาแกงแง่สุขดีก้าวหน้าทำงานเด้อ
6: เจ้า
7: เจ้า
6: ขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อสองคนมีเสียงใจคำบอกที่มีจำนวนมวลรู้เน
6: า
0: ะ
6: เจ้าสิได้เป็นลูกไทยแท้แบบนี้นะ
7: เจ้า
6: โชคดี
7: เจ้าสบายดี
6: โชคดีสบายดีเด้อขอบใจทางเบาใส่ซุนก็เคยยินเนาะแต่เสียงเฮียงน้ำที่ว่าหลายๆคนโทรเข้ามาขอฟังเพลงเพิ่นว่าขอฟังเพลงเด้อบ่ให้ทางเบาใส่ซุนเบาใส่ซุนโอ้มื้อนี้มีโอกาสดีแล้วได้ยินเสียงเพิ่นแล้วจะเป็นลูกไทยอีกได้นี
7: ่คือแบบเสียงเพิ่นนี่ก็บ่ธรรมดาได้เสียงลอยเนาะ
6: แม่นแต่ว่าฟังเสียงนี่คือยังนุ่มนวลฝันผู้บ่าวบ่ล่ะเนาะแต่ว่าเป็นพ่อปู่เด้อเพิ่นว่าฟังเฮาก็ยินดีเป็นลูกไผ่นี
7: ่ลูกไผ่ซ้ายซ้ําใด
6: จ้าตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงแต่ขออนุญาตรับเติมนึงสายกันก่อนสบายดี
0: สบายด
6: ี
0: สบายดีสบายดีต้นมา
6: เจ้าสบายดีลุงใหญ่เป็นอะไรเนาะบ่ได้ยินเสียงโดนดน
7: แม่นแล้วถึงแล้วเพลงแหละลุงใหญ่โดนแล้วบ่เห็น
0: ฟังเพลงเด้อ
6: เจ้า
0: เอานมปูเข้าสาวเลี้ยงหมู
6: นมปูเข
7: ้าสาวเลี้ยงหมู
6: เนาะเจ้าฝากไปทั้งไหนบ
0: ่ฝากเด้อฝากไปเพลงเด้อ
6: เจ้า
0: ตาโอสมอย
6: เจ้า
0: แม่บนนาตาล
6: เจ้า
0: ทุกเชียงทุกสาย
6: เจ้าเจ้า
0: สุดสุดต้นน้ำสายฝนเด้อ
6: เจ้า
0: ขอบใจ สบายด
6: ีขอบใจโชคดีสุขสบายดีเนาะขอบใจทางลุงใหญ่พวกเฮาเด้อเป็นลุงใหญ่ประจำทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาเนาะในนำเสียงเพลงกันเข้ามานุ่มปลูกเขากับสาวเลี้ยงหมูจังหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอกับมีหลายเสียงเพลงแล้วเนาะมีรายการหลายคนกันรอทาติดตามรับฟังอยู่เฉพาะเสียงเพลงนี้เนาะไออาจเก็บไว้ให้แล้วเนาะสมบังซ้ำเท่าฝากไปทางลุงทางพ่อทองเด้อเนาะขวัญใจทางแม่คำเนาะถามว่าจบเสียงเพลงนี้กับจิตติดต่อด้วยหัวใจคิดฮอดที่สาวแพงได้ในน้ำกันเข้ามาตอนนี้ครับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮาผ่านไปสมหวังซ้ำเท่าแล้วก็ติดต่อด้วยหัวใจคิดฮอดเนาะที่มิตรรายการได้แนะนํากันเข้ามาฝากต้อนให้เป็นความสุขเนาะความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็แนะนํากันเข้ามาได้เน
4: า
3: ะ
4: โทรเข้ามาได้เจ้า
3: 5787052
4: นั่นล่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ทาง Facebook ของเฮาที่ว่าไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้เนาะเพราะว่าหลายคนเฮงก็ถามว่าโอ้ยใส่ฝนต้นน้ําบ่ไลฟ์สดบ่มื้อนี้ก็คือทางคอมเมนต์ของพวกเฮาเนาะก็บ่ว่าจะเป็นบ่าวแสงเพชรแน่เป็นประจําเนาะมีรายการที่ว่าเบิ่งทั้งไลฟ์สดแน่เพิ่นว่าฟังผ่านทาง FM เป็นน้ําแน่หลายช่องทางพร้อมด้วยอันบ่าวสุวรรณเพิ่นก็ว่าทักทายสบายดีละกาบ่าวสมจอยเพิ่นว่าขอเพลงเด้อหนาวหมอกเมืองเหนือจากบ่าวบริคําไซส์พอเรื่องบริคําไซส์นี่ใกล้แล้วเด้เพิ่นว่าเพราะว่าเป็นระยะที่มาเสาร์อาทิตย์นี้นี่เพิ่นเกี่ยมเฮ็ดบุญสงเฮือบอกเห็นข่าวที่ว่าเพิ่นลงและเป็นงานใหญ่อีกสิบ่ได้ไปเยี่ยมยามทั้งแบบบ่าวสมจอยเพิ่นบ่ทั้งบริคําไซส์เฮา
3: เจ้าเจ
4: ้าแล้วก็พร้อมด้วยบ่าวไม้คำเงินสบายดีสาวโคซุกทั้งสองขอเพลงฝากใจไว้ทีน้าแหล่บอกเพิ่นว่าจากไม้คำเงินที่อยู่บ้านเจียงเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาพุ่นเนาะและก็พอคำเล็กสบายดีลูกสาวทั้งสองพอคำเล็กก็ดีใจได้เพราะว่าเขาไลฟ์สดโอ้เพิ่นว่าดีใจถ้าลูกไลฟ์สดมื้อใดเพราะว่าจะได้เบิ่งดิเพิ่นว่ามื้อนี้พอขอฟังเพลงเสียงแคนแทนใจฝากให้ทีมงานเมย์มณีลาเมย์จันทราเมย์บัวเพียนสาวแพงเมย์เพ็งเบาสอนเบาเล่และผู้อื่นๆที่มาเพิ่นบ่ได้เอ่ยสื่อมาทั้งหมดเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: แล้วก็พร้อมด้วยเบาฮักขอเพลงแน่เอ้ยทั้งสองเพลงสวยแบ่งเวลาแล้วก็พร้อมเบาท้องดีเพิ่นอยู่ไทยพุ่นเด้ต้นน้ำ
3: เจ้าก็ขอบใจเนาะมีรายการทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะถ่ายทอดสดหลายคนก็ว่าโอ้มื้อใดสิไลฟ์สดอีกเนาะมื้อนี้พวกเฮาก็ได้ไลฟ์สดแล้วมีรายการกันทั้งท้ายสบายดีมีรายการสุขุมสุขคนเด้อที่เข้ารับฟังรับชมก็แจ้งมาได้เติมเนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแน่สัญญาณชัดเจนหรือบ่พร้อมด้วยกับการแนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเฮา0305787052รับสายนะไหมสบายดี
4: สบายดี
5: สบายดีต้นน้ำสายฝน
3: เจ้าสบายดีแม่บอล
5: โอ้ลูกสองคนนี้เสียงมากคือกันเลยปานเพื่อนจะนอกไ
3: ปคือกันเดียวบอล
4: เป็นแฟนกันแล้วได้ตอนนี
5: ้ลูกสองคนเนี่ย
3: เจ้า
5: จันเนาะจันจะยู่เบียงจะเหลิงแต่ที่เป็นโฟนต้นกัน
4: โอ้เจ้า
5: ฝากล
4: ู
5: กคนนะคือว่
4: า
5: แม่ก็คือพ่อดูสมจันทร์นะผมมาจัดรายการมาเลยแม่ฝากมาส่งไปให้ถึงหนูได้สมจ
3: ัน
5: ทร์
3: เจ้าเจ้า
5: แล้วผมได้มาบันเดียเรา
3: ฟังเสียงพวกลูกไปแทนเน
5: า
3: ะ
4: นี่แหละ
5: เสียงลูกนี่เสียงเดียวกันในซอยลูกสองคนเน
4: ี่ยแบบแยกไม่ออกเลยเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: เจ้า
3: ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจแม่วอนเนาะ
4: วันนี้ขอเพลงอย่างแม่วอน
5: ขอฟังเพลงเสาเรือแพเด้อ
3: เสาเรือแพเนาะเจ้าเจ้าฝากไปทั้งไหนบ่เน
5: าะและขอมอบให้แม่มณีลาเด้อพร้อมกวนใจเพิ่นเด้อ
3: เจ้า
5: แค่คำเด้อว่าเป็นอะไรให้เศร้าเถอะเด้ออย่าอุ๊กใจเลยเด้อจะถอดหายเบา
4: ทีเบาทั้งไก่เลยอุ๊กใจน้อยนึงเนาะ
5: คือถอดหายเบาหรือบ่อยู่ไก่กันนะ
4: จ้าได้ยินที่บ่อกระแพงในวอนเพิ่นบอกฝากความได้นี
5: ่และกระเป๋าแพงอีกจะให้เศร้าเด้ออย่าขึ้นหลาย
6: เจ้าเจ้า
5: เราจะบอกให้เบาขนาดบ่ต้องขึ้นหรอก
6: มีแต่ผูกฮักทางไก่เนาะแม่เน
4: า
6: ะ
5: คน
4: มาก
5: ก
4: ัน
5: ก็ต้องข
4: ึ้
5: นหาก
4: ัน
5: เรา
4: แม่จะถูกต้องถึงสิฮักทางไก่ถ้าว่าตัวบ่นอกใจก็พอแล้วเนาะแม่เนาะ
5: แม่จะบอกให้ลูกฟังเด้อ
6: เจ้า
5: แม่
6: จ
5: ะลูกสอน
6: เจ้า
5: ป้าใส่ต้นโหป้าใส่ต้นนั้นตุ๊ดนานี่บอกเพิ่นร้องเพลงบ่เป็นขนาดได้น่ะร้องเพลง
6: นะแม่นบ่มื้อหน้าสิให้เพิ่นร้องออกหน้าไมค์เบิ่งเนาะ
5: แม่นค่ะ
6: เจ้าเจ้า
5: สาวบุญจันทร
6: ์เจ้า
5: เจ
6: ้
5: าคำบางและจะสาวคุณ
6: เจ้า
5: เอเจียงสอน
6: เจ้าเจ้า
5: ผู้

0: เดี๋ยวเขาหลังไม้ก็ยากหน้าไม้ก็ยากเอาตอนนี้รับสายกันก่อนสบายดีไหมคะ
1: สบายดีลูก
0: เจ้ากำลังเอิ้นหาอยู่เนาะ
1: บอกแม่บอนเด้อ
0: เจ้า
1: แม่บอนเลยมันต้องเป็นพวง
2: เจ้าคนมาอยู่ไกลกันละคือพ่อจ้ะสั้น
1: อยู่ไกลกันอยู่แต่หาเว้ากันอุ้ม
0: ดีไว้แล้วเนาะวันนี้ได้ยินเสียง
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: เพลงไว้ม
0: ืออื่
1: น
0: เจ้าเพลงอย่างเนาะ
1: ได้เข้าหน้าใหม่
0: เจ้าเจ้า
1: บ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอด
2: เจ้าบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดเนาะคิดฮอดทุกมื้อเนาะ
1: ค
2: ิ
1: ดฮอดท
2: ุ
1: กว
2: ิน
1: าท
2: ีเดี๋ยวคิดหลายได้จนบ่สบายได้แม่เอ้ย
0: เจ้า
1: บอกเด้อลูก
0: เจ้าเซนเซนเลย
1: แต่หวอนกับพ่อหวอนเด้ออันนี้คือจริงได้ไหมนะ
0: เจ้าเจ้า
1: ผมเป็นครูปองคือแม่ได
0: ้เอา
2: แท้เนาะ
1: ก
2: ับ
1: แม่มันในลานาเพลสักพันจริงคือเพิ่นดูเออ
0: เจ้าเจ้า
2: เมื่อถึงเวลาเลยแม่
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้า
1: เจ้าละจาแม่จันทลาจันสว่างกับพ่ออื่นด้านช่าง
0: เจ้าเจ้า
1: เพลเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าเพิ่นเพลเอ้ยตาการมักเจ็บ
2: เจ้า
1: พ่อว่าอยู่จะไหนห้องจะไข่ได้แล้วน้องเป็นในใบมะเร็งที่โทรหาเด้อเพลเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
1: ินฮอดเสมอเด้อ
0: เจ้าเอ้ยแพงก็สิฟังอยู่เนาะตอนนี้
1: เจ้าละจาแม่อันแม่เพลงวังเวียงลูกชายช้อนวังเวียง
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกชายชนเด้อ
0: เจ
1: ้
0: า
2: เจ
0: ้
2: า
1: ปังเป็นปังเป็นได้หันได้หันได
0: ้หันอ๋อเป็นบ่เพิ่นสิเอาพวกลูกเป็นลูกไผ่ได้หันมั้ยคะ
1: เจ้าได้หันกับคนเป็นเจ้าพร้อมเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ลุงผู้ขันเด้อไอ้ผู้มีละการลูกชายอันสมมิตรเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็ลูกเจ้าอ้อยเด้
0: เจ้า
1: ฮอดคงสะอาดเข้ามาเด้ออ้อยเด้อแม่ขันอยู่นี่เด้อ
0: เจ้า
1: เข้ามาโลดลูกสังเทศของวันเลยช้างก็ขนาดลูก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าละจ้าเอาทุกเสียงทุกใจเด้ออันเออแม่วันใจเนื้อแล้วก็แม่เสียงชน
0: เจ้า
1: เอาทุกเสียงทุกใจเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจทั้งแม่คำ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ขอบใจ
1: เจ้าลูกสองคนเด้อ
0: เจ้า
1: ทางปากหวานทางคือที่ผู้งามผู้งามทางเสียง
2: เจ้าขอบใจแม่คำโชคดี
0: โชคดีเด้อดีใจแล้วเนาะมีรายการหลายคู่หลายคนกันสวงเซาแล้วเนาะใครแต่ว่าเป็นแล้วก็ดีไว้ย้อนว่ามีกำลังใจดีๆเนาะ
2: ว้าวได้ก็เป็นว่าค่าสิเมนคูอย่าอยู่ใส่กับเมนคูค
0: ัน
2: ค่าสิบัวเมนคูกับบินเจ้ยเจิดหนีเห็นว่านี่แหละน้องความรักเนาะ
0: เป็นว่ามีมีครูเท่ครูปอมอีกได้ไหมคะนี
2: ่ครูขวัญใจครูฮักๆครูใกล้ครูไก่ถึงว่า
0: เจ้าถึงว่าตัวจะอยู่ไกลก็ขอให้ฮักแท้งกันไปแบบนี้นี่แหละเนาะเป็นมิตรที่ดีต่อกันถึงว่าจะอยู่ไกลกันแน่บางครั้งเขาในการโทรฝากความคิดฮอดคิดถึงเนาะถามข่าวเขากันเนาะแต่ว่าพิเศษได้ทั้งแม่คำพ่อท้องนี่โทรหากันเกือบว่าทุกมื้อยังบ่พอทุกวินาทีทุกชั่วโมงโอ้เว้าละกะยังมีความฮักได้เนาะตอนนี้ครับตื่มนึงสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาสบายดี
3: สบายด
0: ีแม่มานิลาเจ้า
3: วันนี้ตั้งฟังอยู่หันข้าวคิดว่าสิเข้าสินอนลิ้นอย
0: ู่
2: เจ้า
0: อดบ่ได้แม่นบ
2: ่หลายผู้หลายคนก็เข้ามาแล้วได้เน
3: าะอันถึงอันคิดว่าสิบ่เข้าเห็นจะยุ่งยากเรื่องงานบ่ได้ว่าถ้าเป็นคุณมีใจกวนขึ้น
0: ว่
3: า
0: เ
3: รื่องงานนี่คือความม่วนชื่นบ
2: ่เจ้า
3: ลูกคน
0: เจ้า
3: ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลาหน่อยนึงบ่
0: เจ้าเจ้า
3: ต้องแบ่งเวลามาหากันมาหาในการสื่อสารเสียงเพลงถึงจะยุ่งยากอะไรก็ตาม
0: เจ้าโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อ
2: ขอบใจแม่ที่ยังคิดฮอดกันเน
3: า
2: ะ
3: มาหาลาเบลล่านี่คือรายการเสียงเพลง
0: เจ้า
3: ว่าน่าจะเรียกงานต้องแบ่งเนาะ
0: เจ้าเจ้า
3: อันนี้อ่ะฟังเพลงอันอำนาจฮักเด
0: ้ออำนาจฮักเนาะเจ้าเอาฝาก
3: กันเนี่ยก็มาหวานเลย
0: อืม
3: ก็ว่าเป็นบ่
0: แมน
2: ถือว่าบ่ธรรมดาเลยเนาะอำนาจฮักนี่เนาะ
3: ความเพราะมันสิ้นไปหมดไหน
2: จ้า

0: Chào, chào.
1: Sáng thì đi mọc cái đây là cái mà mọc hay là
0: Chào.
1: anh cũng bảo nó có liền nó có luồng con là cái mũ la mà đơn nụ thì là vừa để dùng ngày đi mà đơn nụ
0: Ồ.
1: mà già má nó cái lạn sáng phân đi
0: Mẹ.
1: léo bỏ phẳng
0: Chào,
1: lạn
0: chào, chào, chào.
1: cái thằng nó liền hôm đây cũng phần
0: Chào.
1: trái của thò là hai sổ con lăng ván vạn đấy cô nhìn đây
2: Cầm lăng
1: bên
2: mà
1: cạnh cái
2: hèn
1: lá
2: nó.
1: tôi bên
0: Chào.
1: lạn sáng แม่โอ
0: Chào.
1: นสัพพะวนแม่
0: Chào.
1: อันนาแม่ไทยก็สิแก้วอุดมใจอยู่เด้อแม่เด้
0: เจ้า
1: อ
0: เจ้า
1: อันนาแม่วันใจเหนือแม่วันเมืองเฟืองไอ้บ่าวคำเด็กเมืองเฟืองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่บัวเพียนแม่คำผิวแม่คำผงแม่ติมแม่เวียงสอนอันนาสะอ้อย
0: เจ้า
1: ไอ้บ่าวสอนวังเวียงแม่เองวังเวียง
0: เจ้า
1: ลุงบัวความไอ้ภูมิอาจารย์เล็กพวกแม่
0: เจ้
1: อ
0: า
1: จารย์มอบพุทธเอ็มพีน้องเสียงเด้อไอ้บ่าวบนเครื่อง
0: เจ้าเจ้า
1: อันนามอบทุกเสียงทุกสายและเร่งรัดประตอนาทุกเสียงทุกสายทีมงานอันนาพิสันเสียงเพลงเมื่อทุกคนแหละที่ฟังรายการนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอรัดประตอนาจะบอกเอ้ยถึงชื่อท่าบ่มีชื่อไผ่แล้วบ่ต้องเสียใจเพราะเวลาใกล้จ
0: บแ
1: ล้ว
0: เจ้าเจ้
2: า
0: อามมีผู้พิเศษบ่เนาะ
1: สายฝนเปิ้นน้ํา
0: เจ้า
2: เจ้า
1: เหมือนวันเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ขอบใจเมย์มณีลาขอบใจโชคดี
1: เ
2: จ้า
1: เจ
2: ้า
0: เจ้าสวัสดีเนาะขอบใจเด้อแนะนําเสียงเพลงอํานาจทักเนาะมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนแล้วก็พิเศษมอบให้ทางคู่ขวัญใจทางบ่าวนครหลวงเนาะที่กําลังมุ่งหน้าเดินทางไปทางบ้านดอนนูนอยู่ในตอนนี้ก็ขับขี่รถก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนกับเสียงเพลงนี้แก้วลืมคอเนาะแล้วก็ติดต่อด้วยเสียงเพลงหักเคืองทางมวลน้ํากันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: หักเคืองทางเนาะที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาจากทางเบาแสงเพชรเนาะที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่นว่าหักเคืองทางนี่เอาเป็นเสียงดาวีห้องเด้อเพิ่นว่าโทรมากระจัดให้ตามคำขอเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สั่งกำลังแห้งใจเป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายเสียงเพลงเด้อที่ยังบ่ทันได้เปิดให้บ่ว่าจะเป็นจากใจสาวเฮือดแพ้และกาบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดแน่อำนาจหักแน่กุหลาบแทนกายแดเนาะและกายังมีเสียงเพลงหักเจ้าเด้อก็ถือว่าหลายเสียงเพลงอยู่เนาะมิดรายการกับ
1: ท่วงมาเนาะ
0: ก็ขอบใจ
1: เด้อบางที่เปิดบ่ทันพวกเฮาทั้ง2คนก็จะขอเป็นติดหนี้ไว้มื้ออื่นเน
0: า
1: ะจะได้มาพบพ่อกันอีกก็ขออ่านนะทางคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์เฮาก็แล้วกันเบาเสกว่าสบายดีโคโซทั้ง2ขอเพลงเบาส่งแป้งสาวทาแป้งในเด้อเพลงนี้ฝากไปให้สร้างบุญรอดทางบ้านนาเหรียญจากหนองแตงแล้วก็ทักทายสบายดีบ่าวบินเดียวจากแข็งโบแก้วเพิ่นว่ากุหลาบปากสันของเมย์อยู่หน้าห้องพร้อมด้วยบ่าวท้องดีเพิ่นก็ขอมาอีกแต่อาจจะเป็นเพลงไทยเนาะขอโทษหลายๆที่เฮาบ่สามารถเปิดให้ได้เนาะแล้วก็บ่าววัดกำลังเบิ่งรายการเด้อเจ้าสบายดีแล้วก็มีบ่าวสุวรรณเพิ่นว่าสบายดีโคโซกแล้วก็อีกบ่าวนึงเพิ่นว่าบ่าวไม้คำเงินบอกค่ะว่าเอิ้นซื้อพิษหรือว่าจังได๋ก็ขออภัยนำเด้อเพิ่นว่าสาวโคโซกคนงามทั้ง2จัดให้ระบบเพลงที่ว่าขอไปนั่นเนาะเพิ่นว่า
0: เจ้ากะอิงไซตามเวลาห้องทรงเนาะขอบใจมีรายการทุกคนบางคนนี่ก็ว่าโทรเข้ารายการยากเด้เนาะบางคนนี่ก็ว่าโอ้อยากโทรเข้าร่วมรายการเด้แต่โทรบ่ติดจ้าเธอก็ต้องขออภัยเด้อมีรายการถ้าว่าโทรบ่ติดมื้อนี้มื้ออื่นก็โทรกันเข้ามาได้ใหม่เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีพวกเรายินดีต้อนรับบางคนจะคิดว่าหลังไมค์บ่เปิดให้บ่อาจจะเปิดให้แต่หน้าไมค์บ่แม่นมีรายการหลังไมค์ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: รายการของพวกเราเนาะ
0: เจ้าม
1: ีตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์แล้วก็สามารถมาพบกันได้กับพวกเราเวลา 9:00 น.-10:00 น.เป็นประจำ
0: แมน
1: แล้วก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0305787052นั่นเอง
0: ถ้า
1: หากว่ามื้อนี้พวกเราเนาะอาจจะเปิดบ่ทวงบ่ทันแน่เพราะว่ามีรายการหลายๆทานบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live แน่ผ่านทางระบบ FM 137 MHz ของเฮาที่ว่าเฮาฟังกันอยู่แล้วก็โทรเข้ามาแน่ที่ว่าหลายๆเสียงที่ว่าอาจจะยังบ่ได้เปิดให้เพราะว่าโทรเข้ามาหลายอีหลีเนาะเพราะว่าเป็นการต้อนรับที่ดีหลายแล้วก็
0: เจ้า
1: อาจจะได้ติดหนี้ไว้ถ้าบางเพลงที่เพลงใดที่ว่าเปิดยังบ่ทวงบ่ทันเทื่อ
0: เจ้าก็ต้องขออภัยมิตรรายการเด้อถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเนาะบ่ทันมื้อนี้มื้ออื่นพวกเขาก็จะเปิดให้ทยอยให้ตามคำขอ
1: เพราะว่าร
0: ายการพวกเขานี่ก็เป็นอีกรายการนึงที่ว่านำเอาความสุขเนาะมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะมิตรรายการอาจจะอิดเมื่อยแดบางคนนี่อาจจะมีความคิดความเครียดแน่เนาะปะปนกันไปแต่ก็ขอให้สู้ๆไปน้ำกันมิตรรายการเป็นกำลังแห้งใจให้กันและกันเนาะผ่านเสียงเพลงนี่ล่ะบางคนนี่ว่าอยู่ไกลกันถ้าว่าฝากเพลงความคิดฮอดคิดถึงให้กันนี่ก็เป็นอีกกำลังใจนึงเนาะที่ว่าจะเห็นให้มีหอยยิ้มมีสีสันขึ้นมาเนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเราเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้กับเสียงเพลงนี้เนาะนมปลุกข้าวกับสาวเลี้ยงหมูฝากไปทางลุงใหญ่ของพวกเราเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ปิดท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นสายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านมาลาวได้ประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเฮ็ดให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเรื่องงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมะนี้ว่าเทิงว่าพวกเราจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยมยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวท่านนางดารณีพรหมวงศาให้ฮู้เต็มว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายถึงอย่างใดก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด้านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานีท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์รวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวในเวทีสากลจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เห็นไอ้ดำขี้รีเดี๋ยวเฝ้าขี้เข้าไกลเด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยเดี๋ยวเผาพายเข้าเว้นบัดว่าเฮือขาแก่งดำคนรวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยสายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลค์นะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดฮอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดฮอดคิดถึงโคสุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพลงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซก PU Thai Music มีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เจ้า
0: เดือน12จะเดี๋ยวนี้มันเดือน9แล้ว
1: โดยจะน้อยหนาวล้มเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: ต
1: ะวอน
0: ขอ
1: ค
0: ํา จิต
1: ตะวง
0: ได้ๆๆๆเจ้า
1: จักษาคําเพชรครับแม่เป็นวงเรียนมันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอะก็เข้ามานามิดรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนจักแอดซั่งธรรมดาเผาใหม่ไวสมมึงสมงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้เด้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน่ามีรายการเอาตามไปอีกก็เป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้าน 3G เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงต่อไปอีกก็เป็นขอบใจทางห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวโมคนงามคิวกงปานวงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องของทั้งน้องสาวป๊อกกี้คนหุ่นงามขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซกความสุขโชคดีจูบเกิดในเกทานผู้สมใส่กับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมศาสตร์ขี้พึ่งสดๆพี่น้องเลยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สีแยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการหาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ๊จอยว่าซั่นนะฮู้ดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสียนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็แม่นอยากได้สบู่ของเจ๊จอยไปอาบน้ำไปหุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาพาโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่าย สครับคัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับคัดผิวสูตรกาแฟสูตรน้ำตาลเนี่ยก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ครอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานั่งเองหรือว่าสาวเองคนงามเพิ่นนะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนพวกเฮากับพ่อพันธ์สอบถามแล้วก็ขี่รถที่ไปเอาอยู่ห้านขายยานั่งเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายยามองลงฤทธิ์ทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอยู่ทางช่องทางที่2นาตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลงฤทธิ์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเสื้อได้ไขมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสกราดใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการพวกเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อมวนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนทั่วประเทศติดตามรายการลองลิสต์ทาขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

มียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมือนี่โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกล่อมโอ้ยโศกไห้แล้วไปจัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: จ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนตัวสติกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้เหมือน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นว่าอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไผ่1บทเพลงม่วนๆกันนะทั้งหลังไมค์แม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมลสมบูรณ์ตําแซแซ่บพิรการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีเมลหั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ได้เจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีเมลสมบูรณ์เริ่มมีรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อข้าได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงฮุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตําเนาะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําเนี่ยได้ก็มีรายการฮะแต่ว่าหากค่อยๆเข้าไปเด้อพอกล้องตารางแล้วอยากตําตําเอาคือเฮือนแล้วก็เวียนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตําเอาแต่ข้างเฮือนอีเม่นี่ว่าซั่นข้างเฮือนอีเม่มันตําว่าซั่นเด้เฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆได้สั่งตําปูม้าไปตําใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อน ไปหาเพิ่นอีเมลสมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าซั่นน่ะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงเด้ออาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆเด้ออาจารย์คําสวัสดิ์สิงนําบุตรว่าซั่นน่ะเพิ่นเพิ่นเฮาเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าซั่นได้เดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมลดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดมแม่ดมแม่สมบูรณ์ว่าซั่นนะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่จึงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์เนาะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักสวนได้เคยกินซุกกินดิบผ่านฮ้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตํามาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าซั่นดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซอนอีแม่ก็ได้คนมักม่วนเด้อแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดีลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งอันา Facebook โคชุกน้ำแดงมาและแด่ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งทานนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยบ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งอันาน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งข้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื้อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้สิได้ขายมานเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื้อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคซุกจิไปซื้อซวยผ่านขายดอกไม้ปุ้มเปื้อยขายถึกถึกสบายดีเจ้าจ้าสบายดีทั้งแม่มันเดลาจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอาเพลงหยังบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดตู้ภูมิแขววองเจ้าเจ้าตลกดีเด็ดมีมุกให้ดีน่าสนใจการว่าใจเอ้ยดีเอาเจ้าจะจัดเพลงให้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแต่ว่าเพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงอนาหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้าเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าพอตัวเอ็มปีเจ้าเจ้าโดยโดยโดยเจ้าโดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้าขอให้บาดต่อไปตลอดรายการเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีโอ้ยน่ะมีรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่ฮักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำนะกันหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นฮักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบอนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกฮักหลานแพงนะมีอย่างผักกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดจะกินมังคลอกขลามจะกินนกแอนตุ้งจะกินนังเข็มอยากกินผักกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยอีแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจอีแม่ฝากมาเอ้ยก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายด
3: ีเจ้าสบายดีไอโอ้ยโทรจากสายน้ำปูเบา
2: โอ้ยจากบ้านนักช่วยเด้อ
3: พี่น้องทางบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่เนี่ย
2: เออ
3: โอ้สบายดีตู้ดำ
2: สบายด
3: ีเจ้าเจ้าเอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะเจ้าโอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำ
2: เพลง
3: สวรรค์เมืองลาว
2: เจ้า
3: สวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เอา
3: ฝากเลยจ้าฝากเลย
2: เจ
3: ้
2: า
3: เจ้าจะผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะอันยังมีสาวสูตรสาวสูตรคนหนึ่งซื้อสาวแพงมากบ
2: ่
3: นาแพงเมื่อกี้นี
2: ่
3: เจ้าเอ้ยจะไปนั้นเราโอ้ยบ่ไปยังดอกตู้เขตภูมิแค่วงเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้กระจังสั้นละบ่เออเจ้าเจ้า
2: เอา
3: จ้อยขน่อยเจ้าโอ้ยอยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไมค์พูดเด้อเจ้าหลังมันยังได้เบอร์ผู้สาวก่อนจะจัดให้ดอกนะทั้งหลังไมค์ก็ได้นะเออผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าฉันจัดให้นะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวนๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลงฤทธิ์ของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและก็บันเทิงไปนํานะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเด้อคอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทําหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวนสิเบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบวนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นเนี่ยเกิดอาการรำคาญเกิดอาการงุดงิดใจไห้ได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงมวนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วมวนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแลนนี่ผู้ใดผู้ใดเนาะเอาดูสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิ้ลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิหญิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นาพนักงานพวกเฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิ้ลคลิกนะมีข้อดีจะประคุณดีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่ใบทองนะใบทองเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ใบทองงุดงิดง่ายใจง่ายๆหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านหญิงก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็พักส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวซองคอดมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการมดลูกบวมเข่าอู้มีลูกยากต่างๆแนวพัวพันสรรพคุณมีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นฟูผิวพรรณให้เป็นประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสุขสมรรถภาพไปนะซองคอดมันหลมยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้มันคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึมลงไหลในความงามของเมียโอ้ยขักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิ้ลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แกอิเมสมบูรณ์ต่ำแซบบ้านเพียราชเมืองสังทองเจ้า

โอ้ยเหลือเจอนะกันนะใครแล้วเหลือเจอเน่เพลงนี้นะพี่พ่อนี่แม่นะกันนะ

0: โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยว่ากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัวอ
2: ีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีอีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวและก็ถือว่าแสดงความดีใจนำน้าอีพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นดุดพรอากาศต่างๆในห่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโกพราดนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นำเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพอเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอาตุภาพบ่ออนเพียบ่แข็งๆนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ห่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงอมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันแต่บ่ายเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปดปล่อยเนาะสมัย1976-77พลัดยุคนั้นเข้ามานะอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามาหมุนไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆเฉพาะมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเด้อพี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาการที่ติดตามรายการอยู่พอพี่ลูกค้าหลายเสียงขวางว่าวนะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคำพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผูกูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเสียงขวางว่าวก็ถือว่า เป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปกก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาเว้ามาว่ากันมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงน้ำแดงนะเพราะว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็เลยว่าหยกขึ้นมาเว้ามาว่ากันอยู่ตลอดถ้าในที่ตามหาหน้าตามหาเรื่องของระบบเครื่องเสียงที่ดีนะเครื่องเสียงที่ดีนะคุ้มสัตว์แน่นนะฟังเสียงแล้วบ่มีปัญหาอย่างนี้รับประกันได้เด้อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงอย่าจบที่ห้าน 3G 3แยกไฟแดงดงคำสร้างเด้อมีรายการเฮาซะห้าน 3G เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเพิ่นจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทุกรุ่นทุกแบบนะครบวงจรเลยอยู่หั่นเด้อมีทั้งเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ทับใส่วงดนตรีทุกๆอย่างนะยูฮันมันมีเบิดทุกแนวนะทุกรุ่นทุกสไตล์มักแบบใดไปหาเพิ่นได้หรือว่าโทรไปหาเพิ่นโหลดเด้อพี่อนันต์ฮั่น 3J เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเพิ่นเด้ออันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะแล้วก็ติดตามทั้งหน้าเฟซของเพิ่นได้

เพิ่นจำหน่ายทั่วประเทศเลยจัดส่งให้อันนั้นก็แม่นทางห้าน 3G ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมื้อใดที่บ่คือฮอดล่าลูกบักนาวเหมือนมวนกันจ้ะ

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือคนหักกันเนาะโอ้ยมันดูดดื่ม
2: ยามหักกัน

นรกก็เป็นสวรรค์สินี่พนัวนะปัดยามหักกันนี่น้ำพักกระเดากับว่าหวานให้ว่าหวานเนาะไอ้เนาะหวานได้ประเสริฐปัดยามสังกันน้ำตาลกับว่าขมหน้าก็บ่อยากแนมแนมเห็นท้อเล็บดำเดี๋ยวปัดสังกันยามพันสังกันยามพันหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้เนาะอิสาใช่แล้วว่าคนเฮาหักกันบดสุดกกสุดไปหักกันเครื่องทางกระจัดกันไปนะพักส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจนะดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพพาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มนะขี่รถกายก็ดีใจนะคนหักกําแพงโอ้มันเป็นซั่นใดเรื่องของหักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าของหักมันมีความสุขคือหยังเด้ตัวมันเด้ในอีเมลเนาะอ่ะก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สําหรับมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมุงที่โคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่แม่นมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจําหน่ายให้เพิ่นได้เด้อมีรายการเฮาเพิ่นบอกว่าส่งเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปขั้นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีเลยมีในการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริเพงดอกกับใหญ่สุดนี่65,000กีบกลางๆแดกกับ35น้อยสุด25,000กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเราจะสูตรเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวินเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำมาเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวินเป็นเวียนมาเอาบริสุทธิ์เอากูแน่สู้เอากูแน่บัดทาถูเกรียงไข่ขึ้นน้อยหนึ่งเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเฮือนในศาลเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่หักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมน้ำมิลการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมเฮาก็ยังมีเด้อมุตราผักขาวทองนะได้ฟังไปแล้วนะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆกับติดตามข้อพันและสอบถามทั้งหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการเฮาได้เลยนะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮากับจีโปรโมทในเพิ่นน้อยหนึ่งก่อนมิลการเฮาก็ได้ห้านางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เสียงใหม่เด้อมิลการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมใสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไซนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาดลแล้วนะมาดลแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2ห้านี่มันอยู่ติดกันเนาะป้อนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเฮือควรอันเฮือนจานบ้านซองเครื่องใช้ต่างๆมันครบอยู่หมดนะมีรายการทั้งเมืองไซได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องไซของสอยแกมันเดินทางไปห้านนางพิมสอนหันเรียกว่าห้านสาวโมกเดินห้านสาวโมกก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาแล้วก็ข้างๆหันนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกใส่ขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากกับบ่เข้านะเข้ากับเบิดไว้เรียกว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดชุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่เรียกว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อเพิ่นบอกว่าคำว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้เซ็นเพิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทิร์นก็แล้วแต่นะห้านเท่าพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้านเสาโมหันนะพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาเสาโมกับเท่าพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมใส่เขาหู้เพิ่นบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจจะได้ขายมันเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นอ้ายโง่มาตั้งดนเพลงนี้ทั้งเบาสุขีขอมาเด้อนี่เด้อ
ติดตามทั้งอันน่ะ YouTube ของโคซุกนําเมเดอร์อันเป็นเพลงโคซุกห้องเนาะแต่หากบ่ดังแต่หากมีคนขออยู่ก็ฟังอ้ายโง่มาตั้งโดนมึงมันก็ละเจ้า

เวลาก็พอดีเบิดน้องมีรายการเฮาเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายในหอบตัดเสือกล่ะไผเสียกระตุกรอบเลยนะเออเบิดเวลาเบิดมีรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงฟิตทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคือทอดอีพ่ออีแม่คือทอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคือทอดพอฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการโคศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228 030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์เนาะของทั้งห้องการลองเลดเพิ่นเนาะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจิกูพลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นหมอให้โคลินพลัสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกแมนโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแห้งอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเราลดพอนอาการสุดโทมนะผิวมันผิวหนังเหี่ยวย่านลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเนาะกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นเนาะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำเนาะต่อไปเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันบ่แม่นได้มีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิลคลิกพยาธิหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวได้ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจท่านสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเพื่อนมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาให้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสุโมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งต่อบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหันเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030โตกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการเด้าใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: ุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมีทางแฟนรายการทุกท่าน
0: จะมาพบกันในมื้อนี้กับรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอคสื่อสาร
1: อุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและวันพุธ อาทิตย์หนึ่ง3มื้อเวลา11โมงหาเวลา12โมง
0: เจ้ามาพบกันในเช้าของมื้อนี้ที่นครลมไม่จันทร์ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เด้อเนาะแล้วก็มาพร้อมกับบรรยากาศมื้อนี้กายมาแต่เช้านี่ไผออกจากบ้านจากเฮือนแต่เช้านี่ก็จะเห็นเลยตามท้องถนนเนาะตามแคมป์ทางนี่แหละจะมีแม่ค้าแม่ขายเพิ่นเริ่มเอาเครื่องเกี่ยวกับการใจบาทมื้ออื่นนี
1: ่
0: เนาะมาวางขายแล้วบ่ว่าจะเป็นดอกไม้หมักเบงบอเนาะหรือว่ามีข้าวต้มข้าวหนมมีกระตามีเทียนพรรษา
1: เจ้าเกี่ยมแล้ว
0: บรรยากาศขายมื้อนี้ค่าขายมื้อนี้มื้อนี้นี่มันต้องแต่เช้าแหละจนฮอดหมูอาจจะฮอดบางคนบอกว่าฮอดดึกได
1: ้ฮอดดึกเลยเพราะว่าคนเลิกวิ่งกันยังมีเด
0: ้
1: เก้าโมงสิบโมงยังได้ขายอยู่เพราะว่าเช้าพุธทั้งหลายนี่มันพร้อมจิตพร้อมใจกันในมืออื่นถึงว่าจะเป็นถึงมือเขาเวียกแต่ว่าเพิ่นก็ไปได้ไปแต่เช้าๆ
0: ไปแต่เช้า
1: ให้ได้ใส่บาตรก่อนจึงไปเวียก
0: เจ้าหลายคนก็โอ้โหนะไปตั้งแต่หกโมงเช้าเนี่ย
1: เจ้า
0: เพิ่นทางเบื้องของครูบาอาจารย์ทางเบื้องของวัดพระอาหารเพิ่นก็กะเกียมห้องว่าอำนวยความสะดวกเต็มทีให้แก่ชาวพุทธศาสนิกชนของพวกเฮาในมือทำบุญตักบาตรแบบนี้เพิ่นก็เปิดบาตรแต่เช้าเพื่อว่าให้ว่าอำนวยความสะดวกย้อนว่าอย่างบางคนก็จำเป็นต้องไปเวียกแต่เช้าเด้อาจจะบ่อยู่ฮอดในโมงข่าวการนี้เนาะ
1: ฉ
0: ะนั้นก็ทางเบื้องของวัดพระอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้สองสามมือหลังแล้วเนาะ
1: เกี่ยมสถานที่
0: เพิ่นกะเกี่ยมสถานที่เพิ่นมีการปัดการกวดการประดับเอยอกเพื่อจะกะเกี่ยมเข้าสู่มือเข้าพรรษาจากนี้ไป3เดือน
1: หลายคนก็ตั้งจิตตั้งใจหรือว่ามีความตั้งใจว่าปีนี้ใน3เดือนนี้สิรักษาสุขภาพ
0: ก็เป็นโอกาสดีอีกอันนึงเนาะที่จะเฮ็ดให้เฮาเพราะว่าพยายามหรือว่าเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพหลายขึ้นเอาว่าว่ากันในต้นๆรายการนี้จักหน่อยเฮาจะมาเว้าข้อมูลสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตื่มอีกเนาะอันนี้มีแฟนรายการเฮาเพิ่นทักเข้ามาก่อนแล้วเด้อเนาะ
1: ไอ้สุขีเนาะเพิ่นว่าโคสบายดีโคซุกรายการเอาข้อสื่อสารสบายดีเด้อ
0: เพลงนี้ติดดีแต่วันนี้บ่นี
1: ่น่าจะบ่ทันได้ฟังแต่วันนี้แม่นบ่ส่งลิงก์มาให้พร้อม
0: เพิ่นว่าฟังเพลงหยังก็
1: บ่เป็นคือที่คิดของเบาสุขสวรรค์แก้วบัวสอน
0: เอามื้อนี้มาใส่นี่ให้ก่อนนะเมื่อวานนี้
1: บ่ทันได้เปิดให้เวลาหมดก่อนเอาเดี๋ยวให้ทั้งไอ้ทองดีเพิ่นซวยเนาะเพิ่นซอกมาแล้วเสียงเพลงนี้จักหน่อยเปิดเลยบ่หรือว่าจักหน่อยจะเปิดเลย
0: จักหน่อยตามคําขอเลยซะเพราะเพิ่นขอปานแต่เช้าเพราะว่าเพิ่นย่านเพ
1: ิ่
0: นย
1: ่
0: าน
1: ว่า
0: เออย่านบ่ได้ฟังบ่ว่าคันน่ะว่าขอกลับมาส่งเลยท้ายๆรายการนี้เวลามันอาจจะจ่อเด้อาจจะฟังบ่ครบบ่จบจังซี่นะ
1: อ้
0: าวจัดให้ตามคําขอเลย
1: 1เสียงเพลงจากรายการ MOIC สื่อสารจักหน่อยพวกเฮามาฟังข้อมูลนํากัน

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: กับหนึ่งเสียงเพลงบ่เป็นคือที่คิด
2: มื้อนี้เป็นคือที่คิดแล้วเนาะคิดว่าจะได้ฟังได้ฟังอีหลีแม่นบ่
1: ฟ
2: ัง
1: เท่ๆแล้วขอบใจทั้งเบาสุขีที่เพิ่นแนะนำเสียงเพลงนี้เข้ามาพวกเฮาก็ฝากเป็นความสุขให้กับรายการทุกๆท่านในบรรยากาศมื้อวันอังคารมื้อที่อากาศดีๆฝนยังบ่ตกมาตอนนี้พวกเฮามีข่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักแพงจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาลมสู่ท่านผู้ฟังเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์อย่างใดที่เกิดขึ้นหรือว่าเวียกงานใดๆที่ปิ่นอ้อมค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี้สัญญาเน็ตเฮาก็ได้เดบ่ได้เดเนาะกสิพันยายาม
2: หรืออาจจะเป็นอยู่ในห้องนี่มันสัญญาณได้บ่เน
1: า
2: ะสัญญาณก
1: ็ค่อยๆมาเมื่อวานนี้เฮาก็ได้ล้มข่าวสู่กันฟังเป็นข่าวดีเรื่องการร่วมมือของทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับรัฐวิสาหกิจน้ํามันเชื้อไฟลาวในการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะติดตั้งเนาะตู้ซากรถไฟฟ้าอยู่ปั๊มน้ํามันหรือว่าสถานีน้ํามันของน้ำมันเชื้อไฟลาวเนาะเฮาก็ได้เว้าสู่กันฟังไปแล้วเนาะแต่ว่าในมื้อนี้พวกเฮาก็ยังมีหลายข่าวที่ทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ลงไว้ในหน้า Facebook ของเพิ่นถ้าว่าท่านใดที่มีเวลาอยากจะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองหรือว่าอยากเข้าข้อมูลเจาะลึกของบรรดากรมเนาะที่กับที่ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็แม่นสามารถเข้าไปได้อันนี้ขอเป็นข่าวทั้งต่างแขวงเลยพันงาข่าวทางแผนกอุตสาหกรรมการค้าของแขวงอุดมไซซะเน
2: า
1: ะเป็นการเว้าสู่กันฟังทางหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงอุดมไซพร้อมทีมงานเพิ่นได้เคลื่อนไหวสุกยู่เวียกงานอุตสาหกรรมการค้าอยู่ทางเมืองปากเบ่งเมื่อว่าทั้งหลวงทั้งอุดมไซแล้วก็มีท่าแฮงหลายอย่างได้ที่จะเกิดขึ้นทางด้านเวียกงานการค้าก็ดีเนาะซึ่งการลงเยี่ยมยามครั้งนี้แมนได้มีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมผ่านมานี้โดยท่านอรุณบุญวิไลเนาะทางกรรมการพักแขวงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมการค้าของแขวงอุดมไซเพิ่นได้ลงไปติดตามซุกยู่เคลื่อนไหวเวียกงานอุตสาหกรรมการค้าอยู่ทางเมืองปากแบงในปุปปะโอลมกับทางกรรมการพักแขวงเลขาคณะบริหารงานพักเมืองปากแบงได้เข้าร่วมโครงประชุมเวียกงานอุตสาหกรรมการค้าของเมืองมาเบิ่งว่าในแผน6เดือนท้ายปีของทางแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงอุดมไซโดยเฉพาะก็คือเมืองปากเด็กปากแบ่งนี่เนาะว่าจะมีคือแนวใดเพิ่นได้เฮ็ดเวียกอย่างใดในนั้นก็ว่าเรื่องของการสกัดกั้นการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุที่พวกเราได้ล้มกันละกะทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็คือทางกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮที่เพิ่นได้มาเว้ามากับแม่นเว้าเรื่องเวียกงานแร่ธาตุนี่แหละก็จะมีในหนึ่งในนั้นก็เป็นการสกัดกั้นการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุโดยบ่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแม่นมีมาตรการต่อผู้ละเมิดและก็เป็นการสร้างบทบันทึกกล่าวเตือนเนาะอันนี้ก็เป็นการให้สังคมรับรู้เนาะเรื่องนอกจากการกล่าวเตือนแล้วก็แม่นศึกษาอบรมปรับใหม่ตามระเบียบการเติมอีกได้รวมไปถึงเวียกงานการคุ้มครองราคาสินค้าแดแล้วก็ปฏิบัติตามภาวะทางด้านเศรษฐกิจในการขยายตัวแต่ละระยะพร้อมนี้ก็แม่นเว้าเรื่องการปฏิบัติตามนิติกรรมที่การถึงวางออกแต่ละรายการของสินค้าและก็การสมเทียบปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ภายในเมืองโดยประสานงานกับบรรดาเมืองอยู่ใกล้เคียงของทั้งแขวงอุดมไซนะพอบ่ให้ขึ้นราคาสูงเกินไปในทุกช่วงเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆหรือว่าลดราคาเกินไปที่เป็นการอันเอิ้นเพิ่นว่าคู่แข่งเนาะเป็นการแข่งขันกันทางด้านราคาอันนี้บ่อยากให้มีแบบนั้นเพิ่นก็เลยอยากเป็นการเอิ้นว่าอยากให้สังคมรับรู้ว่าการขึ้นหรือว่าปรับลงของราคานี่มันจะต้องมีแจ้งการคักแน่เนาะรวมไปถึงบรรดาวิสาหกิจหรือว่าเวียกงานธรณีศาสตร์และโบเฮเวียกงานส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและการบริการเวียกงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเวียกงานการค้าภายในเวียกงานกวดกะขันเมืองและก็เวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการค้าของทางเมืองปากแบ่งแขวงอุดมไซนอกจากอยู่ศูนย์กลางเฮาก็คือนครหลวงนี่จัดแล้วทางท้องถิ่นเองเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดเวียกประสานสมทบกันเพื่อว่าให้ครอบเขตทั่วประเทศนี้ได้นำใช้มาตรการระเบียบการอันเดียวกันอันนี้ก็เว้าข่าวสู่กันฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: อ้าวอันพอได้เรียกน้ำย่อยก่อนเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารจากนี้ไปเฮาจะให้บรรดาท่านไปฟังเสียงเพลงตื่มก่อนจักนึงเสียงเพลงแล้วจักได้มาฟังข้อมูลตื่มอีกแล้วก็เฮาก็พร้อมเปิดสายนำให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับการจัดทำรายการร่วมกับทางโฆษกทั้งสองมื้อนี้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052โทรเข้ามาได้เลย

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคอสื่อสาร
1: อุตสาหกรรมการค้า
2: เจ้า
1: ตามบทเพลงนี้เลย
2: ก้าวไกลทันสมัยเนาะและก็หลายๆเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหนึ่งในนั้นที่พวกเขากำลังคิวส่วนกันเป็นหาข้อมูล
1: อนุรักษ์มาต้องมีข้อมูลมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมัน
2: ว่าเลยบ่ได้ต้องมีบ่อนอิง
1: เพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุด
2: เจ้า
1: แม่นเพิ่นปรับขึ้นบ่ได้ปรับลงแม่นบ่
2: ปรับขึ้น
1: โอ้ล
2: ดลงน้ำมันลงราคาน้ำมันขึ้น
1: ราคาน้ำมันขึ้นเนาะปริมาณน้ำมันลดลงโอ้ยฟังแล้วก็ยังเป็นคำถามที่ยังถูกถามมาอยู่เนาะ
2: เจ้า
1: แต่ก็คำตอบก็ยังคงเดิม
2: อ
1: ันนี้มันด้วยหลายๆปัจจัยมันมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกท่านผู้ฟังอันนี้ก็บ่แม่นว่าแต่ว่าพ่อแม่ประชาชนทั่วไปได้ได้รับผลกระทบพวกเขาทุกคนมีได้รับผลกระทบรวมทั้งคนส่งทั้งสองเองก็
2: เช่นเดียวกัน
1: ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเฮายังได้แบกหับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งมันก็ได้ส่งผลกระทบหลายอันไปตามๆกันเช่นว่าราคาสินค้าต่างๆก็เห็นว่าในระยะหลังๆมานี้ราคาสินค้าจากที่ขึ้นตอนที่ราคาน้ำมันขึ้นสูงที่สุดเนาะก็คือ10,000ลิตร1 50,000 กว่ากิบเวลาที่มันได้รับผลกระทบจากสงครามอยู่นะตะวันออกกลางหั่นเนาะเวลานั้นแล้วแม่นว่าราคาน้ำมันนี่มันขึ้นถึง 50,000 กิบต่อลิตรได้และเฮ็ดให้ราคาสินค้าหลังจากที่น้ำมันมีการที่ตกขึ้นแล้วราคาสินค้าก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาหลังจากขึ้นมาแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้จากราคาน้ำมันในมื้อนั้น 50,000 กีบมาสู่มื้อนี้ 30,000 กว่ากีบ
2: เจ้า
1: ต่อลิตรแต่ว่าราคาสินค้ายังบ่ทันลงเถื่อเนาะและก็ยังเป็นคำถามที่สังคมยังถามมาโดยตลอดซึ่งในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1สภาแห่งชาติสุดที่10ฝั่ง1นี้เนาะหาก็ผ่านไปมันไม่หมาดๆนี่เนาะทางเรื่องของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ขึ้นซี่แจงต่อที่ประชุมต่อกองประชุมสภานั่นแหละเน
2: า
1: ะซึ่งเพิ่นก็ได้เว้าถึงสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการที่ยังบ่ลดลงตามราคาน้ำมันแม่นเกิดมาจากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ติดพันกันนั่นก็คือย้อนความเหนียวทางด้านราคาเนาะแล้วก็ในด้านในทางเศรษฐกิจสินราคาสินค้าเมื่อมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วมักจะปรับตัวลงในยากและก็ซ่ากลัวเนื่องจากว่าผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลต่อกับความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจต้นทุนสินค้าเก่าที่ยังตกค้างอยู่ในสางผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็รวมไปถึงผู้ขายส่งขายย่อยบางสินค้าที่เก่าที่ยังตกค้างในสางนั้นซึ่งว่าเป็นสินค้าที่มีการนำเข้าหรือว่าผลิตในระยะที่มีการที่มีต้นทุนพรมสูงอยู่เน
2: า
1: ะแล้วก็ต้นทุนเหล่านั้นรวมทั้งในนั่นเองมันก็จะต้นทุนแล้วนั่นก็จะรวมมีทั้งน้ำมันวัตถุดิบปุ๋ยหัวอาหารสัตว์ค่าขนส่งค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งบ่สามารถปรับลงได้ย้อนในนั้นหมายว่าหลังจากที่มีการปรับขึ้นแล้วมันบ่สามารถปรับลงได้ทันทีตัวอย่างว่าเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันสมมติว่าเนาะราคาน้ำมันเมื่อวานนี้อยู่ที่ 50,000 กีบต่อลิตรแต่ว่าอีก3มื้อต่อมาลงมาที่ 30,000 กีบต่อลิตรเฮาก็บ่สามารถปรับได้ทันทีค
2: ือ
1: กันกับราคาน้ำมันเนาะสำหรับราคาสินค้าเนาะเพราะว่าต้นทุนแฝงอื่นๆที่เป็นต้องโซ่ในการสนองเป็นประเภทเป็นต้นทุนบางประเภทเช่นว่าค่าให้งานบ่ค่าเช่าสถานที่บ่ค่าบริการโลจิสติกบางประเภทที่ได้มีการปรับตัวขึ้นนั้นต้นทุนเหล่านั้นมันบ่สามารถปรับตัวได้ตามราคาน้ำมันที่มีการปรับลงทันที
2: นะ
1: อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมขึ้นนั้นแต่ก็คือเฮาฮู้แหละว่าแน่นอนแหละมันก็บ่สามารถปรับได้ไวเนาะราคาน้ำมันนี่มันอาจจะปรับขึ้นปรับลงนี่ไวแต่ว่าราคาแต่ว่าราคาสินค้านี่มันจะบ่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ไวตามราคาน้ำมันเนาะสำหรับกลไกมาตรการและก็วิธีการแก้ไขทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเองเพิ่นก็ได้อิงใส่หลักการและก็มาตรการที่ได้กำหนดอยู่ในดำรัด474/ย.ว่าโดยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยจะวิเคราะห์และก็รับรองเอาโครงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจส่งโครงประกอบราคาต้นทุนการผลิตการซื้อต้นทุนของการจราจรราคาจำหน่ายและก็กำไรสำหรับสินค้าอยู่ในรายการควบคุมให้ทั้งองค์การ คุ้มครองราคากวดการและก็รับรองก่อนการนำไส้เพื่อป้องกันการสวยโอกาสในการขึ้นราคาติดตามราคาติดตามการติ่งๆของราคานั่นแหละแล้วก็มีการให้ติดป้ายราคาโดยจะเพิ่มทวีในการลงไปติดตามกวดการบรรดาพันค่าต่างๆนี่แหละในการติดป้ายราคาให้คักแน่รวมไปถึงค่าบริการก็ให้มีการจะแจ้งและก็โปร่งใสเพื่อบ่ให้เกิดมีความสับสนแก่ผู้สุมไส้สุกยู่การประสานงานร่วมกันกับทางท้องถิ่นก็คือเพิ่มทวีในการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงนครหลวงห้องการอุตสาหกรรมการค้าของเมืองเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติและก็นำไส้ระบบสายด่วนในการโฆษณาแล้วก็เปิดกว้างสองทางสายด่วนเพื่อหับแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็คำห้องเฮียนจากผู้สุมไส้ที่ได้รับผลกระทบจากการเอาลัดเอาเปรียบทางด้านราคาเนาะส่วนว่ามาตรการในการดัดสมและก็รักษาเสถียรภาพทางด้านราคาโดยได้มีการสร้างความสมดุลระวังการสนองรวมไปถึงความต้องการในท้องตลาดสำหรับสินค้าควบคุมหรือว่าและก็สินค้าควบคุมสินค้าอยู่ในคังแฮสำห้องจะต้องได้มีการกำหนดได้มีการกำหนดให้ผู้ดำเนินธุรกิจผู้บริหารปริมาณห้องว่าต้องมีการบริหารปริมาณสินค้าอยู่ในคังแฮสำห้องให้เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนสินค้าส่วนว่าน้ำมันเสื้อไฟท่านผู้ชมน้ำมันเสื้อไฟนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเองเพิ่นก็บอกว่าพร้อมเล็งใส่ในการบังคับให้ทั้งบริษัทผู้นำเข้าต้องสนองข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลดิจิตอลการค้าเพื่อแก้ไขปัญหาการกักตุนน้ำมันในตัวหน้าและนอกจากนี้ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเองเพิ่นก็ยังได้มีการวางมาตรการต่อกับผู้ที่ละเมิดโดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ที่สวยโอกาสในการกักตุนสินค้าบ่ติดป้ายราคาหรือว่าเจตนาปั่นป่วนราคาโดยจะมีการดำเนินตามขั้นตอนเป็นต้นก็แม่นการตักเตือนก่อนแล้วก็ศึกษาผมในกรณีที่บ่มีการกระทำผิดทางอาญาหากว่าได้รับการตักเตือน2ครั้งแล้วยังบ่ยังสืบต่อละเมิดว่าซั่นซะเนาะแม่นจะถูกปรับไหมตามระเบียบการอย่างเด็ดขาดให้แฮงไปกว่านั้นอาจจะถูกสั่งโจ๊ะหรือว่าถอนใบทะเบียนวิสาหกิจใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหรือหีบวัตถุสิ่งของนั้น
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นการชี้แจงต่อกล่องประชุมสภาของท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเองทางเบื้องของถ้าเฮาจะข่อยนี่ล่ะจะเฮ็ดเอาใดในการเว้าเรื่องว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาตื้มเนาะเรื่องของราคาสินค้าแม่นอยู่ว่าราคาสินค้ามันจะมีการปรับขึ้นโดยโครงประกอบอย่างต่างๆแต่ว่าในนั้นเฮาก็สามารถช่วยได้ก็คือช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐตื้มอีกถ้าเฮาเห็นว่าสินค้าประเภทใดที่มันมีการขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดขึ้นราคาแบบลำพังใจอันนี้เฮาก็สามารถโฮงเฮียนไปหาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสายด่วนก็ได้1510
2: เจ้าเพื่อเฮาสิได้ฮู้ว่าเอ๊ะราคาปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ราคาสิ้นหมูเท่าใดราคาไข่ไก่เท่าใดราคาข้าวสารเท่าใดเนาะเพราะเพิ่นจะมีโครงประกอบของราคาในการแจ้งกันสบับล่าสุดเด้เพื่อจะเป็นบอนอิงให้พ่อค้าเช้าขายหรือว่าผู้จะตั้งปฏิบัตินำไปติดประกาศราคาว่าซั่นเนาะมาเฮามาเบิ่งว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟล่าสุดแจ้งกันล่าสุดในการปรับก็คือยังแม่นอยู่วันที่23กรกฎาคม23กรกฎาคมเนาะราคาน้ำมันในตอนนี้ที่หลายคนบอกว่าโอ้ยมาอีกแล้วขึ้นมาฮอบมาอีกแล้วราคาในของน้ำมันแอดสร้างพิเศษปัจจุบันนี้แมนยูที38,760กีบถ้าเทียบใส่กับราคาเก่ากับแมนเพิ่มขึ้นมา 3,220 กีบต่อมาแมนน้ำมันแอดสร้างธรรมดาราคาใหม่ณปัจจุบันนี้เริ่มตั้งแต่23กรกฎาคมเมื่อนี้28เนาะก็คือ
1: ผ่านไป
2: สี่ห้ามือผ่านมาจะอยู่ที่32,740กีบเพิ่มขึ้น2,830กีบส่วนว่าน้ำมันกระส้วนแมนราคาปัจจุบันราคาใหม่แมน38,080กีบเพิ่มขึ้นมา2,610กีบอันนี้แมนราคาอยู่นครหลวงยังจัดแต่ว่าราคาอยู่แต่ละแขวงอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยหนึ่งทางด้านต้นทุนราคาในการขนส่งน้ำมัน
1: เมื่อว่าถึงว่าราคาสินค้าที่มันมีการอันขึ้นลงขึ้นลงหน่อย
2: เจ้า
1: ขึ้นหลายลงหน่อยหลายคนว่าอย่างซี่เนาะแต่ในจุดนี้เนี่ยเฮาก็เห็นมีทั้งข้อดี เว้าในนามว่าผู้ประกอบการผู้ที่เพิ่นเอาใจใส่ปฏิบัติต่อกฎระเบียบก็คือบ่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้สมใส่เฮาเห็นยกตัวอย่างเนาะละแม่นว่าประเภทอันน่ะห้านขายเครื่องขนาดใหญ่เนาะซินว่าห้านขายเครื่องก่อสร้างบ่ขนาดใหญ่นี่ละแม่นค่อนข้างว่าเพิ่นก็เอาใจใส่เรื่องนี้ดีได้ถึงแม่นว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจะมีการนิ่งติงถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการนิ่งติงแต่ว่านั้นก่อนที่เพิ่นจะปรับราคาสินค้าแต่ละอันอันนี้เฮาเว้าเฉพาะเป็นบางห้างเนาะย่องยอสมเสยผู้ที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติได้เนาะเพิ่นก็มีการบ่หมายความว่าเมื่อวานนี้สมมุติว่าเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันขึ้นราคาเงินขึ้นก็บ่หมายความว่าอีกมื้อนึงหรือ2มื้อข้างหน้าเพิ่นจะปรับโลดบ
2: ่
1: เพิ่นจะขายตามสต็อกเครื่องเพิ่นหมายว่าเพิ่นเอาเข้าในราคาที่ในเวลาที่ราคาสินค้านั้นยังบ่สูงเพิ่นก็ขายตามหั่นจนกลัวหมดล็อตเนาะแล้วเป็นล็อตใหม่ถ้าว่ามันราคาน้ำมันยังขึ้นอยู่ค่าขนส่งยังขึ้นหรืออื่นๆยังขึ้นเพิ่นก็จำเป็นต้องปรับแต่ว่าในหั่นเพิ่นก็มีการแจ้งการหาทางกันลูกค้าคักแน่ว่าเออนับตั้งแต่มื้อนี้ไปจะได้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นบางประเภทเนื่องมาจากเหตุผลตัวใดตัวใดเนาะแต่ว่าในหั่นเองมันยังเห็นอยู่ว่าเป็นประเภทห้านน้อยหรือว่าเป็นประเภทที่แบบห้านที่ยังอ่ะนะบ่ทันเอาใจใส่เรื่องนี้
2: เจ้า
1: ก็มีการสวยโอกาสถามว่ามันเกิดขึ้นบ่ยังมีการเกิดขึ้นอยู่ตัวนี้ราคาน้ำมันขึ้นปุ๊บเพิ่นก็ขึ้นตามราคาเงินปึ๊ดขึ้นก็ขึ้นตามแต่ว่าราคาน้ำมันลงเงินลงแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ลงได
2: ้เจ้า
1: ทั้งที่ว่าสินค้าหมวดนั่นหรือว่าประเภทนั่นน่ะเพิ่นบ่สามารถขายได้ภายในเวลามื้อหรือ2มื้อขายหมดปะเดียวในล็อตตัวอย่างว่าในล็อตที่เพิ่นเอาเข้ามาในราคาที่ต่ําเนาะอันนี้เฮาเว้ายกตัวอย่างเนาะฉะนั้นจึงบอกว่าผู้ใดที่เฮ็ดได้จะตั้งปฏิบัติได้เฮาย่องยอสมเสยแต่ผู้ใดที่มีการฝ่าฝืนอันนี้เฮาก็จะต้องได้ช่วยกันในการเฮ็ดให้กับเจ้าบ่เอารัดเอาเปรียบ
2: เจ้า
1: พวกเฮานี่แหละ
2: อันนี้เฮาฝากเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมทุกท่านเนาะมีสิทธิ์ในการเสนอหรือว่าห้องเฮียน1510หรือว่าอีก1ช่องทางที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ประกาศแล้วเนาะเรื่องของการนำใช้แอปทางมือถือที่สามารถโหลดเพื่อจะให้ทุกท่านนั้นเข้าไปแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นการรายงานเป็นการส่งคําห้องเฮียนท่านสามารถเข้าไปที่ดาวน์โหลดApp Store หรือว่า Play Store แล้วพิมพ์คำว่าเสียงเนาะเสียงภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาลาวก็ได้แล้วโหลดมาไว้ถึงมือถืออยู่ในฟังก์ชันนั้นอนุรักษ์เข้าไปหน่อยนึง

0: พอท่านเข้าไปทั้งกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าทาง Facebook นี่แล้วเข้าไปเพิ่นจะมีลิงก์ให้เฮากดเข้าดาวน์โหลดได้เลย
1: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นอีก1ช่องทางที่เฮาจะติดต่อหรือว่าสื่อสารกันเนาะระวังอันน่ะทั้งคันเทิงกับคันลุมหรือว่าระวังผู้ประกอบการกับทางเบื้องของลูกค้าเนาะ
0: อ
1: ันนี้แม่นเฮาอยากให้มันมีความยุติธรรมที่สุดทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนาะแน่นอนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมันต้องอยู่คู่กันไปเด
0: ้
1: ต้องมีผู้ขายแล้วจึงมีผู้ซื้อมีผู้ซื้อต้องมีผู้ขายเนาะฉะนั้นมันบ่สามารถแยกออกจากกันได้เฮ็ดเท่าใดว่าเฮาต้องอยู่นํากันได้แล้วก็ต้องแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน
0: ์
1: แต่ว่าบ่ให้เอาลัดเอาเปรียบกันเนาะเอาอันนี้ว่ากันเพื่อเป็นข้อมูลท่านผู้ฟังจังนี้ไปใจบรรทานฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนเนาะ
0: จ้าเอาเป็นเพลงตามแห่งใจคําขอที่เพิ่นขอกันเข้ามาเพลงสาวพันไซบอกเอาพาไปเที่ยวทางหัวพันเนาะมวลซื่นหนึ่งเสียงเพลงนํากัน

0: รับทางเบื้องของสาวหัวพันกัดฟังเสียงแบบนี้แล้วก็เป็นคิดฮอดเป็นภาษาหัวพัน
1: คิดฮอด
0: คิดฮอดอากาศ
1: คิดฮอดอากาศคิดฮอดเขาไกลน้อยคิดฮอดอาหารการกินและก็สถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าทั้งเมืองเวียงไซทั้งแขวงหัวพันหรือว่าเมืองอื่นๆเนาะที่ขึ้นกับ

0: มพันธ์นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดพันกับเรื่องราวประวัติศาสตร
1: ์
0: เรื่องของธรรมชาติความงามที่อุดมสมบูรณ์เอิ้นว่าดินแดนภาคเหนือเนาะขาวๆผู้สาวงามผู้ใดมีโอกาสไปทางหัวพันหรือว่าระยะนี้เป็นแนวใดเนาะทางหัวพันนี่แฟนรายการมีโบรับฟังรับชมอยู่ทางพุ่นกะส่งเสียงมาหาพวกเฮาได้เด้อคันบ่ได้ส่งเสียงมาทางเบอร์โทรศัพท์กะส่งข้อความพิมพ์ข้อความมาทางออนไลน์ Facebook ก็ได
1: ้หรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติที่ตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่ามาฟังคืนหลังก็สามารถส่งข้อความมาหาทางรายการพวกเขาได้เนาะเป็นต้นแมนถ้าสมมติว่าเอ้าถ้าเขาโบอยากส่งเข้าไปทางเบื้องอันสายด่วน1510ตัวอย่างว่าเนาะเขามีคำคิดเห็นอยากจะประกอบส่วนเข้ามายังในรายการเพื่อส่งต่อให้ทางรายการส่งต่อหาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เช่นเดียวกันเนาะท่านสามารถคอมเมนต์มาเลยเนาะพิมพ์เป็นข้อความมาเลยว่าเอ้าเขาพบเห็นสินค้าอยู่เขตใดสินค้าประเภทใดที่ว่าต้องการอยากให้ทางหน่วยงานเพิ่นลงไปเบิ่งเนาะหรือว่าอื่นๆเนาะเพราะตัวนี้นี่มันบ่แม่นเว้าตั้งแต่เรื่องของราคาสินค้าได้นูล่ะมันเว้าเรื่องการปกป้องทางด้านภูมิปัญญาลิขสิทธิ์ก็แม่นคือกัน
0: ก็เพราะว่าอย่างบางสินค้าหรือว่าบางเครื่องหมายการค้านี่นะเฮาเป็นผู้ที่ริเริ่มเนาะเป็นผู้ออกแบบเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างของเฮาแต่ว่าเฮาลืมในจุดนี้ลืมไปจุดลิขสิทธิ์เนาะหรือว่าจุดเครื่องหมาย
1: เสียโอกาสในตัวนี
0: ้การค้าของเฮาเมื่อผู้อื่นเห็นว่าโอ้ตัวนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดกลายเป็นว่าเพิ่นไปจุดเป็นของเพิ่นเองแล้วมันก็เสียไปเนาะเสียเอิ้นว่าเสียทั้งคุณค่าเสียทั้งทรัพย์สินทั้งปัญญาของเฮานั่นแหละแต่ว่าแบบนึงกันเนาะท่านใดที่ว่าสนใจเรื่องข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นกลุ่มการค้าภายในกลุ่มทรัพย์สินทั้งปัญญากลุ่มธรณีศาสตร์และโบเฮหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้พิมพ์คำว่า www.moic.gov.la หรือว่าท่านจะติดตามช่องทาง Facebook ออนไลน์ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้เนาะเพิ่นก็จะมีการกดแชร์แบ่งปันร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้ข่าวไปพร้อมๆกันและเมื่อกี้นี้พวกเราก็ได้ล้มกันเรื่องของสมาคม
1: ป
0: กป้องผู้ชมไซเนาะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งเพจ Facebook ที่อยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามไว้เพื่อเราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าเวียกงานใดที่เป็นเวียกงานฮิปด่วนเรื่องของการปกป้องผู้ชมไซเองพิมพ์ซอกหาอยู่ทั้ง Facebook เลยเนาะสมาคมปกป้องผู้ชมไซแต่ว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่มีลูกน้อยหลานน้อยที่เอิ้นว่าได้รับความนิยมเป็นเกษตรกับว่าแม่เนาะที่ซื้อให้ลูกๆหลานๆลิ้น
1: แต่ว่าในเป็นของลิ้น
0: แบบนึงที่ว่าได้รับความนิยม
1: เป็นของล
0: ิ้
1: นที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็เป็นของลิ้นที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยจนฮอดเด็กอ่อนหมดแล้วเนาะเอามาใส่คำว่าเด็กอ่อนอย่างใดอยู่เนาะที่ว่าลิ้นลิ้นนั่นนะเครื่องลิ้นประเภทนี้เนาะ
0: เจ้าม
1: ันก็ตัวนี้เขาเห็นแล้วข่าวจากต่างประเทศเพิ่นก็ออกมาแล้วเนาะเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการลิ้นเครื่องลิ้นสนิทนี
0: ้
1: ที่จับแล้วเป็นนุ่มๆน่ะห้องว่าซื้อ
0: ซากุชิซ
1: าก
0: ุชิที่ว่าจับแล้วมันเพลินมือเนาะแล้วมันก็จะมีหนึ่งกินของขนมมันจะมีกินแต่รสชาติขึ้นมาในขนมกินเนย
1: เพราะเป็นตัวดึงดูด
0: เป็นว่าของลิ้นที่คือกับของแท้ใกล้เคียงของแท้ที่สุดฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้หลายบ่เฉพาะแต่เด็กน้อยใดบางเทื่อผู้ใหญ่เองก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากลิ้นอยู่เป็นเครื่องลิ้นอาจจะย้อนมาไว้ตอนเป็นเด็กน้อยบ่ทันได้ลิ้นแต่ตอนนี้สินค้ามาละผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองอาจซื้อให้ลูกละพ่อแม่ก็ได้ลิ้นไปนําเลย
1: บางทีเฮาก็ไปเบิ่งที่ว่าราคาเอาไปเน้นที่ราคาด้วยปัจจุบันนี้น่ะสินค้าประเภทนี้มันมีหลากหลายราคามีทั้งราคาถึงราคาแพงแล้วส่วนใหญ่แล้วสินค้านี่เฮากับบ่ฮู้ถึงที่
0: ม
1: าบ่ฮู้แหล่งที่มาว่าสินค้าตัวนั้นมีแหล่งที่มาคือใดสินค้านั้นได้ผ่านการกดการคักในแล้วบ่สินค้านั้นได้มาตรฐานหรือบ่หรือว่าถ้าว่าเฮาโอ้หักลิ้นไปแล้วสมมุติว่าให้ลูกเฮาลิ้นตัวอย่างเนาะแล้วมันได้รับผลกระทบห้องเรียนได้บ่ตัวนี
0: ้ได้คือกันเพราะว่าหยังมันเป็นอันตรายเด้เป็นหลายๆคนเด็กน้อยที่ลิ้นแล้วมันจะมีอาการมือตุ่มเป็นเปื้อยเป็นเนาะอาจจะเป็นสารเคมีอันใดนึงที่ว่าใส่หลายเกินมาตรฐานหรือโบหรือจังไหนมันจึงส่งผลกระทบคันสิเว้ากับแม่นต่อสุขภาพโดยกลุ่มและพนักงานฉะนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้บริโภคเพิ่นจึงได้มีเอิ้นมาเป็นแจ้งการเลยลงวันที่28กรกฎก็คือเมื่อนี่แหละ
1: แจ้งการมาเลย
0: เนาะเรื่องโจ๊ะการนำเข้าและกระจำหน่ายเครื่องลิ้นประเภทซากุชินี้เนาะ ทางแผนกอุตสาหกรรมการค้าของนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทั้งแขวงนี่ให้รับทราบทั่วประเทศและก็พร้อมกันในการจัดตั้งปฏิบัติโดยทั้งห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านให้ทราบว่าผ่านการติดตามและกวดกาความปลอดภัยของสินค้าประเภทเครื่องลิ้นเป็นเครื่องลิ้นเนาะบ่แม่นอาหารบ่แม่นเครื่องไส้แต่
1: เป็นเครื่องลิ
0: ้
1: น
0: เนื่องจากว่าในปัจจุบันพบว่าเครื่องลิ้นนี่แม่นเป็นเนลบีบที่ว่าอัดอาจจะเป็นนุ่มๆหรือฟองสโนหรือประเภทใดหนึ่งเนาะที่เป็นจัดในเครื่องลิ้นที่รู้จักกันดีก็คือสกุชี่นำเข้าจากต่างประเทศนี่มีสิ่งที่มันปนเปื้อนไอ้มันงาแล้วก็มีความเสี่ยงด้านสารเคมีนะอันนี้อนุรักษ์เดาซื่อๆเพราะว่ายังบ่ทันได้อ่านข้อมูลฉะนั้นเพิ่นระบุมาละเพิ่นว่ามันมีสารที่ปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานว่าซั่นๆเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงมีสารเคมีระดับ5แห่งเลยได
1: ้
0: ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้สวมใส่โดยเฉพาะก็แม่นกลุ่มเด็กน้อยฉะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมให้กับผู้สวมใส่ก็คือปกป้องผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นจึงได้ออกแจ้งการฉบับนี้มอบหมายให้ทางแผนกอุตสาหกรรมการค้าของแขวงนครหลวงเวียงจันทน์นี่ครอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติถ้าหากว่าพบเห็นบรรดาหัวหน่วยธุรกิจใดผู้ประกอบการใดที่นำเข้าหรือว่าขายส่งขายย่อยนี่แม่นต้องได้มีการกล่าวเตือนแล้วได้แต่มันในนี้มันคือห้ามเลยห้ามนำเข้ามาเลยเพราะอันนี้เป็นประเภทนำเข้าก็คือนำเข้าบ่ได้ผลิตอยู่ลาว
1: ฟังจากแจ้งการตัวนี้แล้วเฮาก็ต้องมีสติได้บัดนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เอาว่าพื้นฐานก่อน
0: เจ้าถ้าว่าง่ายๆเนาะก็คือมันก็จะมีรุ่นที่ได้มาตรฐานกับบ่ได้มาตรฐานแต่ว่าคันทั่วๆไปที่บ่มีที่ไปที่มาหาจากบริษัทนั้นบริษัทนี้แม่นห้ามแท้ๆเพราะต้องให้มีมาตรฐานแล้วก็มีการยั่งยืนความปลอดภัยซะก่อนทุกรูปแบบเลยจึงจะสามารถนำเข้าได้แล้วก็ให้แจ้งเตือนภัยอันตรายจากสารเคมีที่มันอยู่ในเครื่องลิ้นสกุชี่นี้เนาะเพื่อว่าเป็นการป้องกันสุขภาพของผู้สมใส
1: ่ปกป้องผู้สมใส
0: ่อ
1: ันนี้สิ่งที่เฮายิบยกขึ้นมาเว้าตัวนี้นี่แม่นว่าเฮาอยากให้ทุกคนได้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองเนาะแล้วก็พ้องมาบ่แม่นว่าเฮาสิไปเว้าทัดใส่ให้ป้ายสีบรรดาบริษัทหรือว่าผู้ที่นำเข้า มันก็มีสินค้าที่ได้คุณภาพและสินค้าที่บ่ได้คุณภาพแต่ว่าเฮาในน้ำผู้สมไส้เนาะถ้าหากว่าเฮาไปไส้แล้วมันมีผลกระทบต่อเฮาก็สามารถท่องเฮียนได
0: ้
1: เห็นจากแจ้งการตัวนี้แล้วก็เห็นว่าทางเบื้องของหน่วยงานเกี่ยวข้องหรือว่าทางเบื้องของภาครัฐเอาเองเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะเห็นมีข้อมูลมาแบบนี้เพิ่นก็ออกแจ้งการทันทีเลยให้ทุกคนมีสติฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีลูกมีหลานมีเด็กเล็กเด็กน้อยในเฮือนต้องได้เบิ่งนําเขาเจ้าละได้เนาะว่าเบิ่งดูเครื่องลิ้นประเภทนี้เนี่ยมันมีที่มาแล้วบ่คันถามว่ามันบ่มีที่มาบ่นั่นก็ยกเว้นบ่ให้ลูกลิ้น
0: เจ้า
1: หรือว่าผู้ใดที่ว่าลูกลิ้นแล้วมันมีผลกระทบเกิดเป็นพื้นเป็นอีหยังมีอาการผลกระทบต่อสุขภาพนี่ห้องเฮียนมาได้หรือว่าคันถามว่าบ่กล้าส่งข้อความไปหาทางเบื้องของ1510ส่งผ่านรายการพวกเขาได้เช่นกัน
0: จ้ะพวกเขาก็จะได้เอาออกมาฝากเตือนสังคมเนาะให้ได้รู้ว่าประเภทนี้หรือว่ายี่ห้อนี้หรือโบมียี่ห้อสังเกตรูปแบบนี้นี่ควรหลีกเล่นหรือว่าโบลินว่าซั่นซะเนาะบ่ซื้อให้ลูกหลานลินอันนี้เป็นห้องเป็นใหญ่จากทางเบื้องของผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบก็คือแจ้งการมาแล้วเป็นทีมห้อยแล้วมีบอนอิงแล้วถ้าหากว่าพบเห็นแล้วก็ต้องเป็นแจ้งช่วยกันเนาะ
1: เจ้า
0: ตอนนี้เบิ่งจากเวลาแล้วพันงา
1: ก็ไล่หลังแล้วเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเท่ามื้อนี้หมดเวลาแต่มื้ออื่นเฮาก็มาพบกันใหม่เพราะรายการพวกเฮาพบกันเป็นประจําอยู่แล้วทุกวันจันทร์อังคารและก็วันพุธมื้ออื่นนี่จะมาพบกันแม่นในมื้อที่เข้าพรรษาเป็นมื้อตักบาตรเอาเสื้อแน่ว่าหลายๆคนแรงนี่คำนี่คล้ายๆแรงนี่เนี่ยจะถือโอกาสนี่แหละลงไปจับจ่ายใส่สอยตามท้องตลาดเขาจะเห็นแล้วว่าเนาะในแต่ละปีพอจะฮอดอันน่ะมื้อทำบุญแบบนี้เนี่ยก็แม่นตามท้องตลาดนี่ก็จะคับคานาแน่นไปด้วยผู้คนที่ลงไปตลาดเพื่อจับจ่ายใส่สอยเนาะในนี้เองก็ฝากเติมอีกสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้มีจรรยาบรรณและก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองเนาะด้วยการบ่เอารัดเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นทางด้านราคาสินค้าบ่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพของค่ะก็เช่นเดียวกันฝากไว้เติมอีกสำหรับเรื่องนี้
0: เจ้ามื้อนี้เวลาหมดเวลาขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารพวกเราได้มาแบ่งปันอารมณ์สู่กับท่านผู้ฟังขอบใจมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเรามื้ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้โฆษกทั้ง2พร้อมด้วยนายสังควบคุมเสียงถือโอกาสจะลาไปก่อน
1: พร้อมกับ1เสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบมื้ออื่นมาพบกันใหม
0: ่สำหรับมื้อนี้พวกเรา2คนขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครลมเวกจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสัมมนาสุขโยและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเงินที่มีความโปร่งใสลาวพร้อมแล้วเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาปิงปองโลกจะมีนักกีฬาเข้าร่วม400คนจาก20กว่าประเทศการนำผักหลัดเวียดนามจัดพิธีไว้อาลัยประธานโฮจิมินห์และนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่อซีรีส์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: วารสารอรุณใหม่ของผักประชาชนปฏิบัติลาวและวารสารกงสารของผักคอมมูนิตี้เวียดนามได้พบปะกันในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ฝ่ายลาวนำโดยทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักห้องประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยทานเงียนงอกห่าห้องหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงสารการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนผลสำเร็จของการหัวมือในระยะผ่านมาและได้ปรึกษาลือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายบทบันทึกการหัวมือสองวารสารในปี2017ดังนี้จะสืบต่อเพิ่มทวีสายพันธุ์การหัวมืออย่างมีจุดสุ่มเพื่อเน้นใส่แก้ไขปัญหาจำเป็นและหีบรวนของสองฝ่ายสืบต่อการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนหลายระดับของวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเหตุให้ความสามัคคีเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ส่งผักได้ลงนามให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นสืบต่อจัดสุดฝึกอบรมในหัวข้อเฉพาะให้แก่พนักงานวารสารอรุณใหม่ได้ยกระดับทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะลงลึกเป็นต้นแม่นบทเรียนในการเขียนบทความบทข่าวและบรรณาธิการในแต่ละคงเขตให้หันเป็นมืออาชีพสร้างเงินไขเวียกงานให้ฮู้ซึ่งกันและกันเรียกเปลี่ยนข้อมูลและนำเอาบทเรียนในการสัมมนาแลกเปลี่ยนนั่นมาลงวารสารให้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือและสนับสนุนในการหันเป็นทันสมัยให้แก่วารสารอรุณใหม่และสร้างกลไกการประสานงานโดยกงทางด้านวิชาการวิชาเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆให้มีความสะดวกว่องไวและอื่นวารสารอรุณใหม่และวารสารกงสารเป็นองค์การทฤษฎีการเมืองของพรรคที่รับผิดชอบหน้าที่สำคัญในการค้นคว้าเผยแผ่แนวทางและนโยบายของพรรคพร้อมทั้งปกป้องอุดมการณ์ของพรรคในสภาพการใหม่ตลอดในระยะผ่านมา2วารสารได้รักษาการพัวพันหัวมืออันดีงามโดยผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการแลกเปลี่ยนบทความการฝึกอบรมบุคลากรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการอันได้สร้างผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีควาจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสถาบันเมืองลาวครบรอบ71ปีและฝึกอบรมภายใต้หัวข้อความเสมอภาพหญิงชายและการปกป้องเด็กในวันที่27หา28กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานนางดลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและทานนางเบนิต้าซัมเมอร์วิวห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีผู้เข้าร่วมจากคณะกรมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสมาชิกสหพันธ์เมืองลาวองค์การจัดตั้งมหาชนผู้อำนวยการสำนักข่าวและสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมท่านนางดลวรได้ยกให้เห็นถึงผลงานและการเคลื่อนไหวของสหพันธ์เมืองลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาได้เติบใหญ่ขยายตัวและมีบทบาทสำคัญในการปกปักหักษาพัฒนาประเทศแม่หญิงลาวบ่เพียงแต่เป็นกำลังแห่งต้นต่อแต่ยังเป็นแม่เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูลูกปกป้องคุ้มครองเด็กน้อยที่เป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ของชาติภายในงานยังได้นำเสนอวิทยุปกป้องเด็กถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและสามารถส่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการป้องกันการใส่ความมุนแหงถูกรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองครูอาจารย์และสุมสนได้รับรู้เข้าใจถึงพลบทบาทของตน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก
2: แม่ยิ่งบ่เพียงแต่เป็นผู้ประกอบส่วนในระบบการศึกษาเท่านั้นแม่ยิ่งยังเป็นผู้นำทางแนวคิดที่สร้างแนวความคิดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการเคลื่อนไหวและเป็นผู้ปฏิบัติที่ช่วยพันขยายบรรดามติคำสั่งของพรรคของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬารวมทั้งโครงการและการร่วมมือต่างๆเข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอวิดีโอปกป้องเด็กในมื้อนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายและสามารถส่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการป้องกันการใช้ความหุนแฮงทุกรูปแบบวิดีโอนี้ยังช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และชุมชนได้รับรู้และเข้าใจถึงพลบบาทของตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเหมาะสมกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเด็กนอกจากการนำเสนอวิดีโอนี้แล้วสภานีกระทรวงเศรษฐการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการแม่ยิ่งในการเป็นผู้นำเพื่อช่วยเสริมสร้างการเชื่อมโยงเวียกงานความเสมอภาคยิ่งสายความพิการและการสายเห็นห่วมจะได้จัดการฝึกอบรมให้สมาชิกแม่ยิ่งภายใต้หัวข้อความเสมอภาคยิงซ้ายและการปกป้องเด็กภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมครั้งนี้สภาแม่ยิงของพวกเขาจะมีบทบาทอันสำคัญในการรับประกันด้านการเป็นกระบอกเสียงแนวคิดและการนำพาของแม่ยิงเพื่อประกอบส่วนเขาในการสร้างให้คะแนนศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาให้มีความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน
0: ท่านนางเป็นนิตาเสมอวิวได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนเวียกงานปกป้องเด็กความเสมอภาพหญิงชายและความเป็นผู้นำของแม่หญิงในคะแนนการศึกษาเหตุให้การหัวมือนี้มีคุณค่าหลายบ่แม่นเพียงแต่ระยะเวลาการหัวมือที่มีมายาวนานแต่ย้อนความสามารถหันเปลี่ยนให้หงเฮียนและสุมสนเห็นได้ถึงคุณค่าที่สำคัญของเวียกงานที่ได้หัวมือกันพัฒนาภายหลังสำเร็จพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิงลาวครบรอบ71ปีแล้วทีมงานสื่อมวลชนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมกับนักข่าวจากหลายภาคส่วนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าวที่มีความรับผิดชอบสูงการปกป้องเด็กการถ่ายรูปและการถ่ายวิดีโอเด็กอย่างปลอดภัยรวมถึงการสื่อสารที่ส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายการฝึกอบรมยังได้เน้นนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและในการเผยแพร่ข้อความที่ว่าห้องเรียนที่ปลอดภัยแม้นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขโยสวัสดิภาพการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนเป็นประจำและการเรียนรู้ของเด็กการฝึกอบรมจะดำเนินโดยครูฝึกด้านเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายแผนกความก้าวหน้าของแม่หญิงและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดกองประชุมสัมมนาสุขยู่และส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วขึ้นในวันที่27กรกฎาคมที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดาลานีพมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านอินทาเดือนสวรรค์ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลาวพร้อมด้วยบรรดาบริษัทท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมท่านนางดาลานีพมวงศาได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลได้ถือเป็นคะแนนการเศรษฐกิจปลายแหลมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศซึ่งช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นตองโซ่บริการอย่างกว้างขวางสร้างวิกฤตงานทำและรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นผลงานตัวจริงได้บ่งบอกให้เห็นในหลายปีผ่านมาเห็นว่าเวียกงานการท่องเที่ยวของเราได้สร้างบทบาทของตนในเวทีภาคพื้นและสากลสามารถยัดเยียงรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนหลายสมควรนอกจากนั้นเรายังได้รับการเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแสดงเห็นว่าสากลได้รับรู้ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นเจ้าการในการลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโฆษณาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของลาวสู่สากลดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาชมไสการบริการเฮ็ดให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีสำหรับ6เดือนต้นปีนี้ลาวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 2,500,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ10ส่วนห้อยเทียบใส่ปี2025 ซึ่งมีเพียง2ล้าน3แสนเถื่อคนในนั้นตลาดหลักของพวกเขาแม่นไทยจีนเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีอเมริกาและอื่นๆกองผู้ซุ้มสัมมนาสุขโยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในลาวครั้งนี้บ่เพียงแต่เอกภาพต่อแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นจุดเริ่มต้นบุกทะลุแต่หัวทีในการลงมือจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจถือเป็นกุญแจสำคัญในการเฮ็ดเวียกงานการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวถ้าพวกเขาร่วมกันวางแผนการอย่างดีเลือกตลาดเลือกเป้าหมายกำหนดวิธีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันใดเป็นภาระของภาครัฐอันใดเป็นภาระของภาคธุรกิจเชื่อว่ารัฐบาลและคู่ร่วมพัฒนาจะเห็นได้ความสำคัญและพร้อมกันสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณท่านนางมณีสาคอธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเวียกงานจุดสุ่มเวียกงานการท่องเที่ยว2026-2030แผนการตลาดการท่องเที่ยวอาเซียนและแผนการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศลุ่มแม่น้ำคองและได้รับฟังการรายงานการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในระยะผ่านมาเป็นต้นแมนการเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวกิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศในระยะผ่านมากองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้สนทนาและแลกเปลี่ยนบทเรียนกันหลายหัวข้อเช่นแผนการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจของแขนงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแผนการเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวในต่อหน้าอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศแผนจัดกิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างสัญลักษณ์การท่องเที่ยวขึ้นใหม่และช่องทางวิธีการโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มการตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
0: เพื่อตอบสนองกับยุคสมัยดิจิตอลและสร้างใบหน้าใหม่ให้แก่การคุ้มครองการเงินแห่งรัฐที่มีความเข้าใจโปร่งใสและทันสมัยกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข่าวเหตุการณ์คลิปวิดีโอโฆษณาแจ้งการเนื้อหาต่างๆที่ติดพันกับแขนงการเงินเพื่อให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงท่านสมจิตคำมงคลคณะผักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทีเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาติณข้าวหลวงจันทวานับแต่ปี2021สื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้หันเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายรวมทางข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินและยังมี Facebook YouTube และ TikTok ของกระทรวงการเงินเพื่อโฆษณาข้อมูลข่าวสาร
3: นับแต่ปี2021ที่หันเป็นสื่อออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมคือพวกเขามีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและบรรดาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินในนี้มีรัฐบัญญัติและดำรัส644ฉบับกฎหมาย101ฉบับนิติกรรมใต้กฎหมาย303ฉบับบทแนะนำบทรายงาน171ฉบับที่มีผู้เข้าชมสูงถึง 2,133,204 ครั้งพวกเขามี Facebook ของกระทรวงการเงินออกข่าวเนื้อในวิดีโอข่าวและคลิปโฆษณาทั้งหมด 9,852 ข่าวและมีผู้ติดตาม 71,560 คนโดยมียอดผู้เข้าชมเฉลี่ยสูงถึง2ล้านเทื่อคนต่อเดือนพวกเขายังมี YouTube 2ช่องเนาะช่องที่1แม่นช่องข่าวสารการเงินมีวิดีโอข่าวและคลิปวิดีโอโฆษณาจำนวน 2,293 วิดีโอและมียอดผู้เข้าชมนี่ 250,312 คนตัวล่าสุดนี้พวกเขาหาก็เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในต้นปีนี้แม่นช่อง TikTok ของกระทรวงการเงินเป็นช่องทางใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในการส่งต่อข้อมูลรูปแบบสั้นและกระทัดรัดมีคนติดตามและปัจจุบัน 2,029 คนและก็มีวิดีโอคลิปจำนวน43วิดีโออันนี้แม่นพวกเขาก็ได้พยายามเอาบรรดานิติกรรมต่างๆหรือก็ข่าวสารต่างๆของกระทรวงเงินออกส่งผ่าน4ช่องทางในปัจจุบัน
0: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงการเงินยังมีรายการการเงินพัฒนาเหตุหน้าที่นำเสนออธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆที่สังคมให้ความสนใจและได้ผลิตออกอากาศข่าวเป็นภาษามงและภาษากึโม โดยเฉพาะติดพันกับประชาชนที่อาศัยอยู่เขตห่างไกลสอกลีกการเสียพันธะภาษีอากรต่างๆและโฆษณาวันจำกัดต่างๆของผักของสัตว์อย่างเป็นปกติกระทรวงการเงินยังได้เอาใจใส่ยกระดับบุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินให้สามารถผลิตสื่อได้หลากหลายรูปแบบโดยฝึกอบรมวีซ่าเฉพาะให้พนักงานแขนงการเงินที่หาไปสอบเวียกงานสื่ออย่างเป็นปกติเป็นต้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการผลิตข่าวสารให้มีเนื้อหลากหลายสีสันต่อไปเซินทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่24กรกฎนี้แขวงอัตปือได้จัดพิธีสรุปและมอบเงินบำเหน็จและเหรียญในการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12และกีฬาคนพิการครั้งที่4ที่นครหลวงจันทน์เป็นเจ้าภาพโดยมีทานบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตปือมีพนักงานอ้อมข้างแขวงพร้อมด้วยคณะนำครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วม
4: ทานพวงสวรรค์คำสงกาห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอัตปือได้รายงานให้ฮู้ว่างานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่15หาสหพจิก2025ซึ่งได้กำหนดเอาประเภทกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด33ประเภทกีฬาและกีฬาสาธิต3ประเภทสำหรับแข่งอัตปือได้ส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมมี15ประเภทกีฬารวมมีคณะนำกองเลขาประสานงานครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน342ทานยิ่ง87ทานนักกีฬา212คนยิ่ง56คนสำหรับงานแข่งขันกีฬาคนพิการทั่วประเทศครั้งที่4ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่14หา19ธันวาคม2025ซึ่งได้กำหนดเอากีฬาคนพิการทั้งหมด9ประเภทกีฬาสำหรับแข่งอัตปือได้ส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมี3ประเภทกีฬาคือกีฬาแล่และล้านกีฬาลอยนำและกีฬายกน้ำหนักรวมมีคณะนำกองเลขาประสานงานครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกและนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน53ทานยิ่ง6ทานนักกีฬา13คนยิ่ง3คนผลได้รับของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่12สามารถยาได้7เหรียญคำ10เหรียญเงินและ19เหรียญทองรวมทั้งหมด36เหรียญจัดอยู่ในอันดับที่11ในจำนวน21ภาคส่วนในทั่วประเทศโอกาสดังกล่าวได้มีการมอบเงินบำเหน็จเหรียญใบหยองย่อและใบชมเชยของคณะกรรมการปกครองแขวงให้สาพันธ์กีฬาและทัพนักกีฬาอย่างสมเกียรติ
5: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: วันที่27กรกฎนี้คณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาการนำภาษีนำเวียกงานรอบด้านของคณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงประจำ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์มีท่านวันคำเก่งยาสงกัวเลขาคณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยบรรดาคณะพักฮากฐานเข้าร่วม
6: ในกล่องประชุมสหายวันคำกิ่งยาสงกัวได้กล่าวเปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการโดยสหายได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของกล่องประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสุ่มสติปัญญาทบทวนและตีราคาอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับด้านดีผลสำเร็จข้อคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนใดในการนำพาซีนำในระยะ6เดือนต้นปี2026พร้อมทางได้เฮียงฮ้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสริมขยายประชาธิปไตยสุ่มสติปัญญาและเฮือแหงเข้าในการค้นคว้าประกอบความคิดคำเห็นย่างกงไปกงมาเพื่อให้กองประชุมดำเนินไปด้วยผลสำเร็จและบรรลุตามระดับคาดหมายที่วางไว้จากนั้นสหายอู้เงินดวงมณีกรรมการคณะพักฮากฐานได้ขึ้นผ่านห้างบทสรุปซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่คณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในระยะ6เดือนต้นปีโดยเฉพาะการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการคุ้มครองเอกสารขาเข้าขาออกเกือบ 2,000 ฉบับได้ห้างข้อตกลงอนุมัติงบประมาณเป็นหอยลานกีบให้บรรดาพนักงานองค์การและ5เมืองเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานเฮกเซียวกับบรรดาบ้านและได้เคลื่อนไหวประกาศสร้างตั้ง14ตะเสงทั่วแขวงสำเร็จพร้อมทางได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์4ชุดมอบให้4บ้านคือบ้านน้ำสานบ้านสำทองบ้านน้ำยนและบ้านผลโฮมคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์รายงาน
1: วันที่27กรกฎนี้อยู่สมสรเมืองหลวงน้ำทาจะจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มีทานสีจันทร์รอท้องลอยห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองให้เกียรติของห่วมของทานคำแก้วจันทวงศ์หัวหน้า แผนกการเงินแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: กองประชุมท่านนางจันหอมป่านบุญทันหัวหน้าห้องการการเงินเมืองได้ผ่านบทสรุปจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำ6เดือนต้นปี2026ซึ่งเห็นว่าเศรษฐกิจของเมืองหลวงน้ำท่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโครงประกอบเศรษฐกิจแขนงกสิกรรมกวมเอา 77.33 ส่วนห้อยเพิ่มขึ้น 0.86 ส่วนห้อยแขนงอุตสาหกรรมความเอา 10.76 ส่วนห้อยเพิ่มขึ้น 2.14 ส่วนห้อยและแขนงบริการความเอา 55.31 ส่วนห้อยเพิ่มขึ้น 12.04 ส่วนห้อยพร้อมนี้ยังสามารถกุดขนไล่หับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 7.38 ตึกกีบกองประชุมยังได้แนะนำความรู้พื้นฐานในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐวิธีการติดตามกฎกาการสรุปรายงานและวิธีการสร้างแผนการลงทุนประจำปีพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทบทวนข้อข้องข้างในระยะผ่านมาและวางมาตรการแก้ไขในต่อหน้าปิ่นแก้วซอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะเวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะเวนออกพงศาลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา28องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสะบันเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา30องศาภาคใต้แขวงสะละวันจำปาสักเสกองและอัตตะปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกในระดับปานกลางหาหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง19หา25องศาต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาลาวพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปิงปองโลกครั้งที่4ระหว่าง30กรกฎาคม8สิงหาคม2026นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรับนักกีฬาและคณะจัดการแข่งขันจากสาวกว่าประเทศในวันที่25กรกฎาคมนี้ที่ฮงแฮมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีแถลงข่าวงานแข่งขันปิงปองโลกสาวหนุ่มเยาวชนและหุ่นทั่วไปโดยการเข้าร่วมของทานกิงมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารองประธานโอลิมปิกแห่งชาติทานนางเวียงเงินไข่คำพิทูลประธานกิติมศักดิ์สาพันธ์กีฬาหมากแร่แห่งชาติท่านนางแสงเดือนราชจันทบุญประธานกิติมศักดิ์สาพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติห้องประธานกีฬาปิงปองอาเซียนท่านสำราญพันขวงประธานสาพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติมีบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผ ผู้ให้การสนับสนุนและแขกรับเชิญหลายภาคส่วนเข้าร่วมท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสยกล่าวว่าบทบาทในการเป็นเจ้าภาพแม้นมีความหมายสำคัญเป็นการหัดแน่นความสมัคคีกับบรรดาประเทศสมาชิกตอบสนองแนวทางนโยบายการต่างประเทศเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรและพื้นฐานโครงสร้างเวียกงานกีฬากายกรรมและเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของลาวเฮาดังนั้นขอเรียกร้องให้พวกเฮาเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันการเป็นเจ้าภาพที่ดีต้องเริ่มจากการให้ข้อมูลที่ดีถูกต้องทันเวลาแก่ผู้ที่จะมาร่วมการบริการการเดินทางบอนผักเสาสำคัญที่สุดแมนทัศนคติของพวกเฮาในนามเป็นเจ้าภาพต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าหนึ่งในโอกาสวันทหารเสียองค์ขะนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติเวียดนามครบรอบ79ปีในวันที่26กรกฎนี้คณะผู้แทนคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสภาแห่งชาติรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโหมประเทศชาติเวียดนามได้ไปวางพวงมาลาอยู่สุสานประธานโฮจิมินห์เข้าร่วมพิธีมิทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านลีมิงฮึงนายกรัฐมนตรีท่านเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติท่านเจินกิมตูผู้ประจำการคณะเลขาธิการประธานโฮจิมินห์การนำผู้มีความเก่งกล้าสามารถนักวีรชนปลดปล่อยชาติผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อภารกิจแห่งการปลดปล่อยชาติโตสู้เพื่อสันติภาพและความผาสุกของประชาชนเวียดนามและประชาชนโลก
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่26กรกฎนี้ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กำลังเยี่ยมยามซีรีได้เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่อซีรีในทันทีและเรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มทวีการสนับสนุนด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเข้าในการสร้างสารซีรีส์ขึ้นใหม่ท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวในกองประชุมแถลงข่าวในมื้อเดียวกันว่าการข้ามผ่านทั้งการเมืองของซีรีส์กำลังก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางที่ถูกต้ององค์การสหประชาชาติยินดีช่วยเหลือซีรีส์สุกยูเวียกงานการสอบสวนความรับผิดชอบระบบตุลาการในระยะข้ามผ่านความปองดองกันของส้นเผ่าการห่างรัฐธรรมนูญและอื่นท่านยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้การสนับสนุนด้านการเมืองการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือตัวจริงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่การกลับคืนอย่างปลอดภัยสมัครใจและมีเกียรติศักดิ์ศรีของสาวอพยพและสาวผาดพักจากบ้านเกิด
1: ตามข่าวจากต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเก็บภาษีข้างใหม่กับสินค้าที่นำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในอัตราระหว่าง 10.5% 52.5% โดยประเทศไทยถูกเก็บในอัตราสูงสุดที่ 12.5% ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอ้างว่ามาตรการเหล่านี้แม้นการลงโทษประเทศต่างๆที่ปล่อยให้มีการนำใช้แรงงานบังคับซึ่งสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันที่บ่เป็นธรรมคณะบริหารงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้แถลงว่าสหรัฐอเมริกาจะลืมเก็บภาษีใหม่ในอัตราสูงสุด 12.5% สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาจำนวน60ประเทศมีผลบังคับใช้แต่วันที่24กรกฎนี้เป็นต้นไปสำหรับประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จาก60ประเทศที่ประเสริฐกับอัตราภาษี 12.5% รวมมีไทยเวียดนามและจีนส่วนอัตราภาษีที่ต่ำกว่าซึ่งอยู่ในระดับ 10% แม้ยังถูกนำมาใช้กับ17ประเทศที่มีกฎหมายบางประการห้ามการนำใช้แรงงานบังคับได้แก่อาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชีแคนาดาเอกวาดอร์เอลซาวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียซอกดานีมาเลเซียเม็กซิกปากีสถานศรีลังกาและอื่นๆนอกจากนั้นประเทศคู่ค้าอีก5แห่งได้แก่สหภาพยุโรปเขตไต้หวันของจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและสวิสจะต้องถูกเก็บภาษีเพิ่มเติมให้เป็น 10% หรือ 12.5%
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อัน
8: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได้
9: อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้
9: บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หักโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
11: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: หักซานหาเอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจตั้งหอมจิตหอมใจนำไส้เงินกีบลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงพันเมลการที่คิดฮอดจิตถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงที่นครหลวงวิจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังรายการนี้ได้แจ้งสะดวกสบายเนาะที่นครหลวงวิจันทร์แขวงวิจันทร์อุดมไซหลวงพระปางสี่แขวงภาคใต้สารวันเซกองจำปาสักและตะปือถ้าว่าผลของการรับฟังมื้อนี้บ่จะบ่แจ้งมีรายการยังรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้เข้าไปที่เว็บ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกหลายคนหลากอาชีพบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายนักเรียนนักศึกษาพร้อมกันนั้นสาขาอาชีพหนึ่งที่บ่ได้ลดละเสียกันเนาะเป็นสาวเกษตรกรไถนาหัวสวนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์สร้างเศรษฐกิจครอบครัวอยู่ในขณะนี้ทุกคนมีหน้าที่ภาระหน้าที่ที่ต้องได้รับผิดชอบแตกต่างกันไปแต่กระเสือว่าจุดมุ่งหมายของเฮาทุกคนนั้นคือการแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมการแก้ไขเศรษฐกิจครอบครัวให้นับมือนับดีขึ้นแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองพึ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้ได้เสื้อบ้านทุกคนต้องมีปัจจัยพื้นฐานเงินสารที่อยู่อาศัยมีงานพนะมีการประกอบอาชีพมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถเฮ็ดให้ตนเองนั้นมีอยู่มีกินหลุดพ้นจากความทุกข์ยากและมื้อนี้30นาทีในรายการเพื่อนธนาคารอนุรักษ์ก็จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงให้บรรดาท่านได้ติดตามหาฟังสืบเนื่องจากหลายๆอาทิตย์หลายๆวันที่ผ่านมาเนาะพวกเราก็ได้นำเสนอไปบางส่วนแล้วมื้อนี้จะสืบต่อในมาตราที่123เป็นต้นไปเด้อข้อมูลรายละเอียดจะเป็นคือดังใดนั้นติดตามหาฟังในระยะต่อไปต้นรายการนี้แจ้งไว้สำหรับท่านใดที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเราที่ปิ่นอ้อมบ่ว่าจะเป็นคะแนนการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์การธนาคารโทรมาได้เนาะคะแนนการตลาดทุน021217770การธนาคาร021260283เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าติดตามช่องทางเว็บไซต์ได้ www.lsc.gov.la ส่วนว่าเนื้อในรายละเอียดทุกข้อมูลเลยพวกเรายังสั่งรวมแล้วก็เอาลงไว้ที่เว็บไซต์และ Facebook กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต้นรายการแบบนี้เป็นบรรยากาศก่อนเป็นรายการฝากตอนเอาโฆษณาก่อนเนาะและอย่างต่อไปนั้นจึงหาฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย
3: ์สบายดีบรรดาทานมื้อนี้ดัษณีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ทานจะสามารถรับหลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละหลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พวกข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
4: ก่อนท่านจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนท่านต้องมี2บัญชีคือบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทหลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ท่านได
3: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายหลักทรัพย์สามารถรับหลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแม่นทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30-15:00แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับหลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชี ีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างผ่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แม่นแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
4: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแม่นมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทแรงงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่อการสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแม่นสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตล.กทจำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
3: บรรณทานมาฮอดนิรัศนีและมหาสนต้องได้ลาทานไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า
4: สบายดีย
0: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
5: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเฮืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ยินดีต้อนรับในรายการอีกครั้งหนึ่งข่าวสูตรระยะเวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารอยู่น้ำกัน30นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30 13:00 กัดเสือว่าข้อมูลในรายการนี้จะเป็นบอนอิงให้แก่ประธานท่านใดที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเราเนาะบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารข้อมูลที่พวกเราได้นำเสนอออกอากาศทุกมื้อนี้ก็คือการสนองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและยานี้มาฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่123เป็นและกันในมาตราที่123นี้ได้ระบุถึงขอบเขตการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจตามขอบเขตดังนี้1. จดทะเบียนหลักทรัพย์ 2. ซื้อขายหลักทรัพย์ 3. รายเรียงธุรกรรมหลักทรัพย์ 4. ดำเนินธุรกิจอื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์นั้นต้องได้ขออนุญาตนำคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่124สิทธิ์และนาทีของตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์และนาทีดังนี้1. ดำเนินธุรกิจตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่123ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ค้นคว้าสร้างแผนการและนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ 3. สร้างระเบียบการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของตน 4. คุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของสมาชิกและติดตามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 5. ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรม6. สร้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ฐานข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์และระบบเครือข่ายที่ทันสมัยให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 7. ให้การร่วมมือและสนองข้อมูลแก่คณะกวดกาเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ผัวพันร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและองค์การอื่นเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์9. ปฏิบัติเวียกงานปันสีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง 10. รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของตน 11. สร้างและคุ้มครองกองทุนปกป้องความ

0: ันนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
1: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
1: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร
2: ์แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวหวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่โดยเฉพาะแม่นท่านใดที่มีความสนใจต่อเวียกงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นคะแนนการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารเป็นเวียกงานที่เป็นอ้อมพวกเราจะตั้งปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อถ้าว่ามีรายการท่านใดนั้นมีความสนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์หรือว่าอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้มีบริษัทห้างห้านหัวหน่วยธุรกิจใดบ่ที่ได้ซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของพวกเราหรือบ่นั้นแม่นสามารถโทรมาได้เด้อในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าผ่านทางหมายเลข1602โทรมาได้ในมงรัฐการมีรายการและเว็บไซต์ที่สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นก็คือ www.lsc.gov.la ส่องทาง Facebook มีรายการกับพิมพ์ง่ายๆเลยเนาะพิมพ์เป็นภาษาลาวนี่แหละว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีข้อมูลรายละเอียดมีรูปภาพแน่นอนว่าท่านจะได้เบิ่งได้รับชมได้ไปอ่านข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อว่ามีรายการท่านใดที่มีความสนใจแท้เป็นบุคคลนิติบุคคลบริษัททางห้านต้องการห่มหุ้นหรือว่าลงทุนในแขนงการน้อยใหญ่ก็ตามมีรายการอย่าลืมเนาะนอกจากการหับฟังหับสมผ่านทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราแล้วพวกเรายังมีรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์แห่งสัตว์ลาวช่องหนึ่งคือรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:30-21:00 สะดวกเบิ่งขึ้นหลังในวันผ่านตอนเช้าก็สามารถเบิ่งได้เนาะ 9:00-9:30 ฝากฝากมีรายการไว้เนาะและยังนี้มาสืบต่อเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์สกลสืบต่อในมาตราที่125ในมาตราที่125นี้ได้ระบุไว้ว่าการทอกและการนำไส้ทุนจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ผู้ที่มีจุดประสงค์ขออนุญาตดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ต้องถอกถึงจดทะเบียนให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้เข้าในบัญชีเงินฝากของตนที่เปิดไว้กับธนาคารธุรกิจยูทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงจดทะเบียนสามารถนำไส้เพื่อกักเก็บความพร้อมในการดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และต้องรายงานการนำไส้ทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สืบต่อมาตราที่126โครงประกอบการจัดตั้งของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์มีโครงประกอบการจัดตั้งเป็นต่อดังนี้1กองประสมผู้ถือหุ้น2สภาบริหาร3คณะกรรมการของสภาบริหาร4คณะอำนวยการ5แผนกการสำหรับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของแผนกการได้ดำเนินไว้ในระเบียบการต่างหากผ่านไปอีกครั้งในมาตราที่125และมาตราที่126สรุปคืนให้มีรายการได้รับฟังการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในรายการเพื่อนธนาคารมื้อนี้เริ่มต้นที่มาตราที่123ถึงมาตราที่126อนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนมื้อต่อไปจึงจะนำเสนอเพิ่มเติมในมาตราต่อไปดังนั้นมีรายการก็ขอให้ติดตามรับฟังน้ำกันเนาะเวลา 12:30-13:00 และยะนี้ขั้นบรรยากาศก่อนและยะต่อไปนั้นเข้าสู่และยะท้ายของทางรายการกับสิ่งที่ควรรู้จะนำเสนอในหัวข้อใดติดตามรับฟังในระยะต่อไป

0: ซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่งเงินกีบทักทายบริการเข้าสู่ระยะท้ายๆของทางรายการเนาะหวังว่าทุกคนนั้นคงหาฟังรายการของเฮาอยู่สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวและเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมีรายการหลายคนคงหาฟังรายการคบเฮาอยู่หาฟังอยู่ใส่ก็ตามยังเป็นแรงใจให้ซึ่งกันและกันกำลังพักผ่อนย่อนอารมณ์กำลังซื้อขายไงมือผู้ที่ขับยานพาหนะขึ้นมาเหนือลงไปใต้เดินทางยังมีสติระมัดระวังก็แล้วกันส่วนว่าผู้ที่ทำการผลิตและดูแลงและดูฝนบ่ว่าจะเป็นฤดูใดก็ตามเนาะที่ว่ามีการหมุนเวียนขอให้ได้รับมากผลหลายๆสำหรับการผลิตปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นอกจากการปลูกหับไซในครอบครัวแล้วเน้นปลูกหลายเน้นคุณภาพส่งขายกลายเป็นสินค้านำรายได้เข้าสู่ครอบครัวเป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่อีกทางหนึ่งให้ดีขึ้นแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะในการบีแบงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเสื่อบาต้องมีผู้ใหญ่เฮ็ดเวียกหนักๆแน่ก็ได้ผู้น้อยลูกหลานของเฮาถ้าว่าช่วยเวียกครอบครัวได้ก็ขอให้ช่วยๆบีแบงกันไปเนาะพอมีแนวจุนเจือครอบครัวไปแต่ละมื้อแต่ว่าหาทางออกช่วยกันก็คือเฮ็ดแนวใดจะให้มีอยู่มีกินจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากให้ได้ขอให้คิดๆช่วยกันเรื่องนี้เอาละระยะท้ายแล้วเนาะดังที่เสนอไว้สาระนาฮู้หรือว่าสิ่งที่ควรฮู้ปิดท้ายรายการเป็นประจำเลยมื้อนี้อนุรักษ์ก็จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าหลายคุณประโยชน์ที่ได้จากการกินน้ำเต้าหู้ถ้าว่าน้ำเต้าหู้แล้วหลายคนนี่ฮู้จักหมดท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเพศอายุใดไว้ใดสามารถดื่มได้แต่ก็มีคุณประโยชน์ได้บางคนนี่ว่าดื่มซื่อๆเด้อบ่ฮู้ประโยชน์มื้อนี้ก็เลยว่ามีคำตอบมาให้เนาะดื่มน้ำเต้าหู้เฮ็ดให้น้ำหนักลดลงทำอิฐหากทานมีน้ำหนักประมาณ53กิโลแต่หลังจากที่ลดปริมาณเข่าแรงลงแล้วเปลี่ยนมากินน้ำเต้าหู้แทนน้ำหนักของทานก็จะลดลงเหลือเพียงแต่50กิโลเท่านั้นต้องกินโดยบ่ให้ใส่น้ำตาลหรือจะให้ดีควรกินน้ำเต้าหู้ที่มีแกนผักอีตูน้ำจะช่วยให้อิ่มท้องได้ดลนี่สำหรับผู้ใดที่ว่าอยากลดน้ำหนักแต่ว่าผู้ที่อยากเพิ่มน้ำหนักเด้บ่ควรที่จะกินเต้าหู้เนาะหรือว่ากินได้ก็แม่นบางครั้งบางคราวเท่านั้นถ้าว่ากินหลายย่านน้ำหนักหลุดเด้เป็นรายการข้อดีต่อมาเนาะก็คือการดื่มน้ำเต้าหู้เฮ็ดให้สุขภาพผิวดีขึ้นอาจจะเห็นผลบ่ไวเท่าใดเพราะสีผิวในระดับกลางบ่ขาวบ่ดำหลังจากที่กินน้ำเต้าหู้น้ำหนักจะหลุดลงเรื่อยๆประมาณ1เดือนจะสังเกตเห็นว่าผิวมีระดับขาวขึ้นและเกลี้ยงขึ้น3เส้นผมงามขึ้นถั่วเหลืองเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเส้นผมบางคนกินน้ำเต้าหู้เพื่ออยากให้ผมงามแก้ไขปัญหาผมแห้งแตกปลายแต่สำหรับคนที่เริ่มจากการกินเพื่อลดน้ำหนักนั้นแต่ได้ผลข้างเคียงมานำก็คือว่ากินแล้วเฮ็ดให้เส้นผมนั้นงามขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะคนที่มักย้อมผมมีละการจะได้รับการฟื้นฟูเมื่อกินน้ำเต้าหู้ไปดลๆเส้นผมก็จะเหลื่อมงามดกหนาซุ่มซื่นขึ้นพร้อมกับการมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงน้ำอีกนี่ก็คือสิ่งที่ทานควรฮู้เนาะว่ากินน้ำเต้าหู้นั้นได้ผลดีมีคุณประโยชน์คือแนวไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วบ่ว่าทานจะกินอันใดรับประทานอันใดก็ตามจะดื่มอันใดก็ตามขอให้อยู่ในปริมาณที่พอดีเหมาะสมละกะบ่แม่นจะกินได้ทุกรูปแบบมีละกันบางครั้งอาจจะผิดพลาด หรือมีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งถ้าว่าท่านมีพยาธิประจำตัวใดหนึ่งถ้าว่าไปปรึกษาแพทย์หมอเนาะเพิ่นก็จะมีการแนะนำกินอันนั้นได้รับประทานอันนั้นได้หรือว่าให้เลี่ยงก็ควรปฏิบัติเนาะเพื่อสุขภาพทางกายที่แข็งแรงของเม็ดเลือดกลางเองขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวมื้อนี้โอลมทักทายเม็ดเลือดกลางให้ข้อมูลไปเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในขณะนี้ขอขอบใจสกอนข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอบใจเมลการทุกท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา
3: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงวันที่11กรกฎนี้ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมที่นครหลวงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พงษ์วิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะส่งฝ่ายกับท่านเซอร์เกย์ลาฟโรฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียในการพบปะส่งฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีและติราคาสูงตัวการพัวพันกันอย่างเป็นประจำในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมภาคพื้นและสากลซึ่งได้กลายเป็นประเพณีปฏิบัติที่สำคัญในการหัดแนนสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อความเสื้ออกเสื้อใจและการเพิ่มทวีการหัวมือบนพื้นฐานกู้หัวมือยุทธศาสตร์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหพันธ์รัสเซียพร้อมเดียวกันนี้ทั้งส่งฝ่ายได้ทบทวนคืนและแสดงความเพิงพอใจต่อมากผลการหัวมือส่งฝ่ายและหลายฝ่ายในระยะผ่านมาที่ได้รับการเพิ่มทวีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อสุขอยู่การหัวมือในบรรดาคงเขตที่ส่งฝ่ายมิถะแหงให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและคงเขตอื่นๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนส่งชาติลาวและรัสเซียนอกนี้ส่งฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่ส่งฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันพร้อมทั้งยืนยันคืนจะสืบต่อสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อประกอบส่วนเขาในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในทั่วโลกเคียงคู่กันนี้ส่งฝ่ายยังได้ติราคาสูงต่อมากผลการหัวมือในขอบอาเซียนรัสเซียในระยะผ่านมา
5: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
6: ไลกา Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้องกันกับเมื่อวันอังคารพบพ้องกันท่ามกลางสายฝนนั่นล่ะน้องกิ้งไมแลนด์เข้ามาสตูดิโออยู่ตึกเนี่ยเห็นฝนตกงิบหยับงิบหยับก็คงจะลวดกันไปเพื่อนละจนเข้าพรรษานะพ่อแม่พี่น้องไล่คนห้างหากักเกี่ยมข้าวต้มข้านมไปใส่บาตรญาตินำใส่ให้ไผ่ไว้เกินว่าคนลาวที่นับถือศาสนาพุทธเฮาจะอยู่บ่อนได้เฮาก็บ่ปะให้ฮิดมองบ่ละให้ของเศร้าเฮาก็ปฏิบัติตามฮิด12ของ14ที่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ปฏิบัติมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะให้กับชีวิตเฮานั่นล่ะทีมงานแถวนี้เพิ่นก็ว่าสิฟ้าวกลับบ้านไหวได้ซีฟ้าวไปพาบักพาวไปเห็ดข้าวต้มแซ่บๆมาซะเลยก็เลยว่าโอเคอย่าลืมหิ้วมามืออื่นมีข้อแลกเปลี่ยนกับมื้อวันอังคารเป็นมื้อที่บ่เฮาหยิบเพลงเก่าๆมาให้มีรายการได้ฟังเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าอ่ะฉะนั้นมักเพลงของผู้ใดที่ว่าจือสื่อน้องก็สามารถกิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน0305787052ทักทายกันก่อนมีรายการ

ก็หยิบผลงานของนักร้องเพลงร็อกจากอเมริกาบองโจวีเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Thank You For Loving Me ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาให้เราได้ฟังแต่ปี2000กับสาวปลายปีนะท้ายปี2000ซึ่งเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโออัลบั้มที่7ของผู้เกี่ยวใส่ชื่อว่า Crushเป็นการแต่งเพลงบองโจวีแต่งร่วมกับลิเจซัมเบราซึ่งเป็นเพลงที่แสดงความขอบใจความรู้บุญคุณที่หยิบยืนกันสวยเลือในยามทุกยามตกต่ำประมาณนั้นเนื้อในเพลงมันก็จะเน้นคำว่า healing healing ก็คือถ้าว่าเฮาตกทุกข์ได้ยากก็เข้ามาปัวแปลงชีวิตเฮาให้ดีขึ้น protection ก็มีคำว่าปกป้องอะเนาะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ว่าขอบใจที่เจ้าให้หักกับค่อยที่เจ้ามอบความหักที่ดีๆเนื้อในเพลงตอนหนึ่งเขียนว่า lifting someone up before they fall or lose in life's battle เป็นที่มาของเพลงนี้ว่าขอบใจที่ดึงไพ่คนหนึ่งหรือว่าสุบชีวิตไพ่คนหนึ่งขึ้นมาก่อนที่เขาจะจมปักลงกับการต่อสู้นะชีวิตของตัวเองหรือว่าโศกสตาหรือว่าสตากรรมของตนน่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นประมาณนั้นสาวปลายปีแต่ก็ยังอยู่ในใจของหลายคนกับเพลงนี้หยิบมาทักทายเข้ากับธีมของมือวันอังคาร Colorful Music นำเพลงเก่าให้ในรายการได้ฟังสามารถซื้อสั้นกันได้0305787052ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขานี่ก็ถึงไรยะที่เพิ่นจะแรนดอมมอบโซกไปเลยได้ท้ายเดือนได้เนาะเป็นการเริ่มสลองครบฮอบ30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นเพิ่นมีโปรตั้งแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปจนถึงท้ายปีฉะนั้นเดือนนี้เพิ่นก็จะแจกออกไป100ล้านพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดที่ใช้บริการของลาวโทรคมสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มเงินเนาะคันถ้าว่าเขาจะตื้มเบี้ยตื้มเงินเฮาอย่าหลุดเด้อตื้มอย่าหลุด100,000กีบเท่านั้นได้เฮาก็สามารถเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแลนเดอร์มื้อนี้28คันเพิ่นแลนเดอร์เมื่อวันที่30เนาะท้ายเดือนตรงเป๊ะก็คงอย่างแต่2มื้อหรือว่าบางเทื่อเดือนนึงผ่านไปน้อยนึงเพิ่นก็แลนเดอร์ยิงใส่ความสะดวกมิดรายการก็สามารถติดตามผลของการแลนเดอร์ผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นแหละ

0: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: เออนี่ตูน
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โอ้
7: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสั่ง

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าเงียบๆหน่อยเป็นน้ำฝนตกแน่อากาศเป็นใจมันบ่ก็อย่าลืมเนาะห้างฮานได้สนใจอ่ะที่ติดตามรายการพวกเราแล้วอยากจะเดินทางพร้อมกันก็สามารถติดต่อพวกเราได้ขณะจะทำรายการเบอร์นี้ล่ะ0305787052ติดต่อเข้ามาเนาะมักแบบใดกับอุลมกันแดก10นาทีตอนต้นอย่างใดส่วน50นาทีนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมกาสำหรับผู้ใดไปเที่ยวประเทศใกล้เคียงบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางไซต์บริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยนี่ล่ะบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนี่นะเอาเปิด IR กับเครือข่ายลาวโทรคมเนาะเขาเปิด IR ก่อนข้ามมาสั้นๆไปแล้วเขาก็ไปจับเครือข่ายที่มีการร่วมมือกับเราโทรคมก็สามารถเปิดได้ทั้งเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนมีเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เปิดได้ไซส์อย่างสบายใจเพราะว่าเขาหัวแพ็กเกจนี้ที่เขาสมัครมูลค่าเท่านั้นไซส์หมดแล้วก็คือหมดประมาณนั้นน่ะเนาะฉะนั้นพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกัน 15,000 กิแมนไซได้1มือรหัสแพ็กเกจมันเล็ก1 40,000 ไซได้3มือรหัสแพ็กเกจมันเล็ก3 70,000 นั้นไซได้1อาทิตย์รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เด้อชื่อรหัสไว้แล้วพวกเราก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอได้โดยกดเครื่องหมายดาว2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกยังจะบอกว่าเวลาที่เราซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งในระบบตัวนี้เนาะในบริการตัวนี้มีรายการระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อเพียงแต่ไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AISถ้าว่าบ่แน่ใจว่าไปจับเครือข่ายปลายทางเฮ็ดแบบใดมีรายการก็สามารถสอบถามบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามผู้ที่เคยใส่มันก็บ่ได้ยากอีหยังเนาะแต่ว่ามันมีขั้นตอนน้อยนึงมาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทูนอินมาออกจะเป็นคันทรีเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Green Glass of the Home เหมาะเลยล่ะหน้าฝนแบบสีออมแอมยาวเหือนก็เลี้ยวไปเห็นแต่หญ้าเขียวบางเถื่อกายเขียวเป็นตึบ ผู้บ่ทางเด้เนาะ อ่ะกำมอให้กับมีรายการ

ก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆง่ายๆเนาะแต่ว่าความหมายค่อนข้างจะเศร้าอ่ะเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Green Green Grass of Home เป็นผลงานของ Tom Jones ซึ่งเป็นนักฮ้องนักแต่งเพลงสาวเวลเวลก็จ้าอังกฤษอ่ะเนาะซึ่งฮ้องเพลงนี้ไว้แต่ปี1966ท้ายปีอยู่ในอัลบั้มที่ปล่อยเต็มโตในปีถัดมาก็คือปี1967 60ปลายปีแล้วเนาะแม่มิดรายการก็ถือว่าในระยะนั้นก็เป็นเพลงที่ติดอันดับ1ใน UK Single โดยเฉพาะในท้ายปี1966ในระยะคริสต์มาสฮิตฮอตกันสุดๆเซิงเพลงก็มีความหมายเกี่ยวกับนักโทษที่จะทึกปาห้านคนหนึ่งกำลังฟันเทิงบ้านอันอบอุ่นและครอบครัวแล้วตัวเองตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองยังอยู่ในคุกแล้วกำลังจะทึกปาห้านในมือต่อมาประมาณนั้นฉะนั้นเนื้อในเพลงน้องก็จะรีเริ่มเทิงข่มไฟฟันเทิงบ้านนั้นอบอุ่นแล้วตามมาก็ไม่เทิงข่มเจ็บปวดที่ได้เหตุผิดพลาดไปประมาณนั้นแล้วจุดจบของชีวิตการห้อยห้ายกลับบ้านแต่จะได้กลับก็ต่อเมื่อตัวเองสิ้นลมหายใจไปประมาณนั้นนะเนาะฟังแล้วมันก็เศร้าแต่วันจังหวะเพลงก็ค่อนข้างจะได้ใจอยู่หยิบไม้มีรายการได้ฟังเก่าใหม่จะเป็นเพลงพ็อปร็อกซอฟร็อกหรือจะเป็นคันทรีกันแล้วแต่ฉะนั้นมีรายการอยากจะฟังแบบใดก็สามารถกิ้งกังมาบอกกิ้งไม้ว่าอยากจะฟังเพลงนี้ระยะปีนี้หรือว่าเพลงของนักร้องคนนี้เขาก็จะได้ฟังเพลงตามเทรนที่เขาต้องการเด้ yes, จะเน้นเป็นเก่าๆอ่ะเนาะให้ทึกกับเมื่อวันอังคารพวกเขา 5-60 ปี ตั้งแต่พอตู้แม่ตู้คุณก็ได้เนาะหรือว่าไทยเฮาเจ้าค่อยก็ทึกว่าเก่าแล้วได้รุ่นลูกรุ่นล่านนี่ก็ยังว่าอย่างออนเทรนอยู่ประมาณนั้นน่ะเนาะขอบใจเราโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการเราโทรคมตอนนี้เพิ่นเปิ้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถเอาคะแนนสะสมไปแลกมูลค่าโทรไปแลก data ฉะนั้นบางคนก็จะงงอะว่าคะแนนน่ะเอามาจะใช้จริงไหมเนาะคะแนนมันไม่ถึงสิ่งที่เฮาใช้โทรนี่ล่ะในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนก็สะสมไว้ในระบบมันก็จะมีระยะให้สะสมแล้วระยะให้มีรายการนั้นสามารถเอาไปแลกฉะนั้นเป็นกระเปิดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราไปแลกห้อยคะแนนแลกเป็นมูลค่าโทร 10,000 กีบจะได้5มือรหัสตัวนี้มันเลข10จือรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกนอกจากนั้นเราสามารถเอาห้อยคะแนนแลกเป็น data 5กีบใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มือรหัสเลข12ห้อยคะแนนแลก data 2กิก5มือรหัสเลข13จื้อแล้วเนาะแต่ละแพ็กเกจเวลาแลกอะแล้ววิธีแลกก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็สามารถแลกได้จนถึงท้ายปีเด้อหรือจะแลกผ่านบริการ M Service ก็สามารถแลกผ่านแถวนั้นได้นะสองทางนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ยังจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาลุ้นและปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้ใดยังบ่ทันได้ปฏิบัติคิดว่าเพิ่นยังบ่ได้แรนเดิมเถื่อมื้อนี้28 1เป็นแรนเดิมอาจจะ30หรือว่าก่ายนั้นต้นเดือนหน้าสินะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาก็สามารถปฏิบัติ
พื่อเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแลนเดอร์มาเป็นการแจ้งรางวัลคุ้มครอง30ปีแห่งการสร้างตังของบริษัทลาวโทรคมซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนลักเนาะในรายการพวกเฮาเงินไข้ก็ง่ายๆเวลาเฮาตื้มเงินน่ะจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่อย่าหลุด1แสน1แสนกีบเท่านั้นนะตื้มแล้วเฮาได้ซ้ายเฮาได้ติดต่อแล้วเฮายังได้ลุ้นรางวัลท้ายเดือนนี้เพิ่นแจกไปห้อยล้านนะห้อยล้านห้อยล้านกีบเดือนนี้เดือนหน้าก็ห้อยล้านเดือนไหนห้อยล้านแจกไปถึงท้ายปีท้ายปีเพิ่นมีแจ็คพอต 1.4 ตื้อไรก็ใส่คอเอิ้นว่าเป็นคํา300ปลายล้านกิ่งไม้ก็ลุ้นได้ก็รู้สึกว่ามีทํานองแบบว่าสิถึกรางวัลประมาณนั้นจากอันใดเพิ่นเนาะก็รู้สึกว่าขันมือยับยิบยับยับกิ่งไม้ก็ลุ้นอยู่ลุ้นไปลำการไม่ไรกัน

0: ลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะลคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทะลคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
7: เออนี่ตุน
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทะลคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ้
7: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก

แหละจึงสับเปลี่ยนให้มีรายการได้ฟังให้มันทึกทิศนึงอ่ะให้มัน cover ผู้ใดมักเพลงเก่าผู้ใดมักเพลงใหม่ผู้ใดมักมิกซ์อัพกันสิก็เพียงแต่มีรายการมูลมาติดตามผ่านฮอยซามก็คือ94หรือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราล็อกเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮอยซามแล้วถ้าจะทึกใจไปกว่านี้น้องมีรายการก็สามารถฟีดแบ็กกันมาโทรเข้ามาข้อเพลงที่เขาอยากจะฟังนั่นแหละลำพังจริงไหมเพลงได้กระมวลมัดตอนนั้นอยากจะให้ทึกใจกับประกอบเสือนกันเข้ามาตอนนี้เราโทรคมแจ็คโซกซองตื้อมาถึงวัดแจ็คกันมาตั้งแต่เดือนแล้วแล้วก็แจ็คไปจนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วมูลค่าซองตื้ออันนี้เพิ่นแจ็คเสริมสลองคมหอบ30ปีแห่งการสร้างตังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถเข้าไปลุ้นรางวัลดังกล่าวแต่ละเดือนเพิ่นแยกเด้รางวัลเพิ่นแยกออกมาเป็นเดือนละหอยล้านเนาะในเดือนนี้ก็ออกไปหอยล้านสินะมื้อนี้ก็28ละผู้ใดยังบ่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็คือตื้มเงินในบริการได้ก็แล้วแต่ครบ 100,000 กีบเขาก็เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นกันไปติดตามกันไปพ้นของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราทีเลคอมเด้อ

มิตรรายการเมื่อวานเห็ดข้าวต้มเด้อกิ่งไม้ก็ยังขึ้นอยู่ว่าเอ๊ะมื้อนี้กันถ้าว่าเรียกแล้วไหวเนาะก็จะกลับไปถ้าว่าบุญเทิงเด้อก็มีมะพร้าวย้อนอยู่ใบตองก็บริซื้อออมเหือนก็ปลูกต้นกล้วยไว้อยู่เนาะซ้ำสิใส่ใบตองซ้ำสิกินกล้วยประเภทมะม่วงอะโวคาโดเออเดี๋ยวนี้มันฤดูมะม่วงฤดูอะโวคาโดปีนี้รู้สึกว่าอะโวคาโดมันจะเป็นนอนอาจจะฝนตกลายแต่ก็เป็นลายแต่รู้สึกว่ามันเป็นนอนเป็นลายกินก็จนได้แจกคนละเอามาให้แถวนี้เนี่ยแยกปันกันไปกินนำกันเพื่อผิวพรรณจะได้ดีได้งามผู้บ่าวผู้ว่าก็สังเกตอยู่ก็กินมาได้หลายอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่ามันยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงปันได้อาจจะใช้เวลาโดนมาเนาะมาต่อกันด้วยเพลงนี้คันเบ้าเพลงเก่าก็เถือเป็นหนึ่งในเสียงเพลงที่หลายคนฟังแล้วจึงฟังแล้วจึงรู้สึกว่าเออเพลงนี้แหละก็มอบให้กับมีรายการเด้อ

ก็คงจะทึกใจสพผู้ได้อยู่ในยุค70นะเนาะ70 80ประมาณนี้เพลงนี้เจมส์สไตเลอร์เป็นผู้ร้องแฮนดี้แมนซึ่งแสดงว่าตัวเองนั้นเป็นเชี่ยวชาญในการปัวแปลงซ่อมแซมดูแลหักษาหัวใจที่แตกสลายประมาณนั้นบอกว่าตัวเองเป็นนักซ่อมแปลงแฮนดี้แมนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฟื้นฟูผู้ใดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความหักผู้เกี่ยวห้องวัย1977อยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า JT เนาะความจริงเพลงนี้ฮิตฮอตสุดๆแมนเจมส์ไตเลอร์เป็นคนฮ้องบ่ออริจินอลพวกที่ฮ้องรีเลิมอ่ะนักฮ้องต้นฉบับแมนจิมมี่โจนส์และโอทิสแบล็กเวลซึ่งพวกเกี่ยวฮ้องเพลงนี้ไว้1959-60แบบฮิตฮอตตอนนั้นก็ได้แล้วเจมส์ไตเลอร์เอามาคัฟเวอร์1977แห่งเป็นที่ฮู้จักและยังอยู่ในใจของผู้ฟังอยู่แฮนดี้แมนกิ๊งไม้ก็บ่ได้ฟังดนแล้วเพลงนี้เนาะจำได้ว่าตอนเป็นนักเขียนส่วนลายก็เห็นคันว่าฮ้องเพลงสากลน่ะก็มักเอาเพลงนี้มาฮ้องแล้วก็มาลิ้นกีตาร์ประมาณนั้นเนาะเวลาดีดกีตาร์ไปแน่ตบอันนั้นตุกกีตาร์มันก็จะเป็นจังหวะตุบตุบตุบดีเบาปั่นมาเพิ่นเคยลิ้นก็เก่าแล้วล่ะเนาะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังบ้างมาคงทึกใจเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการบอกแล้วเบาอีก็คือตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการครบฮอบเสริมสร้อง30ปีแห่งการสร้างตังหรือว่า30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นเพิ่นคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการแจกแต่เดี๋ยวนี้จนถึงท้ายปีส่งเตือรวบรวมมูลค่าที่จะแจกออกไปแล้วเดือนนี้ก็ใกล้เต็มทีแล้วมื้อนี้28อ่ะคันถ้าว่าเพิ่นว่าแจกท้ายเดือนเนาะเพิ่นแรนดอมท้ายเดือนปกติก็จะเป็น30ท้ายเดือนเป๊ะหรือว่าต้นเดือนเพิ่นแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเรา Telecom ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเรายังมีเวลาปฏิบัติตามเงินไขนั่นก็คือเมื่อเฮาต้องการตื้มเงินในเครือข่ายเขาต้องตื่มให้บุรุษ100,000เด้อบุรุษ100,000เพื่อจะเข้าไปสิงรางวัลหอยล้านกีบได้เป็นแจกเดือนนี้เดือนหน้าก็หอยล้านเดือนไหนก็หอยล้านพูนได้จนถึงท้ายปีท้ายปีนี้มีรางวัลใหญ่ 1.4 เตื้อแล้วมีเป็นคำจะเป็นใส่คอใส่แขนก็แล้วแต่300ปลายล้านโมใส่หัน

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กาขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกันเนาะพวกเฮาไกลไกลไกลแล้วล่ะอย่าง3นาทีเท่านั้นเนาะไกลจะถึงจุดหมายปลายทางพวกเฮาแล้วกลับมาให้มีรายการได้ติดตามทุกมือผ่านช่องทางนี้ 13:54 นบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถทุนินมาติดตามเพลงสากลทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่กับเมื่อวันอังคารกันเน้นเป็นเก่าเก่าเก่ากึกเก่ารุ่นพอตูแม่ตูหรือว่าเก่าไทยเฮาเจ้าค่อยประมาณนี้ส่วนวันพุธนั้นก็เป็นปล่อยตามใจอยู่แล้วเนาะวันประหัสกันเน้นออนเทรนก็ติดตามกันได้ทุกมือนั่นล่ะเข้ามาส่งท้ายกันด้วยผลงานของ Scorpion เนาะเพลงนี้ When the smoke is going down เสียงเพลงเหมือนเมื่อใดกิ่งไม้ก็จะ say goodbye กันไปเนาะก่อนจะไปนั้นก็ขอบใจไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนโดยซัพพอร์ตบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกันก็อย่าลืมนะถ้าว่าจะเติมเงินในเครือข่ายต้องเติมให้ครบ100,000นะเพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลเพิ่นจะแรนดอมไกลแล้วล่ะท้ายเดือนแล้วเด้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขเนาะผิดพลาดประการได้ข้ออภัยมาพอกันใหม่มื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักมีบทบาทสำคัญเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐสนองข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้สาระและความบันเทิงแก่สังคมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมแขวงจำปาสักประกอบความเห็นในหัวข้อบทบาทของวิทยุท้องถิ่นในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคอยู่แขวงจำปาสักในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าสถานีวิทยุแขวงจำปาสักสร้างตั้งขึ้นในปี1968ภายหลังปลดปล่อยแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่เสื่อมซึมผ่านขยายแนวทางนโยบายมติของพรรคกฎหมายของรัฐและข่าวสารต่างๆของพรรคและรัฐไปสู่ประชาชนทุกสั้นโคนภายในแขวงมาฮอดปัจจุบันสถานีวิทยุแขวงมีรายการออกอากาศทั้งหมด36รายการประกอบมีรายการที่ผลิตโดยสถานีวิทยุของแขวง18รายการรายการจากบรรดาแผนกการอ้อมข้าง16รายการและรายการข่าวท้องถิ่นและข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมนั้นยังมีรายการเฉพาะที่เน้นใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดและการโฆษณาศึกษาอมโฮมท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีให้ฮู้เติมว่าสิ่งที่พ้นเด่นและสำคัญที่สุดในการศึกษาอมโฮมแนวทางนโยบายของพรรคแม้นได้โฆษณาให้เก3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติและของบรรดาผู้นำโฆษณาและออกรายการให้แก่ขบวนการกักเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคโฆษณาประชาสัมพันธ์การกักเกียมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงปัจจุบันแม่นสุ่มใส่การผ่านขยายมติ12ของพรรคและมติ9ขององค์คณะพรรคแขวงจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: เป็นจังใดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ่
3: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานว่าถูกพร้อมนั้นพวกเขาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาชลคมชลคมค

0: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
1: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
1: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารที่28ของเดือนกรกฎาคมกันแล้ว28วันเต็มๆเป็นมื้อขึ้น14ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าทักทายยายยองเป็นมื้อแข็งได้พาเพิ่นเว้าผู้ใดเกิดปีขานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางวาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองปีมะเมียได้ปีนี้นะเด้อบ่แม่นปีขานว่าซั่นซะวันอังคารได้น้อ28วันเต็มๆกันแล้วเป็นเมื่อขึ้น14ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันเลยเด้พี่น้องเอ้ยมาเว้ามาว่าทักทายยายองพี่น้องป้องไปนะว่านะสาวเฮาก็มีข่าวมีข่าวมาฝากมาต้อนมายอมาเยินเป็นประจำอยู่แล้วบ่ได้ขาดว่าซั่นซะย้อนความเป็นห่วงเป็นใยเด้อพี่น้องเด้อ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมีเก้าสัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเขาได้นอมีเก้าสัญญาณเตือนหนึ่งเมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดการสาเหตุสองวิ่นหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบกควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอพออาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆสามมือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอซ้ำเฮืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แพ้หายยาก ็นบาดแล้วเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุเออ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นอกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวเนาะโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยเนาะควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8เด้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนะอันนี้ได้เก้าสัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้การฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละนะยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเขามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเขาได้กับบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599020-88-565-599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
0: เอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในมิตรรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเนาะเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษโอ้บอกว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเลยพี่น้องเลยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยมันเลือดนี่เด้อมันสิแลนไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อเฮ็ดให้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการต่อเนื่อง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงเหน่งตนเหน่งโตได้ว่าซั่นซะดูนำลูกหลานได้หลายปี ยอดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลยส่วน205449 5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้ออ
3: ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันนิทานพื้นบ้านเรื่อง
2: เล่นหน้าย่อย

0: แต่คนกี้ยังมีสองเสี่ยวเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ละเมื่อเขาทั้งสองนี่เคยไปซอกหาอยู่หากินร่วมกันเป็นต้นแม่นการยิงเนื้อเบื่อป่ายิงหน้าฆ่าหอกไปแต่ละเถื่อนี่ไผก็กุ้มกินคาบแรงคาบงายของไผลาวอยู่ต่อมามื้อหนึ่งเสี่ยวทั้งสองก็ได้เข้าไปในป่าเพื่อหายิงหน้าฆ่าหอกตามเคยที่เฮ็ดกันมาจนว่าฮอดยามผีพายขั้วเข้าเขาเจ้าก็จึงได้อ้วยตาเมื่อเหือนโอ้ผีพายขั้วเข้ามันชินอนแล้วผีพายมันกินข้าวพัดบ่บ่ยอมกินข้าวเหนียวมันขั้วเข้าใส่ลาบข้าวขั้วนะขั้วเข้าคุณน้องว่าข้าวใหม่ข้าวใหม่ปรากฏว่า1ใน2เสี่ยวนั้นผู้หนึ่งผัดแสนงเฮงฮ้างแสนงหมายว่าประมาณแล้วคนซวยแล้วคนแสนงนี่เนาะผู้ที่มานที่สุดนั่นก็แม่นก็ได้ไอ้เชียวผู้หนึ่งเป็นไอ้มานนะไอ้นี่ได้ดีได้ฮอกได้นกได้เล่นหน้าย่อยก็ได้เล่นหน้าย่อยก็ได้บ่ว่าจะเป็นแต่นกแต่หนูอย่างแต่ฮอกอย่างได้ฮอดเล่นหน้าย่อยส่วนเชียวผู้แสนงผู้ซวยนี่ก็บ่ได้หยังเลยแล้วนั่งเฮ็ดเจาะคอกอดหัวเข่าพายหน้าใส่หลังอยู่คึดอยู่ขนาดคือว่าบ่มานบ่เก่งแท้เนาะวกอังอยู่ในใจลาวก็จึงโอ้คึดอยู่จังซั่นคึดอุกคึดอุกคึดอังอยู่ในใจอยู่ซั่นซะที่เอาหยังเป็นคาบข้าวแลงอยู่สู่ไทเฮือนกินลูกเมียอยู่เฮือนคองค่อยท่าแล้วเนาะไผๆก็คงกะกลางกินต่อแล้วละกลางต่อกินน้ําลาวแล้วพอเราเป็นผู้ไปหาล่าเนื้อเด้จากนั้นลาวก็ได้ตัดสินใจละอ่ะจังใดก็ยอมเสียเปรียบซะขอน้ำเสียวผู้ที่หมานนั่นแหละยอมเสียเปรียบขอน้ำเสียวผู้ที่หมานเราก็จึงว่าคนว่าเฮ้ยหาเอ้ยให้กันข้อสะดุ้งตัวฮอกดิกนั่นนะขอตัวฮอกดิกทางผู้เชี่ยวก็อ๋อบ่ให้บ่ได้แล้วหาเอ้ยฮอกดิกมันกินออมมันกินอ่อนฮอกดิกมันกินอ่อนหมายว่าอ่อนแควอ่อนปากกันที่บอกนั้นเชียวผู้แสนงก็ว่าอยู่ว่าเออท่านก็ให้ข้อฮอกม่อนนั้นซาเรฮาเอ้ยทางไอภูมูนี่ก็ว่าอีกว่าโอ้ฮอกม่อนมันก็กินหวานฮาเอ้ย มันกินหวานฮาเอ้ยคันซั่นไอแสนงนี่ก็ว่าอีกว่าคันซั่นก็ให้ข้อนกฮ้อนควันฮันซะนี่ฮาเอ้ยไอเชียวมานนี่ก็ว่าอีกว่าอ๋อบ่นกฮ้อนควันสิเอาเมื่อตอนน้องนายหันเสี่ยวก็บ่อีกว่าเออขันซั่นก็ให้ข้อเล่นหน้าย้อยหันซาเล่นหน้าย้อยหันมันอีบ่แซ่บปานเด้อดอกให้เฮาซาหมู่เอ้ยหาเอ้ยซั่นได้บัดนี้ไอ้นี่ก็ตอบอีกว่าอ๋อเล่นหน้าย้อยก็แฮงบ่ได้แล้วกันสิเอาเมื่อตอนเด็กน้อยเฮ็ดง่าย ตอนลูกตอนหลานเฮ็ดง่ายเห็นหยังป้าเมื่อเห็นว่าข้อยังน้ำหมู่ก็บ่ได้แล้วไอ้นี่ก็เป็นคนขี้ที่เอาแท้ว่ามานแท้มานว่าได้ฮอดนกฮอดเงินฮอดเล่นหน้าย่อยอย่างก็ยังบ่ให้หมู่ก็ขี้ที่เอาแท้ว่าโอ้เมื่อเห็นว่าขออย่างน้ำโมบ่ได้แล้วเชียวผู้แสดงนี่ก็โอ้ได้แต่ย่างน้ำหลังเชียวผู้มานนั่นแหละคันว่าหมู่บ่ให้เฮ็ดคอเตยย่างน้ำหลังก็ไปซะแล้วกลับบ้านด้วยความเสียหวังนั่นแหละและง่วมเหงาพอเราบ่มานตามทางกลับบ้านนั้นพอฮอดหนองใหญ่แห่งหนึ่งโอ้หนองนี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลบังเอิญมีงูใหญ่ตัวหนึ่งแล้วเลือมาแบบบ่ฮู้สึกโตมันเกาะเดื่อยไว้อยู่ได้งูหันห่างกินสัตว์กินคนกายมาได้อยู่หนองใหญ่เนาะโอ้ยสวบเอาตีนทั้งสองเบื้องของเซียวหมานฮู้แล้วอันนี้กำลังย่างออกหน้าได้ดีใจได้หมานปู่หมานป่าหมานสัตว์สาวสิงแล้วก็แบกย่างห้องเพลงห้องลำทำเพลงไปแล้วโชคตั้งลางก็ซาตาตั้งลางแล้วก็มานแท้ดิไปจังซั่นแหละกําลังสิข้ามน้ําไอ้นี่ก็ถูกงูเหลื่อมตัวใหญ่นั้นสวบงอบเอารถขาสองเบื้องรถกึบดีนจังได๋ก็บ่หลุดหุดจังได๋ก็บ่ปล่อยแล้วบาดนี้แล้วก็จึงเอิ้นใส่เสี่ยวผู้บ่มานผู้แสนงให้มาช่วยผู้ย่างน้ําหลังหั่นเด้ให้มาช่วยแล้วก็ว่าคนว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮาเอ้ยงูกินกับแล้วฮาเอ้ยงูกินกันแล้วช่วยกันแน่ฮาเอ้ยฮาเอ้ยมองหาเชี่ยวฮาเอ้ยฮาเอ้ย โอ้ไอ้ผู้แสดงผู้สวยนี่ก็คิดเห็นความเครียดคิดถึงความขอแล้วบ่ให้ก็เลยเครียดขมอยู่ก็เลยเว้าแก้ไปว่าโอ้ยกันสวยบ่ได้รักหาเอ้ยให้ฮอกเด็กกินอ่อนหันของโตนั้นเลยบ่สวยโตนะเว้าใส่ได้บาดนี้โอ้จากนั้นงูก็กลืนเข้าไปอีกฮอดหัวเข่าแล้วแล้วก็ห้องเชี่ยวแสดงอีกว่าเชี่ยวที่บ่มาดีกว่าเอ้ยสวยกันแน่ฮะเอ้ยกันมันเกินเฮาฮอดหัวเข่าแล้วฮะเอ้ยสวยกันนะซั่นซะเป้าอายนี่กันยังเครียดอยู่เลยว่าคนน่ะเออกันก็สวยบ่ได้แล้วให้ฮอกหม่อนหั่นกินว่านของหาหั่นสวยละบ่สวยบ่ได้ดอกกันสวยบ่ได้กันก็ย่านให้ฮอกหม่อนกินว่านของหาหั่นละบ่สวยนะว่าซั่นอีกก็บ่สวยยืนเบิ่งคือกันจากนั้นงูก็กลืนลงไปอีกฮอดแอวซะละบัดนี้โอ้มุมเข้าไปฮอดฮอดแอวแล้วก็ห้องหาเชี่ยวตื่มอีกว่าฮะเอ้ยเชี่ยวช่วยเฮาได้ฮะเอ้ยงูกลืนเฮาฮอดแอวแล้วฮอดแอวแล้วเสียงก็อยากห้วยแน่ละเด้อบัดนี้ทางไอ้เชี่ยวนี่ก็ว่าก่อนโอ้ยบ่สวยบ่ได้ดอกฮะเอ้ยให้นกห่อนควันหันที่โตจะเอาเมื่อตอนน้องนั่นแล้วบ่สวยนะเออให้นกซอยกล้าบ่ได้จากนั้นงูก็กลืนลงไปฮอดคอบัดนี้โหฮอดจะหลอกคอละบัดนี้ยังแต่หัวปอนพวออยู่ฮอดจะหลอกคอแล้วก็ยังห้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหวมทางอีกว่าโอ้ยฮะเอ้ยช่วยฮอดแน่งูกลืนฮอดคอห้อยหันใจบ่เอาละเจ้าเอ้ยเจ้าช่วยแน่ฮะเอ้ย เต้าไอ้เสี่ยวนี่ก็ยังเครียดอยู่คิดในใจมึงงูจะแตกมึงตายซะนะก็เลยว่ากันโอ้ยสวยบ่ได้ดอกฮะเอ้ยให้เล่นหน้าย้อยหั่นที่จะเอาเมื่อตอนน้องเอ็ดง่ายนั้นแหละบ่สอยนะเฮ้ยเอาสอยบ่ได้ดอกว้าซั่นซะว่าฮอดนี่ในที่สุดงูก็กลืนหลุดลงเข้าไปในท้องทั้งถุงฮอกถุงนกและเล่นหน้าย้อยเข้าไปในท้องงูหมดเสียงบ่เหลือจักอย่างเบอร์บ่แม่นธรรมดาเอ้าฝากข่าวดีกันเนาะ
1: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลบบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้นําบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอนไซม์หน้าหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อนี่นะเออนั้นอาจบ่แม่น เรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานหักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญเลยแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเดี๋ยวนี้เรามีข่าวดีมาบอกเด้อท่านที่เป็นสมาชิกของนูนิเอนไซม์ยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฮาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนโรงหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีบ่แม่นเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้ครับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟัง
2: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อราคาห่างกันบ่นี้แหละพอกันมาโอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
3: เอ็นไซโนนี้เอ็นไซโนนี้ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอว
1: ลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหา
0: เลือดให้สะอาดทวีอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
1: โนนิเอนไซโนนิเอนไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูญเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนิเอนไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนิเอนไซได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนิในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนิเอนไซนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสุโมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศแด้วใจใส่ประสานงานตามสายตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งโตบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อหับทราบและออกนิติกรรมหันเป็นเพียงงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางเพียงการ5ปีคือแต่ปี2026-2030โตกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมะเน่ท่านเขิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเขิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการแด้วใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ตื่มเงินเสบือราคาเฮ็ดเนาได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนา
3: ะต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
3: ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาทเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ไสวางว่าโกรับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่28พฤศจิกายน2026กงกับปีมะเมียขึ้น14ค่ําเดือน8พุทธศักราช2569เอาละท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการฟันไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปรับฟังศูนย์กลางในลาวสังสาจัดกองประชุมเสื่อมซึมผลสำลีของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12พิธีปาฐกถาวันเกิดประธานสุภานุวงศ์คุ้มครบ117ปีและระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวคุ้มครบ71ปี5องค์การร่วมกำหนดทิศทางเพื่อหันมติ4ร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตัวจริงซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจัก1เสียงเพลงแล้วเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฟังให้บรรดาทานได้ติดตามหาฟังท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรซุ่มแซวต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเหือนก็ขอให้บรรดาทานกวดกามอดไฟกันโกนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังศูนย์กลางในลาวสังสาจัดกองประชุมเสื่อมซึมผลสำลีกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12มีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: ศูนย์กลางในลาวสังสาได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมผลสำลีกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12แบบซึ่งหน้าและผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยได้รับเกียรติเป็นประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติเข้าร่วมมีบรรดาท่านรองประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติประจำการและบ่ประจำการมีบรรดาท่านกรรมการศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติอ้อมข้างแขกถูกเชิญพร้อมด้วยกรรมการศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติประจำอยู่นครหลวงบรรดาแขกและพนักงานหลักแรงของบรรดาแขกในทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในวันที่21กรกฎาคม2026ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไขคำพิทูลได้เป็นเกียรติกล่าวเปิดกล่องประชุมและแจ้งจุดประสงค์เนื้อในความสำคัญของกล่องประชุมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12เพื่อให้ทุกภาคส่วนและบุคคลกรรมการศูนย์กลางในลาวสร้างชาติพร้อมด้วยพนักงานหลักแรงทุกท่านที่เข้าร่วมเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในนี้กองประชุมได้ผ่านเนื้อในที่สำคัญคือแผนเวียกจุดสุ่มในรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่เสนอโดยท่านนางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติกฎระเบียบของแนวล้าวสร้างชาติสมัยที่12เสนอโดยท่านนางไซธิดาพรหมวิหารรองประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติมติกล่องประชุมใหญ่และแผนพัฒนาองค์การแนวล้าวสร้างชาติปี2026หา2030เสนอโดยท่านเลาประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติพร้อมนี้บรรดาท่านที่เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นตามการจอดจีมอย่างกงไปกงมามีบรรยากาศสร้างสรรค์และฟุ่มเฟือยในโอกาสสำคัญนี้ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไขคำพิทูลได้สั่งรวมคำเห็นและมีทิศซีนำเพื่อเป็นทิศทางในการเคลื่อนไหวเวียกงานของแนวล้าวสร้างชาติในต่อหน้าโดยได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนการจัดตั้งภาคีและบุคคลกรรมการศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติสมัยที่12สุ่มใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ติดพันกับการพันขยายมติ12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้ปรากฏผลเป็นจริงสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพและประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้นับมือนับเจริญหุ่งเฮือง
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟัง
1: ความระลึกคุณงามความดีประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติได้จัดพิธีปาฐกถาอย่างสมเกียรติเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ117ปีวันเกิดประธานสุภานุวงศ์13กรกฎาคม1909หา13กรกฎาคม2026ให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านเล่าประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมมีบรรดาท่านรองประธานศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติประจำการและบ่ประจำการมีบรรดาท่านผู้ตั้งหน้าสมาคมบรรดาศาสนาต่างๆพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มของหัวหน้ากลุ่มศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมตลอดฮอดพนักงานของศูนย์กลางแนวล้าวสร้างชาติเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ท่านเล่าประสงค์ณวงไสได้เล่าขึ้นประวัติชีวิตและภารกิจอันยิ่งใหญ่ของประธานสุภานุวงศ์เนื้อในบางตอนว่าประธานสุภานุวงศ์เกิดในครอบครัวเสื้อเจ้าแข่งหลวงพระบางได้อุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อภารกิจต่อสู้เพื่อเอกราชเป็นประธานแนวเล้าอิสระแนวเล้าหักตาดแนวเล้าสร้างศาสตร์และเป็นประธานประเทศผู้ทำอิฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานสุภานุวงศ์เปรียบเหมือนคันธงแห่งความสามัคคีที่ได้เต้าโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าบรรดาสั้นคนต่างๆอย่างเสมอต้นเสมอปลายมูลเสื้อผลงานและความเสียสละของเพื่อนบ่เพียงแต่เป็นประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นแว่นแย้งอันเลื่อมใสให้ลูกหลานทุกรุ่นสืบทอดได้เดินตามเส้นทางในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดไปในโอกาสดังกล่าวท่านรองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้เผยแพร่ถึงความสำคัญของวันสิ้นสัญญามิตรภาพการร่วมมือครบรอบ49ปีและการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีซึ่งเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่สามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามโดยได้ยกให้เห็นเนื้อในบางตอนว่าสายพัวพันระหว่างสองชาติบ่แม่นเรื่องใหม่แต่มีมูลเสื้อไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาแต่ดนนานตั้งแต่ยามก่อตั้งประเทศชาติจนฮอดระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันพวกเฮาจะสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายสายพัวพันอันมีคุณค่านี้ให้มั่นคงยืนยงและลึกซึ้งกว่าเก่าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองชาติพิธีปาฐกถาในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นการยั่งยืนถึงความสามัคคีภายในและสายพัวพันมิตรภาพพิเศษกับเพื่อนบ้านให้คงอยู่เคียงคู่ประชาชนลาวตลอดไป
0: ท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังเนื่องในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

สุภาวันที่13กรกฎ2026นี้เป็นวันครบรอบห้อย17ปีวันเกิดของท่านประธานสุพานุวงศ์มาเข้าสนสามันเป็นประธานลาวอิสระคราวนั้นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่แห่งประเทศชาติลาวตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศตนเพื่อภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาแนวลาวอิสระแนวลาวหักชาติและแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันท่านได้วางหากฐานความสามัคคีอันหนักแน่นของทั่วปวงชนลาวทุกสั้นคนจึงปลูกป่าซาบ่ยอมจำนนจักรพรรดิแทรกแซงเพื่อเอกราชและความก้าวหน้าของประเทศชาติมูลเสื้อองค์อาจกล้าแก่นและความเสียสละของท่านยังคงเป็นเข็มทิศซี่นำทางให้พวกเฮาสืบต่อสร้างประเทศชาติลาวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

0: ประธานสุภานุวงศ์มั่นยืนวีรบุรุษผู้เก่งกล้าเซิงซาเจ้าสายแดงท่านประธานสุภานุวงศ์เกียรติคุณย่องยอเป็นคันทุงน้ำหน้าปราศาสนลาวบรรดาเผ่านำพาการต่อสู้ศัตรูต้านมูมานท่านเป็นผู้หักษาเสื้อสูงทรงเสียสละคุณธรรมมีจิตใจพองใสเสมอแก้วแบบอย่างแนวมุนเสื้อคนลาวได้หำเหียนวิรกรรมสร้างไว้บ่อไรล้างหางแผ่นดินห่วงส่วนลาวยอยุกย่องหุ่นคุณทานเหลือหลายจะลึกในดวงใจซาดปราสาบ่ลืมได้ยิ่งใหญ่ยืนยงมั่นมีลันดอนเพียงคู่ในแผ่นดินแผ่นนี้บ่มีมือเสื่อมสลายทานเอ๋ยท่านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาปิ่นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
1: พิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีชาวกรกฎ1955หาชาวกรกฎ2026โดยการเป็นประธานของท่านนางไซธิดาพรหมวิหารรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติประธานสหพันธ์แม่หญิงลาวศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติมีสหายเลขาหน่วยพักของการกลุ่มศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติตั้งหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมด้วยสมาชิกแม่หญิงศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติในพิธีประธานกล่องประชุมได้เผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่11และเวียกงานกวดกาบทสรุปการเคลื่อนไหวประจำปี2025ของสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและได้รับชมวิดีโอหวนคืนมูลเสื้อการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีและผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวและแม่หญิงบรรดาเผ่าในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปี1984ได้ตกลงเป็นเอกภาพเปลี่ยนชื่อจากสมาคมแม่หญิงลาวฮักชาติมาเป็นสาวหันแม่หญิงลาวจนถึงปัจจุบันเพื่อปฏิบัติสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงและเด็กน้อยช่วยเหลือกันในการทำมาหากินในเวลาจำเป็นหรือพบข้อยุ่งยากในครอบครัวช่วยเหลือกันในการทำเฮียนยกระดับความรู้ความสามารถปฏิบัติสิทธิเสมอภาพระหว่างหญิงชายในทุกด้านเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติมูลเสื้อความเป็นมาและการกำเนิดเติบใหญ่ของสหพันธ์แม่หญิงลาวนับแต่สมัยการต่อสู้จนมาฮอดปัจจุบันเพื่อเป็นบ่อนอิงในการถอดถอนบทเรียนอันที่สำคัญดังกล่าวนั้นนำมาจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่เวียกงานตัวจริงของตนให้ได้รับประสิทธิผลสูงพร้อมกันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมถามตอบตื่มอีก
0: และระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟัง
1: 5องค์การร่วมกำหนดทิศทางเพื่อหันมติ4ร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตัวจริงในอาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้จัดกล่องประชุมปรึกษาหารือเพื่อพันขยายจิตใจซี่นำเวียกงานพ้นเด่นประจำไตรมาส1หาไตรมาส2และวางแผนจุดสุ่มไตรมาส3ปี2026กล่องประชุมครั้งนี้ให้เกียรติเป็นประธานโดยทานปริญญาเอกดาวเวียงซักวางวิจิตรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพร้อมด้วยผู้ตั้งหน้าจากองค์การภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในวาระกล่องประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทางแผนผันขยายมติร่วมระวาง5องค์การจะตั้งคือศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวและศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวการร่วมมือครั้งนี้เป็นบาดก้าวเดินที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพ และหันเอามติสี่ห่วมไปเป็นแผนงานโครงการที่แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงเปลี่ยนจากตัวหนังสือให้กลายเป็นการกระทำที่เฮ็ดให้พนักงานหลักแหล่งและรัฐกรทุกคนสามารถกำแน่นและนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันระดมสมองประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อให้ห่างแผนการดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมที่จะจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
2: ้ท่านผู้ฟังที่บัดทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาสที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้บัดทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบัดทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเรายินดีเอาคำตำหนิติชมของบัดทานมาปรับปรุงรายการของพวกเราให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาสได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวลาวสังสาส www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี

ยาเสพติดมีผลให้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยาลาวสังสาดคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหับมณีการเข้าสู่รายการประกันสังคมผมประกันเป็นประจำกับสันติภาพเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สันติภาพก็จะนำเอาบรรดาหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวรวมไปถึงความสำคัญเนาะของเวียกงานประกันสังคมบรรดาอุดหนุนต่างๆนั่นแหละเนาะมาโอมาลมให้กับประดาทานได้รับฟังในแต่ละมื้อซึ่งรายการของพวกเขาออกอากาศนับแต่วันจันทร์จนไปถึงเวลาเอิ้นว่าวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการประกาศสังคมได้อีก2ทางนึงก็คือแม่นทางสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เด้อเวลา 8:00 น. หา 9:00 น. ในตอนเช้านะพบพร้อมกันในภาคเช้าเนาะสำหรับห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็ฝากให้มีรายการได้ติดตามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาโอมาลมในแต่ละอาทิตย์เนาะกับสลับสับเปลี่ยนกับโฆษกคำเก่งนะจะมีโฆษกสุกัญญาน้องแม็กหลายๆท่านเนาะระยะนี้น้องเมษาเพิ่งกับติดภารกิจก็จะบ่ได้มาห่วมออกอากาศในรายการประกันสังคมของพวกเขานอกจากนั้นก็มีโฆษกนิกกี้ที่หลายคนอาจจะคุ้นหูพูดละเนาะสมัยรายการประกันสังคมรุ่นบุกเบิกตนโดนเนาะเพิ่นก็มาห่วมดำเนินรายการคู่กับสันติภาพอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็ฝากเนาะให้กับบรรดาท่านได้ติดตามให้กำลังใจกับทีมงานของพวกเขากันแน่เนาะทักทายแสดงความคิดความเห็นไปทาง1508ก็ได้สายด่วนประกันสังคมหันก็ได้เนาะก็ล้วนแต่เป็นทีมงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพมีสีสันหลายขึ้นนั่นเองและก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมในสปป.ลาวว่าเป็นคือแนวใดนะประกันสังคมบางคนนี่ก็อาจจะยังบ่รู้นะที่ไปที่มาสำหรับเวียกงานประกันสังคมแต่ว่าบางคนก็ยังจนเอิ้นว่าแยกบ่ออกระหว่างประกันสังคมกับประกันภัยมีความแตกต่างกันคืออะไรเนาะอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้นะปัสจากบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็จะให้บรรดาท่านได้เข้าใจแจ้งตื้มนะเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมอยู่ในสปป.ลาวเนาะว่าง่ายๆก็ประกันสังคมก็เป็นเรียกว่าการคุ้มครองภายใต้กฎหมายนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% หมายความว่าจะตั้งปฏิบัติภายใต้กฎหมายซึ่งปัจจุบันก็เอิ้นว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.ก็มีทั้งหมด123มาตรานะและก็ปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำนะคำแนะนำนะที่นำไส้นะแต่ละระยะซึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติเราก็จะมีสภาบริหารเอิ้นว่าคณะสภาบริหารนะสำคัญมีคณะสภาบริหารเป็นคณะบริหารสูงสุดกับว่าแมนเนาะเพราะว่าจะในนั้นก็มีประธานสภาบริหารก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมห้องประธานสภาบริหารประกันสังคมก็จะมีบรรดาคณะรัฐมนตรีมีกระทรวงแรงงานแน่มีทั้งสาธารณสุขกระทรวงสาธารณแล้วก็
เอิ้นว่าเป็นผู้ต่างหน้าจาก3ฝ่ายเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะคณะสภาบริหารของเขามีต่างหน้าจาก3ฝ่ายในนั้นก็มีต่างหน้าจากรัฐบาลต่างหน้าจากผู้ใช้แรงงานและก็ต่างหน้าจากผู้ออกแรงงานต่างหน้ารัฐบาลก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการเงินเนาะหลักๆสำหรับต่างหน้ารัฐบาลส่วนต่างหน้าผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติต่างหน้าผู้ใช้แรงงานนี่ก็เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นเป็นการคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยเนาะอันน่ะแรงงานเนาะเอิ้นว่าสิทธิพันธะเนาะที่เป็นผลประโยชน์ของเบื้องของผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มาเป็นหลักและก็นอกจากนั้นก็คือมีต่างหน้าผู้ออกแรงงานต่างหน้าผู้ออกแรงงานก็คือทางสหพันธ์กรรมบาลลาวอันนี้จะเป็นหลักทางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีเอิ้นว่าบรรดาต่างหน้าบริษัทที่รวมอยู่ในคณะสภาบริหารขององค์การประกันสังคมแห่งชาติมีต่างหน้าจาก3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคี3ฝ่ายที่เป็นโครงประกอบในการขับเคลื่อนเวียกงานสำคัญขององค์การประกันสังคมแห่งชาติก็คือกองทุนประกันสังคมแห่งชาติในการตัดสินปัญหาสำคัญทิศทางการขยายตัวเวียกงานการปกคุมเวียกงานประกันสังคมให้กว้างขวางนะก็ขึ้นกับคณะสภาบริหารเป็นผู้ตัดสินปัญหาสำคัญต่างๆเห็นให้กองทุนมีความมั่นคงมีความยืนยงที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้นะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกองทุนประกันสังคมนี้หรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งชาตินี่ก็จะมีทางเอิ้นว่าตรวจสอบแห่งรัฐมาตรวจการทุกปีทุกปีก็คือกับบรรดากระทรวงองค์การของรัฐอื่นๆเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะประกันสังคมก็แม่นจะมีตรวจการแห่งรัฐเนาะลงมาตรวจการทุกปีก็หมายความว่าสามารถตรวจสอบได้เนาะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เนาะแล้วก็สำหรับประกันสังคมนะความเป็นมาของประกันสังคมว่าง่ายๆเมื่อก่อนนี่หลายท่านจะได้ยินว่าอปล.อปส.ซื้อสั้นๆเนาะหลายมาฮอดปัจจุบันหลายคนก็ยังเอิ้นประกันสังคมว่าอปส.บ่อปล.บ่ใช่นะเอิ้นว่าเป็นความสิ้นเคยแต่ว่าก็บ่ได้บ่ก็ในความเข้าใจเนาะในแบบบ่เป็นทางการก็ว่าได้อยู่ดอกนะก็ฮับฮู้หั่นแหละแต่คันว่าคันว่าเป็นทางการแล้วมันก็บ่ถูกต้องนะเมื่อคนเอิ้นว่าอปส.สินี่เอิ้นว่าองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจเพิ่นจะแบ่งกันแยกกันภาครัฐกับภาควิสาหกิจเพิ่นยังแยกกันอยู่เนาะองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจปฏิบัติตามดำรัฐ 207/ny เราปฏิบัติมาแต่ปี2001แล้วก็นอกจากนั้นก็มีอปล.เห็นบ่พนักงานรัฐกรจะฮู้ดีเนาะเอิ้นว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐปฏิบัติภายใต้ดำรัฐ 70/ny 70/ny เนาะเอิ้นว่าเป็นองค์การประกันสังคมแห่งรัฐคุ้มครองสวัสดิการให้แก่พนักงานรัฐกรเนาะแต่เอิ้นว่าแต่ก่อนแล้วมันยังแยกกันอยู่จนตามแนวทางนโยบายของทางรัฐบาลได้มีการตกลงเห็นดีเอิ้นว่าในกองประชุมสภาแห่งชาติที่5สุดที่7เราได้มีการรับรองในวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2013อย่างเป็นทางการก็คือแม่นรับรองให้2ระบบนี้มีการโฮมโตกันโฮมโตกันมาเป็น
จากดำรัสมาเป็นกฎหมายสบับธรรมอิทนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสบับเลขที่34ทับสพสก็คือสภาแห่งชาติเป็นกฎหมายสบับธรรมอิทในตอนนั้นเอิ้นว่าห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกฎหมายสบับธรรมอิทเนาะเป็นหลังจากโฮมกันเอิ้นว่าจากอปล.กับอปส.มาเป็นหรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐกับองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจโฮมกันมาเป็นห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติมีตัวย่อว่าหกปส.เริ่มจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่วันที่1เดือนตุลา2014หรือวันที่1เดือน10 2014ในการปฏิบัติกฎหมายสบับธรรมอิทธ์ก็ถือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามนะภายใต้กฎหมายเนาะการเคลื่อนไหวการคุ้มครองพันธะการสมทบเงินเนี่ยท่านก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายสบับธรรมอิทธ์มีการคุ้มครองบรรดาประเภทอุดหนุนต่างๆเนาะซึ่งภายหลังที่มีการปฏิบัติมาการแน่นอนตามบรรลักษ์ของกฎหมายในโอกาสเอิ้นมาครบ5ปีใดหนึ่งต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายแต่ละกฎหมายเนาะให้มันแทนเหมาะกับการขยายตัวของสังคมณปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่34ทับสปส.เนาะจึงได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.ที่นำไส้มาถึงปัจจุบันนะประกอบมี123มาตราซึ่งคำแนะนำนี้เพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งคำแนะนำนี้ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดนะก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนมาถึงเอิ้นว่ากฎหมายหรือว่าคำเอิ้นว่าปรับปรุงมาเป็นคำแนะนำสบับทีนำไส้ปัจจุบันเนาะก็คือคำแนะนำสบับเลขที่0060เนาะลงวันที่11มังกรหรือว่า11เดือน1 2023เนาะจนมาถึงปัจจุบันเนาะที่ว่ามีการนำไส้

พียงแต่ประกันสังคมเท่านั้นที่สามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะเวลาครบอายุเกษียณเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังโทรเข้ามานะเพิ่นโทรเข้ามาอันนั้นสบายดีเนาะเพิ่นว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่นเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อประกันสังคมบริษัทประกันภัยสังคมบ่ซั่นบางคนก็ว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันสังคมบ่ก็บ่เป็นหยังดอกนะก็อันน่ะความนะเพิ่นบ่เข้าใจเนาะเพิ่นก็ได้ยินแต่ว่าประกันภัยประกันภัยนะซื้อเต็มของบ่เข้าแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาตินะองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปส.ที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายฉบับเลขที่54ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็คือแม่นนอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการเนาะภายใต้กฎหมายก็คือจะได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับอัตราการสมทบอัตราการสมทบที่ระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนเนาะซึ่งอัตราการสมทบเงินของแต่ละภาคมาเป็นความรู้ให้กับประชาชนพร้อมเลยเนาะก็คือจะมีภาครัฐกรภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจนะเพิ่นแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนนะท่านสามารถไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายได้นะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าไปเว็บไซต์www.lsso.gov.la เนาะ www.l มาจากลาวเนาะ SSO ก็คือแมน Social Security Omen Organization .gov.la แหละเนาะนะ gov.la เพิ่นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องของการพันธะในการสมทบเงินของแต่ละภาคบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรซึ่งในนั้นเนาะภาครัฐกรก็จะพนักงานรัฐกรเองเนาะสมทบแม่น8ส่วนห้อยหรือว่า 8% แล้วก็รัฐบาลจ่ายหรือว่าสมทบช่วยก็คือแม่น 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% รวมเป็น 16.5% เนาะ 16.5% ทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันมีการสมทบในอัตราเดียวกันส่วนภาควิสาหกิจภาควิสาหกิจพนักงานแม่นสมทบแม่น 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ในนามผู้ออกให้งานหรือว่าพนักงานเนาะนายจ้างหรือว่าผู้ใช้ให้งานสมทบซวยตื่มก็คือจะหลายกว่าเนาะ 5% ก็คือแม่นสมทบแม่นอยู่ 6% นะหมายความว่าหลายกว่า 0.5 พนักงานสมทบแม่น 5.5ผู้ใช้ให้งานหรือว่าเจ้าของธุรกิจสมทบแมน 6% รวมเป็น 11.5% เนาะสำหรับภาคธุรกิจโดยอิงตามเงินเดือนตัวจริงนะของผู้เกี่ยวหมายความว่ารายรับทั้งหมดสมทบในแต่ละเดือนนะภาควิสาหกิจนี่มันจะตัดตามเงินเดือนแต่ละเดือนจะบ่สามารถสมทบล่วงหน้าได้นะคือกับภาคสมัครใจเนาะจะบ่ได้เนาะจะต้องได้สมทบเป็นรายเดือนอีกตามเงินเดือนแต่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดณปัจจุบันคือแมน 4,500,000 กีบในการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะสูงสุดเพดาน 4,500,000 กีบหมายว่าผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 4,500,000 กีบตัวอย่างว่า6ล้าน7ล้าน10ล้านพวกเขาเอาแต่ 4,500,000 ไปคูณให้ 5.5% ตกอยู่ 200,000 ปลายเนาะ 247,500 247,500สมทบเข้าในแต่ละเดือนส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนลุด 4,500,000 ก็แม่นอิงตามเงินเดือนตัวจริง2ล้าน3ล้านก็ไปคูณให้ 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ซึ่งเงินที่เอิ้นว่าฮักเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะถูกยกเว้นอากรในตัว 5.5% เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะก็หมายความว่าเวลาบริษัทมีการก่อนที่จะไปสำหรับอากรเงินเดือนนะแม่นให้หักค่าประกันสังคมนี้ออกก่อนเพิ่นยกเว้นนะยกเว้นตัว 5.5% นี้หักออกก่อนที่เหลือจึงไปเสียอากรรายได้ให้แก่รัฐบาลเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับฝ่า

ผู้รับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้คิดไรหรือว่าบัญชีการเงินเนาะเป็นผู้คิดไรแม้นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเหลือนั่นจึงไปสำหรับอากรเงินเดือนให้แก่รัฐบาลเนาะอันนั้นแม่นบอกเรื่องของภาคหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจก็คือแม่นสมทบอยู่ 9% หรือ 9% อันนี้แม่นสมทบเองเนาะโดยที่บ่มีการสมทบช่วยจากภาคส่วนใดเนื่องจากว่าเป็นผู้เอิ้นว่าอาชีพอิสระหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนาะบ่ได้มีสังกัดเนาะเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองที่เฮามักได้ยินนะก็คือมันจะต้องได้สมทบเองเลยมัน 9.9% อิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดนะซึ่งแล้วปัจจุบันยังอิงใส่ตัว 9.9 ของ 1,600,000 กีบก็หมายความว่าอิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะตกอยู่ปัจจุบันก็แมนสำหรับพรรคสมัครใจแมน 144,000 กีบต่อเดือนจะเป็นสัญญา2ปีเนาะแต่ละเดือนละแมน 144,000 กิบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนนะปีนึงกันล้านกว่านะแต่ว่าสัญญาจะเป็น2ปีการสำหรับก็แมนสามารถสำหรับเป็นเดือนได้สำหรับเป็น3เดือน6เดือนปีนึงหรือว่าหมดสัญญา2ปีได้เนาะครบ2ปีให้มาต่อสัญญาเท่านึงเนาะก็สะสมไปครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถห้องของเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้เส้นเดียวกันคือกับพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเนาะเงินไขก็คือแม่นบ่ต่างกันเนาะสามารถได้รับบำนาญเช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายฉบับเลขที่54ก็แน่นอนก็จะมีการคุ้มครองสำหรับภาครัฐก็จะคุ้มครองอยู่8อุดหนุนด้วยกันเนาะจะบ่มีวางงานซึ่งในนั้นก็จะมีการปิ้นผัวสุขภาพมีเงินออกลูกมีเงินป่วยการเนาะถ้าว่ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนมีเงินเสียกำลังแรงงานเสียกำลังงานหรือว่าเงินเสียของค่าเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะจะรวมทั้งหมดแม่น8อุดหนุนมีอุปเทศเวียกงานส่วนภาควิสาหกิจแม่นจะรวมมีทั้งหมด9อุดหนุนจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแม่นนะจะมีอุดหนุนวางงานเนาะซึ่งภาครัฐนี่จะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะและภาคสมัครใจจะมีเพียงแต่7อุดหนุนบ่มีวางงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะบ่มีสังกัดก็เลยบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่แต่ขณะครบ3เดือนก็แม่นอุบัติเหตุนี่มันคุ้มครองหมดอุบัติเหตุในหน้าที่นี่มันสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่มีโอกาสจะตั้งเนาะนับแต่1เดือนขึ้นไปนะมีการคุ้มครองอุบัติเหตุในหน้าที่แต่สำหรับอุบัติเหตุอื่นก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็น3เดือนนะและก็ภาคสมัครใจนี่ก็คันว่าครบ3เดือนแล้วก็แม่นอุบัติเหตุก็ถือว่าคุ้มครองหมดเนาะจะเป็นนะการเกิดอุบัติเหตุย้อนประกอบอาชีพสิบ่ะไปให้หน้าหัวส่วนนะเกิดนะอุบัติเหตุนะไม่ทับนะหรือว่าใส่เครื่องจักรอุปกรณ์นะไถหน้าเนาะเกิดผิดพลาดหรือว่าอุปกรณ์อันอื่นๆนะไฟฟ้าอย่างต่างเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันคันว่าครบ3เดือนก็แม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้หมดเนาะสำหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังมื้อนี้ก็เป็นความรู้ล้วนๆเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเวียกงานประกันสังคมอยู่ในลาวเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะเข้าไปwww.lsso.gov.la หลังจากนั้นเข้าไปหน้าทำอิดแล้วก็เข้าไปหัวข้อว่าเกี่ยวกับอปส.กดเข้าไปท่านจะเห็นประวัติความเป็นมาที่เพิ่นได้ระบุใส่นะเป็นข้อมูลละเอียดให้ท่านได้ไปศึกษาเนาะหรือว่า
บรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาไอ้เอื้อยเนาะที่ว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลดังกล่าวบางท่านก็อยากเอาไปเขียนบทเนาะบทจบสั้นต้องมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปเอาอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือเข้ามาพบพันเอาข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเฮ็ดใบเสนอในนามโรงเรียนมายืนทางเอิ้นว่าเสนอผ่านหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติเนาะก็จะเป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้ประกอบอยู่ในบรรดาเอกสารเวลาที่ท่านเขียนบทจบสั้นอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายก็ขอขอบใจเมลกันที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมพบกับรายการคุ้มครองได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาเมลกันไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังทีเคารพสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 นทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถติดตามรับฟังได้และในตอนต้นรายการแบบนี้พวกเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการฆ่ามนุษย์กันแน่การฆ่ามนุษย์ยังคงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษย์ความปลอดภัยและการพัฒนาสังคมรัฐบาลสปป.ลาวได้วางนิติกรรมและกลไกการปฏิบัติหลายด้านเพื่อป้องกันสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ควบคู่กับการคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้เสียหายอิงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ฉบับเลขที่ 73 ทับ สปส.ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2017 มาตรา 2 ที่ได้กำหนดว่าการฆ่ามนุษย์หมายถึงการซอกหาลักพาตัวการเคลื่อนย้ายการขนส่งการหับเอาหรือการให้ที่พักเซาแก่บุคคลโดยนำไส้การหลอกลวงการบังคับการข่มขู่การสวยไส้อำนาจหรือวิธีการอื่นๆเพื่อขูดฮีดแรงงานขูดฮีดทางเพศบังคับฆ่าสู่เพณีนำอวัยวะไปขายหรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายเพื่อหาผลประโยชน์ปัจจุบันสปป.ลาวยังถูกจัดเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางของการฆ่ามนุษย์โดยมีหลายปัจจัยเป็นสาเหตุเช่นความทุกข์ยากข้อจำกัดด้านการศึกษาการขาดทักษะวิชาชีพโอกาสในการจ้างงานและความแตกต่างด้านการพัฒนาในอนุภาคพื้นขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างว่องไวของเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือขบวนการอาชญากรรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้เสียหายปัจจัยดังกล่าวได้กลายเป็นแหงสุกยู่ให้ประชาชนจำนวนหนึ่งอพยพจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหารายรับและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแต่อาจตกเป็นเป้าหมายของขบวนการฆ่ามนุษย์ผ่านการหลอกลวงในหลายรูปแบบรูปแบบการฆ่ามนุษย์ที่พบเห็นเรื่อยๆประกอบมีการขูดฮีดทางเพศและการขูดฮีดแรงงานโดยอาศัยการตั้วยั่วหลอกลวงให้ไปท่องเที่ยวไปเฮ็ดเวียกค้าขายหรือแต่งงานกับสาวต่างประเทศโดยบ่ผ่านขั้นตอนหรือองค์การที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในระดับสากลองค์การสหประชาชาติได้รับร้องแผนปฏิบัติงานสากลว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2010ต่อมาในวันที่18ธันวาคม2013กองประชุมสมัชชาใหญ่สปส.ครั้งที่68ได้รับร้องให้กำหนดเอาวันที่30กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกประเทศในการป้องกันสกัดกั้นปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฆ่ามนุษย์ก็สามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วน1300ของกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินตามกฎหมายอย่างทันการต้องได้ซวยกันและก็สังเกตตื่มอีกท่านผู้ฟังพอปัญหานี้มีแพร่หลายในสังคมเฮาเอาเลยในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้มวนซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาทีคราวนี้กันแดรัฐบาลเพิ่นว่าภายใน 2-3 ปีนี้จะให้ยุติการส่งออกแฮดิบเพื่อกระตุ้นการก่อสร้างโรงงานหลอมและปรุงแต่งภายในในวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวังโมโมมานี่ท่านวีไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลต้องสืบต่อสูบยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาให้มีความนักแน่นต่อเนื่องยืนยงและบรรลุตามแผนการโดยเฉพาะแม่นให้สืบต่อสุกยู่ส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศในแขนงการที่ต้องการอย่างมีจุดสมโดยเฉพาะการผลิตกสิกรรมเพื่อรับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าหันเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเป็นแต่ละโครงการมาสู่การคิดแบบเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการตลาดเข้าเป็นต้องโซ่มูลค่าที่สามารถสร้างรายรับเงินยงให้ประชาชนติดพันกับเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยการสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาจาก5ฐานส่วนการขุดค้นหรือการนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติอาจบ่จำเป็นให้การยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกวัตถุดิบกสิกรรมแฮธาตุการขายไฟโดยกงจากโครงการไปต่างประเทศมีมาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในที่เหมาะสมเพื่อให้เวลาแก่เขาเจ้าพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและสืบต่อพัฒนาแขนงการที่เป็นท่าแห้งเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและบ่อแฮให้กลายเป็นเสาค้ำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความส่วนใหญ่และพิจารณาพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งอย่างเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการเพื่อรับประกันเสถียรภาพและการสนองไฟฟ้าระดูแล้งให้เพียงพอและมีแผนให้กุ้มตนเองภายในปี2030นอกจากนั้นต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติยังได้เสนออีกว่ารัฐบาลต้องได้นำไส้ทาแห้งต่างๆเพื่อให้สปป.ลาวกลายเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในขุงเขตภาคพื้นซุกยู่กลไกการค้าระวางระบบสู่ระบบปรับปรุงอัตราพันธะไฟฟ้าที่ส่งออกขายให้ต่างประเทศให้มีความเหมาะสมสนองพลังงานภายในให้เพียงพอสร้างรายรับเข้างบประมาณให้เพิ่มขึ้นโดยยุติการยกเว้นภาษีอากรเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้และสืบต่อคุ้มครองและติดตามการกวดกาแขนงแฮธาตุให้เข้มงวดเด็ดขาดในนั้นให้มีการกำหนดเวลาภายใน 2-3 ปีให้ยุติการส่งออกแฮดิบเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีการก่อสร้างโรงงานหลอมปรุงแต่งภายในสำหรับบางแฮธาตุเข้มขุ่นเส้นคำทองแดงเงินเฮามีโรงงานหลอมแล้วควรยุติเด็ดขาดส่งออกแฮดิบหรือแฮเข้มขุ่นดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งเปิดกว้างหับตลาดใหม่เพื่อป้องกันการผูกขาดด้านราคาสำหรับบางแฮธาตุยุทธศาสตร์ดัดสมโครงการขุดค้นแฮหายากปฏิบัติมาตรการเด็ดขาดต่อโครงการแฮธาตุฮีพรกำหนดขึ้นใหม่ประเภทแฮธาตุที่เป็นยุทธศาสตร์และแฮธาตุทั่วไปกำหนดเขตสงวนเขตห่วงห้ามเขตอนุญาตให้ขุดค้นให้จะแจ้งชัดเจนสำหรับโครงการที่อยู่ในระยะศึกษาก่อนที่จะก้าวไปสู่ระยะขุดค้นในต่อหน้าให้คัดเลือกเอาโครงการที่เห็นว่าครบทุกเงื่อนไขเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ทื่นฮ้อนและเทคนิควิชาการที่สามารถยั่งยืนได้และมีกลไกในการคุ้มครองการขุดค้นไปตามการออกแบบหรือแผนการที่วางไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนรัฐและผู้ลงทุนให้เหมาะสมรัฐบาลต้องสุ่มใส่ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแปลงทางให้ได้มาตรฐานและสามารถนำไส้ได้ปกติให้สมคู่กับงบประมาณการลงทุนสืบต่อปฏิบัตินโยบายสุกยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางระยะใหม่ให้สำเร็จเพื่อเสื่อมต่อเขตผลิตโรงงานปรุงแต่งการขนส่งสินค้าการสัญจรของประชาชนและการท่องเที่ยวเอาใจใส่ปฏิบัติคาดหมายที่ยังมีความคืบหน้าหน่อยในแขนงการศึกษาและสาธารณสุขให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นก็แมนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและแพทย์ยุชนบทการปรากการเฮียนคุณภาพของครูและนักเฮียนการเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเปิดโรงเฮียนใหม่การปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3
สืบต่อปฏิบัติคาดหมายพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับกันก่อสร้างหากฐานการเมืองให้แข็งแรงกว่าเก่าตามตุ๊ดสุ่มรัฐบาลและท้องถิ่นสืบต่อสร้างตั้งตาแสงให้สำเร็จตามคาดหมาย617ตาแสงในกลางปี2017พร้อมทั้งสนองงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวเอาใจใส่พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้เป็นทายแห่งระดับชาติอาเซียนภาคพื้นและสากลในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศชุมชนมีส่วนร่วมโดยนำไส้มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่นเป็นตัวดึงดูดท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นบางเนื้อในสำคัญในวาระการดำเนินกองประชุมวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่หาก็สำเร็จไปวางมอมอมานี่รายการของพวกเฮากองมาผันขยายและนำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังกันเติมเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสินค้ากสิกรรมหนึ่งในความหวังการส่งออกของลาวในอนาคตซึ่งอยู่ในกล่องประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2006ผ่านมาท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าใน6เดือนต้นปี2006ลาวเฮาสามารถส่งออกสินค้ากสิกรรมมีมูลค่าถึง800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนสินค้าที่ส่งออกได้แก่หมากกล้วยมันต้นแห้งหมากโมแป้งมันต้นและกาแฟในระยะผ่านมาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแม่นได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลัก3ด้านคือด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลไกเงินสีเขียวและสินเชื่อคาร์บอนและด้านการปรับปรุงกลไกบริหารซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวสามารถสำเร็จการเปิดตลาดส่งออกกับประเทศคู่ค้าได้ทั้งหมด84รายการในนั้นประกอบมีสปป.จีน41รายการพืช36รายการและสัตว์อยู่5รายการสสเวียดนาม19รายการพืชประเทศไทย17รายการพืชกัมพูชา6รายการพืชและ1รายการสัตว์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวย้ำในอนาคตแน่นอนว่าสินค้ากสิกรรมของลาวเฮาอาจจะมีหลายรายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าหมักทุเรียนพืชผักหมักไม้นานาสนิทและข้าวป่าอาหารนับมือหลายขึ้นดังนั้นพวกเขารับรู้กันแล้วว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินดอนต้นหญ้าภูผาป่าไม้แม่น้ำลำเซธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีเนื้อที่ทำการผลิตอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าได้ว่าเป็นค้ำเขียวถึงแผ่นดินลาวเป็นต้นกระแมนเขตภูเพียงบริเวณเพราะว่าเป็นเขตภูไฟระเบิดมาหลายพันปีทั้งมีอากาศหนาวเย็นฝนตกซุ่มซื่นตลอดปีส่วนอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกเซนแขวงไซสมบูรณ์แขวงหัวพันก็มีอากาศซุ่มซื่นอันเป็นเงื่อนไขในการปลูกพืชนานาสนิทส่วนแขวงเสียงขวางก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากที่ว่ามานี่แล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีธงเพียงเวียงจันทน์ธงเพียงสวรรณเขตสารวันและจำปาซักนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาแม่น้ำของลายแห้งที่เป็นท่าแห้งในการกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขอเพียงแต่พวกเขานี่พร้อมกันบุกทะลุเพื่อเฮ็ดให้สินค้ากสิกรรมกลายเป็นหนึ่งในการส่งออกของลาวเฮาให้นับมือแข็งแห้งหลากหลายทั้งกลายเป็นหนึ่งในแรงรายรับอย่างมหาศาลให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติหั่งมีเข้มแข็งในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ช่วยกันเว้าเรื่องเกี่ยวกับกสิกรรมก็เป็นหนึ่งความหวังในการส่งออกของเราในอนาคตท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาท่านสามารถติดต่อหาการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม ค.ศ. 2026
2: ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงขมวนไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและกระทั่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงซึ่งในปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ฟังก็คือท่านผู้ชมได้เห็นในปัจจุบันนี้รับผู้ขอบคุณข่าวสารในปัจจุบันนี้เห็นว่าสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนหลายเมืองในฤดูฝนนี้ก็ได้รับผลกระทบหลายเมืองอยู่แต่ว่าตอนนี้จะฮู้ว่ารายละเอียดว่ามีเมืองใดแน่และปัจจุบันนี้มีการช่วยเหลือขึ้นได้ใดแล้วตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำสบายดีท่านเดชศักดา
3: จ้าสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
3: จ้าสบายดี
2: เจ้า
3: และท่านผู้ชมและผู้ฟังจ้าสบายดีฮัลโหล
2: เจ้าเป็นเจ้าได้น้องสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนมีเมืองใดในที่ได้รับผลกระทบเจ้า
3: อ๋อสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนเนาะกับระยะประมาณที่ได้รับผลกระทบเลยกงจากพายุไมซักกับพายุบาวีก็เห็นให้สภาพน้ำต่างๆเนาะสระน้ำสาขาต่างๆของแขวงขมวนพวกเราก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแหละเนาะก็นักน่วงก็หมู่ก็แม่นน้ำท่วมอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายเนาะในระยะพายุไมซักกันแต่มาพอปัจจุบันนี้ก็หลายๆเมืองก็เริ่มมีน้ำท่วมเกิดขึ้นทั้งทั่วแข่งเพราะว่ามี10ตัวเมืองนี่ก็ท่วมบางบ้านของเก้าตัวเมืองและว่าแต่ยังเมืองหนึ่งบ่ทันท่วมหรือเมืองหนองบกยังบ่ทันมีสภาพน้ำท่วมขังเทือส่วนเก่าตัวเมืองถือว่าท่วมไปแล้วแล้วมีประมาณตามการเก็บกับข้อมูลมัน84บ้านเนี่ยถือกระทบจากน้ำท่วมแล้วเนาะแล้ว
2: โอ้84บ้าน
3: นะถือว่าสภาพจะ
2: เลย
3: ยุ่งยากก็มูกับเซเมนต์เมืองคุณคำในปัจจุบันนี่ถือกำลังถือผลกระทบจากไปน้ำท่วมเนาะแล้วก็ถึงน้ำสูบเส้นทางบางจุดในการสัญจรไปมาพวกความยากโดยเฉพาะเมนทางเล็กแปดคือพวกเราเห็นข่าวนำกันเมื่อเช้านี่ก็เมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักเมื่อเช้านี่ก็สภาพเส้นทางการจราจรเส้นทางยุ่งยากอะไรอยู่เมืองคุณคำจะเส้นทางไปสู่สายแดนเวียดนามอ่ะจะ
2: เจ้าแปลว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นมีพื้นฐานโค้งรางเป็นต้นก็เป็นเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่อย่างทานที่ได้รับผลกระทบหลายกระมงจากน้ำท่วม
3: ผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็โอ้ก็หลายสมควรเนาะผู้ที่ถูกกระทบนี่ก็มีหลายกว่า 3,485 ครอบครัวนะก็หลายเติบส่วนเนื้อที่ที่ผลกระทบนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อที่สวนเนาะแล้วก็เนื้อที่นาจำนวนหนึ่งที่ถูกกระทบฮะแต่เดี๋ยวนี้พวกเขากำลังติดตามแล้วก็เพื่อเก็บกำผลเสียหายกันตื่มอยู่บ่ทันผลเสียหายแท้กันยังบ่ทันได้ถือคำฮองเถื่อเพราะว่ามันท่วมแล้วก็ลงแล้วก็เริ่มท่วมอีกมันเป็นลักษณะที่พอท่านได้อยู่ตัวไปได้เท่าที่ควรดังนั้นทางแข่งว่าเราก็ได้มีการประชุมคณะไปพิบัติรวมทั้ง10ตัวเมืองและเอิ้นบรรดาประธานคณะไปพิบัติคันเมือง10ตัวเมืองมาเพื่อปรึกษาหรือวางแผนเบี่ยงพรมกันแล้วก็ได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เมืองลงไปกันไว้ติดตามสูงอยู่และแก้ไขภัยพิบัติอันในเบื้องต้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้นี่การแก้ไขสุขเสริญนี้ทางแข่งก็ได้จัดหาแรงขึ้นจำนวนหนึ่งถือว่าได้มอบให้ทั้ง10ตัวเมืองประมาณ700กว่าล้านกีบ700สาล้านกีบที่ได้เพื่อให้ห้องรับแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำกินและก็ปัญหาข้าวสารอาหารแห้งที่เมืองที่กระทบโดยเฉพาะเมืองคุณคำกำนากายแล้วก็บางเมืองไซบุทองนะส่วนหนึ่งนะ
2: จะ
3: นี่ก็ถือว่าจะได้ลงเคลื่อนไหวในนั้นเนาะ
2: เจ้าและปัจจุบันนี้สภาพอากาศเป็นขึ้นได้ฝนยังสืบต่อตกบ่ทัน
3: สภาพอากาศปัจจุบันนี้ฝนก็ค่อยๆเบาบางลงแล้วแต่ว่า มื่อนี้เห็นแดดแล้วเนาะมื่อนี้เห็นแดดแล้วแต่กลางคืนก็มีฝนน้อยนึงแต่กระบอกบ่ไหลรู้สึกว่าฝนก็สิหยุดละมันในมื้อนี้นะผมมีสภาพฝนตกแล้วอยู่ในเทศบาลเมืองสะแก้วนี่เจ้า
2: และปัจจุบันนี้ก็แม่นทั้งองค์การปกครองแขวงและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ได้นิ่งนอนใจเนาะท่านเนาะได้ลงไปกวดกาและก็เบิ่งความเป็นอยู่ของประชาชนว่าเป็นขึ้นอะไรแน่แล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนและปัจจุบันนี
3: ้
2: เว้าเรื่องนอกจากการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วบ่เรื่องติดพันขาดบ่ได้ก็แม่นในในระยะนี้ก็คือเว้าเรื่องสุขภาพนี่แหละเนาะท่านได้มีแจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือเวียกงานสาธารเอาใจใส่แนะนำประชาชนขึ้นอะไรในแต่ละเมืองเจ้า
3: เฉพาะอยู่ในเพื่อรักษาสุขภาพแต่โดยเฉพาะแม่นหลังจากน้ำลดหรือว่าในช่วงน้ำท่วมนี้เนาะแต่เฉพาะคะแนนสาธารณสุขนี่พ่อเขาก็หนึ่งในคณะกับกรรมการของแข็งในการแก้ไขภัยพิบัตินี่พ่อก็มีการมอบหมายให้ลงประชาสัมพันธ์ให้แต่ละเมืองและโดยเฉพาะแม่นช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกทางแข็งของเขาก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อยกยาเพื่อต้านและสกัดกันพยาธิไข้ยุงลายนี้เพื่อบ่อยมันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มอบหมายให้สุขแผนกสาธารณสุขลงไปซุ้มยูบรรดาสุขศาลาเขตเมืองน้ำท่วมมาเพื่อสร้างแผนทำห้องในกรณีเกิดมีการระบาดของพยาธิคนนะตอนนี้พ่อก็ได้มีการปรึกษาหรือแล้วแผนกสาธารณสุขก็มีการเคลื่อนไหวติดตามสภาพการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธินี่เป็นปกติอยู่เนาะในแต่ละเมืองครับเนาะก็มีการรายงานทุกวันทุกเมืองเข้ามาอยู่ในคณะอภิสภาปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมีสภาพระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นเนาะก็บ่มีปัญหาอย่างเรื่องด้านสุขภาพเสีย
2: เจ้าเรื่องการสนองน้ําให้แก่ครอบครัวที่นั่นอยู่ไกลเนาะที่ว่าน้ําท่วมเข้าบ่ถึงอย่างระบบน้ําประปาไฟฟ้านี่เฮาได้มีการกระเกียมขึ้นได้ใดในเจ้าแล้วก็สนองให้แก่ประชาชนขึ้นได้ใดนี
3: ่สำหรับการสนองน้ำกินในเบื้องต้นในการแก้ไขสุขเสริมในนอกคณะภัยพิบัติขันเมืองก็ได้อันหนึ่งก็แม่นได้กระเกียมน้ำดื่มถุงน้อยไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาสภาพในเบื้องต้นท่านก่อนเนาะแต่อันที่สองนี้เราก็ในเขตน้ำท่วมที่ยังมีน้ำบาดาลที่สามารถดูดได้ในทั้งเมืองก็ได้โดยเฉพาะเมืองกุฎคำพ่อก็ได้สนองจับปั่นไฟฟ้าเพื่อไปนำไซเขาในการดูดน้ำบนที่บนทันได้ท่วมมันเขตน้ำบาดาลก็เจ้าฮัทมีห้าหมู่บ้านก็สามารถแก้ไขได้เราเลยอันที่สามมานี้พ่อได้ให้มอบหมายให้กระแดงคงแข็งกับแผนกสาธารณสุขแข็งได้จัดสรรลดผลิตน้ำดื่มสะอาดนะไปตั้งจุดบริการให้แก่ประชาชนอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนาไก่เราอันนี้พวกเขาก็สามารถแก้ไขการสนองน้ำดื่มให้ประชาชนได้เมื่อกี้นี่ก
2: ็
3: ประมาณ28ผลิตอยู่เมืองคุณคำเนาะครับแล้ว 1,800 ลิตรอยู่เมืองนาไก่นี่ก็เพิ่นทางกระแดงครับสาธารณก็ได้แยกกันไปตามเงื่อนไขตัวจริงที่ประชาชนต้องการน้ำสะอาดนะอันนี้เพิ่นก็ถือว่ามาพอปัจจุบันนี้อยู่เมืองนาไก่ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะในยังแต่เมืองคุณคำจำนวนหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราจะประเมินเบื้องอีกบ้านหนึ่งว่าจะส่งรถเข้าไปสนองน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนได
2: ้
3: แบบใดตื่นนะเพราะว่าพวกเราก็มีความพร้อมจำนวนหนึ่งในการสนองรถผลิตน้ำสะอาดนะ
2: เจ้าส่วนใหญ่เมืองคุณคำนี่ก็เกือบทุกปีเนาะท่านเนาะที่ได้รับผลกระทบนี่เนาะ
3: แม่นเมืองคุณคำเป็นเมืองที่มีภูมิสันฐานที่ค่อนข้างห้องหับน้ำโดยกลุ่มจากน้ำเหนือโดยเฉพาะแม่นหับจากเมืองนาไก่ลงมาเป็นเขตอ่างตงตอนถึงของน้ำมินบุญเนาะแล้วก็ในเวลาอ่างตงน้ำลอดช่ำของลอมาก็แม่นมาใส่เมืองคุณคำอันนี้เห็นในเกิดน้ำท่วมสัมพันธ์ค่อนข้างหลายเพราะว่าปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่ก็ตกเสมือนคุณคำเฉพาะปีนี้เนาะแต่ติดตามเบื้องนี้ก็เกิน150มิลลิเมตรนี่มี3มือ4มือที่ตกใส่เฉพาะอยู่เมืองคุณคำมันก็เห็นให้น้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันเนาะจากนั้นเป็นเนื่องจากสภาพฝนตกแดดและก็สภาพภูมิสันฐานของเมืองคุณคำแดดเห็นให้น้ำค่อนข้างกระจายไปไวเราเห็นให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ทั้งท่วมไวแล้วก็ปัจจุบันยังบ่ทันลงเถื่อบางบ้าน
2: เจ้าแต่ประชาชนเพิ่นก็เห็นทุกว่าทุกเป็นทุกปีเนาะประชาชนก็สิมีมูลเสื้อในการนั่นกะเกี่ยมความพร้อมในการยกย้ายสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าเครื่องต่างๆเอาไว้ที่สูงนี่ปกติอยู่แม่นบ่ประชาชนนี่ฮู้ฮ ฮู้แล้วว่ามันเป็นข้าวยามฤดูฝนนี
3: ่ภายหลังที่พวกเราได้รับแจ้งการของทางกรมอุตุกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนวันที่4เดือน5วันที่6ของกรกฎนั้นทางคณะปฏิบัติของเก่งก็ได้สมทบกับประธานคณะปฏิบัติของเมืองแจ้งหาประชาชนให้มีการล้างหากระเทียมโดยเฉพาะแม้การย้ายสัตว์เลี้ยงและกุญจักเกษตรกรรมของเจ้าท่านไปอยู่ปลอดภัยแต่พอปีนี้พวกเราก็ได้เริ่มถึงวันที่ก็เห็นได้บ่มีการสูญเสียสัตว์เลี้ยงกับทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนหลายส่วนแน่ก็แม่นสูญเสียในหน้าที่การผลิตกับเจ้าผลผลิตโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ส่วนครับนาแหละเราอันอื่นๆก็คือว่าประชาชนมีความพร้อมในการรับมือพอสมควรปีนี
2: ้อือฮึเจ้าได้เห็นสภาพเส้นทางอยู่ทางเมืองคุณคำเป็นบ่ทานที่ว่าเกิดดินเจือนมาลงอันเส้นทางอย่างต่างๆเป็นคุณคำเป็นบ่ที่เห็นปัจจุบันนี้
3: แม่นแหละเมืองคุณคำเส้นทางหมายเลข8ก็คือหากสำเร็จเนาะแต่ว่าย้อนอุทกภัยหลายและปริมาณน้ำฝนมันหลายเห็นให้เส้นทางมีการยุบตัวจำนวนหนึ่งเนาะจะเห็นให้การจราจรค่อนข้างลำบากแต่ปัจจุบันนี้บริษัทที่ฮับพิซอมในการซ่อมแปลงก็ได้กำลังคุ้นเคี่ยวซ่อมแปลงแล้วก็เริ่มระบายรถได้จำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็ระบายเสื่อและเส้นทางทั้งขึ้นทั้งลงเนาะก
2: ็
3: ทางเจ้าหน้าที่จราจรของเมืองคุ้มคำเรากำลังเหตุยังอยู่ปัจจุบันเพื่อระบายการสัญจรระบายรถขนส่งต่างๆที่เริ่มติดแต่ตอนเช้ามื้อนี้ฮะก็ถือว่าค่อยๆสามารถเคลื่อนรถได้จำนวนหนึ่งแล้วตามการรายงานของคณะปฏิบัติของเมือง
2: เจ้าและเส้นทางของเมืองคุณคำตูเส้นทางเลข8นี่มันมีความหมายความสำคัญในใดทีในการขนส่งการเสื่อมโตอย่างต่างๆเส้นทางตัวนี้มันขึ้นในใดทันยายทันว่าสู่ฝั่งนึง
3: เส้นทางเลข8นี่ก็โดยรวมแม่นขึ้นครับความรับผิดชอบของแข่งบริคำไซแต่เป็นไปผ่านเมืองคุณคำของแข่งขมวนเพราะทางนั้นเมืองคุณคำของแข่งขมวนก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยกองในการคุ้มครองดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกให้แก่การจราจรของพาหนะต่างๆแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหลักและเป็นสายเลือดหลักของการขนส่งสินค้าจากขั้วมิตรภาพแห่งที่ภาคของบริคำไซนั้นออกสู่สายแดนเวียดนามนี้การสัญจรของรถนี่ก็ถือว่าหลายแต่ละเมื่อหลายโดยเฉพาะรถขนส่งสินค้านี่ออกทางขนส่งบางไม้ทางขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆล้วนแต่ออกทางเลข8ไปด้านน้ำพาวเก่าแจ้วนี่ถ้าเส้นทางนี้ถูกตัดขาดก็จะพบความยุ่งยากที่สุดในแก่การขนส่งแต่ระหว่างแต่ละมือนี่ก็รถติดตัวธรรมดาอยู่ในเขตภูผาม่านที่ผ่านเข้าไปเมืองคุ้มคำเลยก็เกิดผลกระทบจากดินเจือนของผู้ให้นี่ก็กระทบต่อกับการขนส่งโดยตรงแล้วเนาะอันนี้มันต้องได้เร่งแก้ไขโดยไวฉะนั้นทางแข็งก็คือทางรัฐบาลเพิ่นก็ให้มอบหมายบริษัทเลข8นี่แหละเป็นผู้แก้ไขปัญหาการจราจรในกรณีเกิดเหตุดินเจียนหรือดินถล่มหรือเพื่อแก้ไขปัญหามันทันเนาะก็คิดว่ามื้อนี้ทางบริษัทผู้รับเหมาก็คิดว่าจะแก้ไขได้ส่วนนึงเพื่อระบายรถที่ติดค้าง
2: เจ้าเจ้าแบบคันบ่ระบายก็แฮงยุ่งยากในการขนส่งสินค้าเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าระวังอะนะ
3: แม่นคร
2: ับแขวงตัวแขวงออกไปหาต่างประเทศตัวพร้อมเน
3: า
2: ะนะเน
3: า
2: ะเจ้าและ
3: แม
2: ่คันเมนเป็นเจ้านี่พวกเขาจะได้พวกเขาได้มีการสมทบกับคมนาคมก็คือแผนกเมืองราชการและขนส่งแขวงโดยได้แจ้งการให้เพิ่นแนะนำผู้เดินทางขึ้นได้ใดในเจ้าในการสัญจรเส้นทางนี
3: ้ก็ทางโดยเฉพาะแม่อำนาจการปกครองเมืองคุ้มคำก็ได้ประสานสมทบกับทางบริกรรมไซได้ก็ได้ออกแจ้งการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแหละส่วนใหญ่เพื่อบรรเทาแล้วก็เพื่อให้รถบางคันจะย้ายเส้นทางไปก่อนในช่วงนี้นะบางคันเขาเจ้าก็ได้รอท่าเพื่อขับเคลื่อนไปแหละแต่คือว่าจะพยายามสู้ซนให้มันได้ในระบายเนาะถึงจะไม่มีความยุ่งยากทางคณะอภิสอบเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกกันอยู่ในสนามจะ
2: เจ้าก็ยังได้เฝ้าระวังต่อตื่มอีกเนาะเพราะว่ายังบ่เบิดฤดูกาลเนาะท่านเนาะการเดินทางก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันที่ว่าที่ไปกับคันมาระยะนี้คันว่าบ่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนว่าซั่นซะเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าดินสิเจือนลงมามื้อใดเพราะว่าถ้าว่าฝนตกแล้วดินก็อาจจะเจือนลงมาเส้นทางก็เกิดการเกิดความ
3: อันตรายอยู่ในเส้นทางเลข8ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะดินจะเจือนจะเพื่อผลกระทบต่อเส้นทาง
2: เจ้าและสำหรับในตัวหน้านี้แผนการในตัวหน้านี้เฮาสิมีการกะเกียมแผนฟื้นฟูขึ้นได้ใดในทันเพื่อรองรับ
3: ภายหลังที่ ในปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังบ่ทันได้เก็บกำข้อมูลแล้วเนี่ยผลเสียหายได้เท่าเพราะว่ามันกำลังเริ่มต้นเข้าฤดูกาลพายุแล้วแต่ว่าการแผนการขึ้นฟูในคณะภัยพิบัติพวกเราก็ได้มีการนั่งหากระเกียมกันโดยเฉพาะแมนให้มีการติดตามประจำการแล้วก็เบื้องแต่ละเมืองประสานสมทบกับแต่ละเมืองกันว่าเพื่อผลกระทบน้ำท่วมในช่วงไหนช่วงใดเพื่อเบื้องผลเสียหายแล้วก็จะได้สังรวมผลเสียหายเสนอต่อคณะภัยพิบัติศูนย์กลางและในการแก้ไขในต่อหน้าเพื่อแต่พร้อมกันนั่งกระแข่งพวกเราก็ได้จัดสรรงบแก้ไขสุขเสริญจำนวนหนึ่งเพื่อในกรณีว่าเส้นทางขาดขั้วขาดหนึ่งต่างๆนี้พวกเราก็จะมีแผนฟื้นฟูไว้อยู่เพื่อแก้ไขเป็นแต่ละจุดเพื่อช่วยพ่อแม่ประชาชนเราสามารถไปมาหาสู่กันได้ครับอันนี้แม่นพวกเราก็ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของแข่งแล้ว
2: อือฮึเจ้าและการจะตั้งปฏิบัติในระยะนี้พบความยุ่งยากอย่างบ่ทันมีสิ่งข้อยุ่งยากอย่างบ่ในการแก้ไขหรือว่าเก็บพร้อมรับมือนี
3: ่ในการเก็บพร้อมรับมือปัจจุบันนี้ก็คันว่ายุ่งยากแท้มันก็บ่ทันประเทศแต่ว่าพวกเราก็พร้อมพากันก็เก็บเต็มที่ก็บางอันก็ได้แก้ไขไปได้แล้วบ้านก็ได้สมทบครับ

0: ฝากถึงประชาชนอยู่ทางแขวงขมวนเฮาให้เอาใจใส่และเป็นเจ้าการเตรียมพร้อมรับมือคือแน่ใดแน่จะโดยเฉพาะเป็นเฝ้าระวังสภาพน้ําที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็เป็นระยะนี้แหละเนาะ
1: จะช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็ช่วงต้นๆเฮาก็แล้งแดงเนาะสภาพไฟแห้งแล้งกับกระทบปีนี้แต่มาเจอพายุไมซักกับบาวีนี่ก็ยังได้เกิดน้ำท่วมจำนวนหนึ่งฉะนั้นนี่ในระยะต่อไปนี่ก็ยังสึกส่วงเขาระวังอยู่ฉะนั้นนี่ให้พ่อแม่ประชาชนเศร้าแข็งขมวดเอาทุกท่าหน้าและได้เอาจะใส่ติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะแม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางการบ่ได้ออกไปการแจ้งเตือนของกรมอุตุก็คือแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านคณะภัยพิบัติขั้นเมืองจะได้แจ้งไปหาองค์การจะตั้งตะแสงกับบ้านนะอันนี้ก็จะได้อยากเสนอพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่ในการติดตามข่าวสารเนาะอะไรที่พวกเราแจ้งก็ให้ปฏิบัติตามทางการที่ได้แจ้งเพื่อเพื่อให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนในตอนนั้นอันนี้พวกเราก็มีเครือข่ายประสานสมทบกันอยู่กับการเมืองการตะแสงเจ้า
0: เจ้าถามท่านตื่นหน่อยนึงว่าปีนี้นี่เห็นว่าสภาพฝนฤดูกาลคือสภาพฝนตกนี่เนาะเทียบสิปีผ่านมานี่เป็นขึ้นอะไรแตกต่างกันฮะฮู้แนงคือก่อนคือเก่าบ่หรือว่าผ่อนคลายก่อนปีผ่านมา
1: ปีนี้ถ้าเทียบปริมาณน้ําฝนกับปีผ่านมามันก็ยังบ่หลายแต่ว่ามันตกเป็นจุดน่ะมันตกเป็นจุดแต่ตกหลายเป็นจุดก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ําฝนประเสริฐแล้วก็คิดว่าปริมาณน้ําฝนก็ยังน้อยอยู่ในประสงค์ถ้าเทียบสัดส่วนเมื่อปีนะสัดส่วนในเดือนเดียวกันของปีฮะแต่ว่ามันตกเป็นจุดเฮ็ดให้กระทบโดยกลุ่มต่อเจที่มันตกนั่นแหละเพราะว่าปริมาณน้ำฝนบางเมืองบางมื้อแทกได้ถึง230มมต่อมื้อบางเมืองก็180มมต่อมื้ออันนี้มันตกเป็นจุดเนี่ยนะจึงเห็นให้สภาพมีภัยน้ำท่วมหรือว่าฝนน้ำท่วมเกิดขึ้นเนาะเจ้า
0: โอ้เจ้าๆๆจะกลายเป็นทั้งองค์การปกครองแขวงก็คือการน้ำของแขวงก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะแบ่งความรับผิดชอบกันลงกวดกาแล้วเบิ่งทำข่าวคราวประชาชนแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจุดแต่ละบอนที่ถูกผลกระทบเนาะท่านเนาะ
1: จ้าแม่แหละ
0: เจ้า
1: แม่แหละทางอำนาจการปกครองก็คือคณะภาคคณะนำนี่ครับโดยสปอร์ตสายเลขาปากแข็งเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยก็ได้แต่งคณะประจำลงไปสูงยูติดตามเลยละเมืองใน10ตัวเมืองถือว่าได้ลงมีการเคลื่อนไหวสูงยูติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นในบางเมืองโดยเฉพาะประชาชนได้ไปเข้าไปหาติดตามนำพ่อแม่ประชาชนที่ถูกผลกระทบโดยกรุงเพิ่นก็ได้สายเลขาพระแกงก็ได้ลงไปอย่างใกล้ชิดนั่นแหละเพิ่นได้ลงไปสีนำโดยกรุง
0: อือฮึเจ้าประชาชนกายอุดเอียงทุนเทียงเนาะในการในระยะนี้อันใดที่ว่าบ่ทวงบ่ทันก็ค่อยเป็นค่อยไปให้แล้วเพราะว่าการน้ำเพิ่นก็สิหาวิธีการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแล้วก็เป็นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอยู่เพื่อต้านภัยพิบัติเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นทุกๆปีนะล่ะเนาะมันมีปีแห้งป
1: ี
0: ค่อยอันนี้ก็ค่อยๆไปนํากันสู้ไปนํากันแล้วก็มีสตินํากันเพราะว่าผู้ใดที่นอนอยู่เฮือนที่ว่าอยู่ก้องภูก้องอันนั้นอันนั้นแน่อาจจะเฮ็ดดินให้ดินเจือนลงมาก็ได้อันนี้ถ้าว่าจุดใดที่เป็นความเสี่ยงก็ไปยกย้ายไปก่อนเนาะยกย้ายไปอยู่นําครอบพี่น้องบ่หรือว่าไปอยู่จุดที่ปลอดภัยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมพร้อมเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้กระทั่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือรายการฮอบบ้านผ่านเมืองก็ขอเป็นกำลังใจและก็สิขอติดต่อหาทั้งท่านโดยเฉพาะก็เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเขานี่แหละว่าจะเป็นสภาพคือเนื้อใดและการช่วยเหลือในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวคือเนื้อใดขอบใจละลายเด้อท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองแขวงขมวดละลายเจ้าเจ้าเจ้าเป็นจังไดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านเติมเจ้าโชคดีท่าน
1: เจ้าเจ้าบ่เป็นหยังครับ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าโชคดีท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงซึ่งท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับว่าปัจจุบันนี้ผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่เฮ็ดให้ประชาชน80กว่าบ้านอยู่ใน9เมืองยังเมืองหนองบกที่ยังบ่ได้รับผลกระทบปานใดแต่ว่า9เมืองในจำนวน10เมืองนี่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วโดยรวมก็เป็น 3,000 กว่าครอบครัวในนี้ก็มีเนื้อที่ทำการผลิตกสิกรรมแน่สวนแน่ หนองปลาเนี่ยแล้วก็เส้นทาง

0: ทางโดยเฉพาะเส้นทางของทางเมืองคุณคำนี่ที่เพิ่นได้เว้าว่าเมืองคุณคำนี่เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดหับของน้ำเฮ็ดให้สภาพน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าแต่ละปีนี่สิแห้งสิคอยจะเป็นเมืองคุณคำนี่ปัจจุบันนี่กับเมืองคุณคำนี่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางการน้ำของแขวงเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจลงไปกวดกาแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างรีบด่วนเป็นต้นก็แม่นเครื่องอุปโภคบริโภคนอกนั้นก็แม่นน้ำสะอาดและก็ติดตามไปด้วยแม่นสาธารณสุขสุขอนามัยในการสนองน้ำสะอาดให้ประชาชนแน่แล้วก็ว่าเรื่องพยาธิที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้นอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้มีการแนะนำภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการในการแก้เกี่ยมในการระบายเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลข8ที่เพิ่นได้ว่าว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้หรือว่าสภาพภัยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันอยู่เส้นทางเลข8ทางเมืองคุณคำนี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่งสินค้าการคมนาคมต่างๆจากบริคำไซมหาทางแขวงคำมวนนี่จะกระสิออกไปทั้งเวียดนามตัวนี้เป็นบริษัททางเลข8เพิ่นก็ได้มีการประจำการอยู่หั่นตลอด24ชั่วโมงในการระบายการสัญจรแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เพิ่นได้ระบายแน่แล้วในการเดินทางแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังก็คือนักขับขี่ที่ว่าสิมีบ่มีเป้าหมายหรือว่าสิมีเป้าหมายไปโดยที่ว่าบ่ได้ต่วนบ่ได้รีบด่วนซําใดก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนเนาะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนในระยะนี้ถ้าว่าบ่แม่นเหตุฉุกเฉินแท้ๆเนาะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าดินนี่คันแม่นฝนยังตกอยู่นี่สภาพดินเจือนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเส้นทางทั้งเส้นนั้นก็ยังมีความเปเพพอหากว่าแล้วได้แต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เพราะว่าสภาพภัยพิบัติก็คือฤดูกาลมาฮอดแล้วก็ต้องได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับปรุงปรับแปลงไปตามน้ำกันเนาะเอาอันนี้ก็พวกเขาก็ติดตามไปน้ำกันว่าสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงคำมวนเป็นคือหน้าใดตอนนี้พวกเขาไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วจักหน่อยเขาค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
1: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
2: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาเว้นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
1: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
2: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจต่อใหม่ต่อเลย
1: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
2: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
3: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่รวมไว้ที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับหนึ่งของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
0: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการฮอบ้านผ่านเมืองทานผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะมาเว้าข้อมูลข่าวสารของเวียกงานศึกษาหน่อยนึงเนาะโดยเฉพาะก็แม่นแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติศกศึกษา2026-2027ซึ่งจะมีการสอบเสียงในไวๆนี้โดยเฉพาะก็เป็นกำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่แม่นเพิ่นจะแม่นวันที่8สิงหาคม2026เดือนสิมานี้ท่านผู้ฟังกำหนดวันสอบเสียงและจะได้มีการเปิดลงทะเบียนออนไลน์เริ่มนับแต่วันที่6กรกฎาคมไปว่าผ่านมานี้6กรกฎาคมผ่านมาจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้และการนำโดยที่ว่าเฮาสิเอาไปลงทะเบียนนี้ เฮาได้เอาเอกสารอย่างแน่ส่วนใหญ่ก็จะแม่นเอกสารที่จะมาเสนอแล้วก็รับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสงแม่นเริ่มแต่วันที่13กรกฎเป็นต้นไปแล้วก็จนฮอดวันที่5สิงหาคม2026เนาะซึ่งกรณีผู้ที่บ่สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้เองหรือบ่เข้าใจในการลงทะเบียนออนไลน์นี้แม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกนี้จะมีแผนกทะเบียนนักศึกษาเพิ่นจะเป็นผู้แนะนำให้ลงแบบใดลงจังใดเพิ่นจะแนะนำให้เพื่อการลงแล้วบ่ให้กะมีลายซื้อตกเหี้ยเนาะผู้สมัครสอบเสียงนี้ซึ่งการสอบเสียงแล้วเพิ่นจะมีการติดลายซื้อนักสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงภายหลังที่ลงทะเบียนแล้วจะมีการตัดติดเนาะติดลายซื้อนักสอบเสียงนี้อยู่สถานที่จุดสอบเสียงในวันที่7สิงหาให้ติดตามน้ำกันเด้อให้ติดตามน้ำกันซึ่งเอกสารติดคัดที่นักเรียนต้องประกอบใส่สมัครใบสอบเสียงนี้ประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบชั้นม.7นี่สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026 1ฉบับสำเนาประกอบสำเนาใบประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-20261ฉบับและก็รูปถ่าย 3:4 2ฉบับบัดนี้รูปแบบการสอบเสียงจะมีรูปแบบแบบใดแน่มันจะมีรูปแบบสอบเสียงแบบปรนัยเสียงแบบเชิงหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และก็กลุ่ม B กลุ่มสอบเสียงเขาจะออกมาเป็น2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่ม A นี่ก็จะมีเวลาสอบเสียงนี้มันตอนเช้าเวลา 9:00 น 11:00 นระยะเวลากับ120นาทีจะมีวิชาสอบเสียงกับคณิตศาสตร์ A และกับฟิสิกส์ศาสตร์มานี้ตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90นาทีจะมีวิชาสอบเสียงกับเรียนภาษาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่ม B ตอนเช้าเวลา 9:00 น 51:00 นใช้เวลา120นาทีมีวิชาคณิตศาสตร์ B แล้วก็ภาษาวรรณคดีตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90นาทีมีวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษรายละเอียดในการสมัครหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะแจ้งผ่านทาง Facebook ของข้อมูลข่าวสารของมศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ในช่องทางต่างๆของมศเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเว็บไซต์ใน Facebook ในแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมพัวพันของการวิชาการและก็คุ้มครองนักศึกษาในวันและเวลาราชการเข้าไปพัวพันได้เด้อและก็ติดตามทั้งช่องทางของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮาเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทับทานเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00ดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสู่ทานฟังคือเก่าเนาะอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเช่นเดียวกันเนาะมีหลายคำศัพท์ที่มีรายการส่งให้หลายได้คำศัพท์ในระยะนี้เนาะทาง WhatsApp หมายเลข5986465คู่คำนำอิทนี่แม่นภายแพ้กับภาพแพ้ดังนั้นสนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมีคำว่าลบลูก้าวกายองค์การองค์กรสถาบันคงเขตขอบเขตก็สังเกตแล้วนี่คำซุ้มนี้ก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันมีรายการเป็นคำศัพท์ที่เราได้ยินเรื่อยๆถามว่าไม่บอก็บอกไม่ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันเนาะแต่ว่าการเปรียบเทียบความหมายหมายถึงว่าการซี้เจ๋งหรือว่าใจแยกความหมายของแต่ละคำอย่างละเอียดโดยที่นำเอาสองคำสามคำสี่คำมาเปรียบเทียบกันมันก็เป็นเรื่องที่บุ่งง่ายปันใดซึ่งมาในทางวิชาการเอิ้นว่าคำพ้องความหมายหรือเนาะคำซับพ้องความหมายหรือว่าคำที่มีความหมายรวมกันหรือว่าในบางคำเดียวกันมันก็เอายากเดที่จะเข้าใจอย่างจะแจ้งเนาะบางเทื่อก็มีความซับสนหรือว่าลุงกันฉะนั้นแล้วอาจารย์แสงฟ้าก็จะช่วยแก้ข้อข้องใจให้เพิ่นเป็นรายการในแต่ละคำซับที่ได้ส่งไปยังไร่กังของพวกเราคันทรงไปหาดอกซ่อนแล้วมันถือว่ายังข้องใจแล้วเนาะอาจารย์แสงฟ้าต้องเป็นผู้ช่วยมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่เนาะอยู่ในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลอนุภาพตอนนี้พันอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เป็นเท่าไรเสียงแจ้งปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: มื้อนี้พบกัน13กรกฎมีหลายวันสำคัญหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็มีหลายคำศัพท์เช่นเดียวกันให้อาจารย์ช่วยอธิบายและซี้แจงสู่ฟังเอาไปเทื่อละครูคำเลยเริ่มต้นทำอิดนี่นะแม่นพายแพ้แล้วก็ภาพแพ้อาจารย์
1: พายแพ้กับภาพแพ้เนาะ
0: เจ้า
1: คำว่าพายแพ้และก็ภาพแพ้เป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับผลของการต่อสู้การแข่งขันหรือว่าการเอาชนะถึงว่าทั้งสองคำนี้จะมีคำว่าแพ้ประกอบอยู่คือกันแต่ในทางด้านภาษาศาสตร์และการนำใต้ในที่จริงจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและความหมายที่อยู่กลุ่มคำกันอย่างสิ้นเชิงดังนี้ทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำซ้อนประเภทคำกริยาที่มีที่มาของเข้าภาษาที่แตกต่างกันพายแพ้ประกอบด้วยคำว่าพายพายเป็นคำลาวเดิมหมายถึงหนีแตกหนีสู่บ่ได้และคำว่าแพ้แพ้นี่คือว่าเป็นคำลาวเดิมก็หมายถึงสนะเป็นบทอักษร
0: เจ้า
1: เมื่อสองคำนี้มาซ้อนเข้ากันเป็นพายแท้ก็หมายถึงปลาไซเสียไซสู่บ่ได้คำนี้มันเน้นนักไซการตกการที่สู้กับฝ่ายสนะบ่ได้จึงต้องลบหนีไปหรือตกอยู่ในสภาพที่ลุกพ้นออกจากความสนะตั้งตัวอย่างว่าทีมบานเจ๊ของพวกเขาต้องยอมหักความพ่ายแพ้ในหนักนี้เพราะคู่ต่อสู้มีความพร้อมหลายกว่ามีตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะประเสริฐหน้ากับความพ่ายแพ้ในการเก็บธุรกิจขั้นคำอิฐแต่เราก็บ่เคยทอดถอยเรียกตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านประวัติศาสตร์เนาะกองทัพฝ่ายศัตรูได้พ่ายแพ้ย่านบ่เป็นท่าและต้องถอนกำลังกลับคืนไปอันนี้เป็นพ่ายแพ้หมายถึงเสียใจสูงก็ได้หรือว่าปราศัยคำนี้บัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าภาพแพ้ภาพแพ้นี่ประกอบด้วยคำว่าภาพภาพนี่มาจากเข้าภาษาคำแม่เนาะคำเดิมจะออกเสียงว่าปราบเนาะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภาพหมายว่าแค่แปลงเสียงปอรอมาเป็นผอภาพนี่หมายถึงปราบปามเจ็ดให้ห้ามคาดเจ็ดให้สงบลงและคำว่าแพ้หมายถึงชนะเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นภาพแพ้ก็หมายถึงปราบปรามจนได้หับไซสนะอย่างหักคาบคำนี้มันเงื่อนถึงกับการปราบจนได้หับไซสนะดังตัวอย่างว่าพระเจ้าสิงห์เศรษฐาธิราชทรงนำพาทหารออกรบเพื่อภาพแพ้อานิราศัตรูที่เข้ามาอุกอาจในตัวอย่างหนึ่งการฝึกสมาธิภาวนาจะช่วยเขาสามารถภาพแพ้กิเลสและความโลภในใจได้เขาก็สามารถใส่ในบริบททางด้านศาสนาก็ได้ดอกซ้อนเข้ามาภาพแพ้มาภาพแพ้กิเลสในตัวอย่างหนึ่งด้วยความสมาธิภาษาสุนทัวทั้งชาติจึงสามารถภาพแพ้ภัยพิบัติธรรมชาติในครั้งนี้ลงได้เขาก็สามารถในบริบทว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคไงฮะ
0: จ
1: ะได้ภาพแพ้ดังนั้นคำว่าภาพแพ้ และพายแพ้เป็นคำโกงกันข้ามกันเป็นบทอักษร
0: เจ้าแมนแท้อาจารย์โกงกันข้าม
1: เพราะว่าตัวหนึ่งพายแล้วมันหนีภาพภาพมันเป็นปราบนี่เนาะแต่ว่าสรุปรวมแล้วพายแพ้ก็หมายถึงอาการสู่บ่ได้คือว่าตกเป็นผู้เสียใจเนาะภาพแพ้ก็แมนอาการปราบจนชนะตัวเป็นผู้กำไส้ชนะโดยการปราบปรามสิ่งที่กีดขวางหรือศัตรูให้หมดไป
0: เจ้าพายแพ้กับภาพแพ้คืออาจารย์ว่าสองคำที่กลุ่มกันข้ามกันพายก็แปลว่าหนีเนาะปบนั่นแหละปบย้อนหยังหนีย้อนหยังกับย้อนต่อสู้บ่ได้สู้บ่ได้ใส่สู้กับบ่สู้เขาเจ้านะสู้ไปกับสู้เขาเจ้าบ่ได้สู้ไปกับบ่แพ้เขาเจ้าบ่แพ้นี่ก็คำเดิมมันก็แม่นชนะหั่นแหละเนาะบ่แพ้ก็แปลว่าบ่ชนะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นบ่แพ้สู้บ่แพ้ก็ว่าส
0: ู้
1: บ่ชนะ
0: แม่นส่วนภาพแพ้แม่นว่านะปราบปรามได้ปราบได้สู้ได้สู้จนได้ไสยชนะสองคำนี้แม่นกุ่งกันข้ามกันบ่ให้ลงกันในกรณีกันไส้เพราะว่ามันความหมายนี่กุ่งกันข้ามกันบ่ใกล้กันได้บ่ร่วมกันคือแต่ละคำที่เคยสนทนามานะอาจารย์
1: แม่น
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก3คำดังนั้นสันนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคำชุมนี้เอิ้นว่าเป็นคำแนวใดเนาะอาจารย
1: ์คำสันธาน
0: คำสันธาน
1: คำต่ออันนี้
0: เจ้า
1: คำว่าดังนั้นสันนั้นและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นคำต่อหรือว่าคำสันธานเนาะในตึงวยากรณ์ฉบับใหม่หรือว่าตึงหลักการพื้นฐานการนำใส่ภาษาลาวเล่มหนึ่งฉันก็ใส่คำว่าคำสันธานที่หมายถึงคำต่อมุมกรที่เราใส่สามคำนี้มันใส่เพื่ออย่างเพื่อเสื่อมโยงประโยคขอบความหรือแนวคิดให้มีการต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันถึงว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเสื่อมความคืนกันแก่โครงสร้างและจุดเน้นนะในการนำไส้ตัวจริงมันมีความแตกต่างกันที่นี้ทั้งสามคำนี้ถือว่าเป็นคำลาวเดิมที่มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่เกิดจากการรวมคำบอกลักษณะหรือบอกทิศทางเข้ากับคำแทนนามสี่เฉพาะดังนั้นประกอบด้วยคำว่าดังแม่นคำบอกความคืบกันดังว่าเส้นก็ได้ดังกับเส้นเนาะความหมายคือกันในคำว่านั่นนั่นนั้นเป็นคำซิ่งเฉพาะสิ่งที่อยู่ไกลหรือว่าสิ่งที่เล่ามาก่อนนะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นดังนั่นก็หมายถึงเป็นอย่างนั่นเป็นแนวนั่นเห็นไหมคำนี้เลยมันเน้นนักถึงความเป็นเหตุเป็นผลอย่างสมบูรณ์เน้นว่าข้อความหลังเป็นผลโดยกงมาจากเหตุการณ์ในข้อความข้างหน้ามักใช้ในภาษาเขียนเอกสารทางการหรือการบรรยายเข้ามาใส่ตอนนี้ชีวิตประจำวันเราใส่บ
0: ่บ่ใส่อาจารย์ปากแววทั่วไปชีวิตประจำวันเราบ่ใส
1: ่คือบ่สูงใส่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าเขาจะใส่คือว่าเป็นคำทางการดังตัวอย่างว่าเมื่อสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องได้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนมาเลยตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนที่มีความบากบั่นและตั้งใจเรียนมาโดยตลอดดังนั้นแล้วจึงสามารถสอบเสียงได้ถึงการศึกษาปีนี้ต่ออยู่ต่างประเทศนี่ตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการได้กวดกาเอกสารอย่างละเอียดแล้วดังนั้นจึงมีมติอนุมัติโครงการนี้นี่อันนี้เป็นตัวอย่างการใส่คำว่าดังนั้นนะแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าดังนั้นฉะนั้นประกอบด้วยคำว่าสะนิ ายเสียงมาจากคำว่าสันเดดอกซ่อน
0: เจ้า
1: สันที่หมายถึงแนวหรือว่ายางเนาะและคำว่านั่นเป็นอย่างคำซี่เฉพาะเนาะเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสนั่นก็หมายถึงเส้นนั่นยางนั่นดังนั่นคือคำกับดังนั่นเดดอกซ่อน
0: ความความหมายของอาจารย
1: ์ดังนั่นหรือว่าเพราะเหตุนั่นก็ได้เนาะคำนี้มันแน่นนักถึงการสรุปความหรือการตัดสินใจหรือแนะนำให้เจ็ดจริงใดจริงหนึ่งโดยอิงใส่เหตุผลก่อนหน้าเนาะอันนี้ก็มักใต้แต่ในภาษาเขียนพอให้ความรู้สึกว่ามันกระทัดหัดดีภาษาเบ้าในสิ่งที่จำบ้านใต้บ่ฉะนั้น
0: บ่ใช่คือกันเดียวแม่งนั้นแหละบ่ใช่
1: มีเวลาเป็นแบบไง
0: แม่นคันล้มกันทั่วๆไปคือเฮาเจ้าข่อยนี่ก็บ่บ่สุดใ
1: จวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างตอนแรงฝนคือสิตกฉะนั้นเจ้าอย่าลืมเอาคันปุ่มไปนำเด้อนะตัวอย่างนึงเรียกนี่มีความสำคัญและต้องเฝ้าทรงเหตุคันกำหนดฉะนั้นพวกเขาต้องห่วงแหนห่วงใจกันเจ็บให้สำเร็จเลยตัวอย่างหนึ่งเราบทสบายไม่ได้สองสามมือแล้วฉะนั้นนี่เราจึงขอลาพักเนี่ยอินทรสอนอันนี้นั่นฉะนั้นหรือว่าเวลาเขาเขียนบทสรุปอีสันต่างๆเขาก็มักใจเนาะฉะนั้นหรือยังไงอันนั้นคำห้องอันดับซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: หมักใส่คำว่าฉะนั้นหลายกว่ากันนั่นเด็ด
0: แม่นแล้วอ่ะจ้ะแม่นละ
1: หมักใส่ตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าทางนี้ทางนั่นทางนี้และทางนั่นนี่เป็นคำผสมสี่พยางค์ที่มีโครงสร้างซ้อนสลับกันโดยมีคำว่าทั้งที่หมายถึงทั้งหมดหรือว่าภูมิเขาเป็นคำที่อยู่พยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สามแต่ละคำว่านี้หมายถึงคำที่สิ่งที่อยู่ใกล้และคำว่านั่นหมายถึงคำที่สิ่งที่อยู่ไกลเมื่อคำทั้งสี่ภูมิเขากันเป็นทั้งนี้ทั้งนั่นก็หมายถึงภูมิทั้งหมดทั้งสองด้านหรือว่าทุกเงื่อนไขที่ว่ามาเนาะดังตัวอย่างว่าพวกเขาสามารถวางแผนการตลาดได้หลายวิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับงบประมาณที่พวกเขามีมีตัวอย่างหนึ่งการเรียนภาษาต่างประเทศมีหลายเทคนิคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจและก็การฝึกฝนเป็นประจำ
0: จ้
1: ะเห็นบ่ถ้าว่ามีเทคนิคหลายในการเรียนภาษาต่างประเทศแต่ว่าโดนๆฝึกจนหนึ่งได้บ
0: ่ก็บ่ได้จำเป็นต้องได้ฝึกทุกมือเลยอาจารย์ฝึกตลอด
1: อีกตัวอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวอาจจะมีความเสี่ยงในบางระยะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขากักเตรียมตัวให้ดีก็จะช่วยลดผ่อนปัญหาได้เห็นป่ะอันนี้มันทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะที่หมายถึงภูมิทั้งหมดทั้งสองด้านหรือภูมิไข่ที่ว่ามาเนาะบอกทั้งหมดนั้นแล้วก็มาลักษณะแบบสรุปอยู่ทั้งใต้และทั้งสามคำนี้ใส่แทนกันได้บทกษร
0: บออาจารย์มันต้องมีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคำสิแทนกันนี่คิดว่าปิ่นไปบ่ได้แต่อาจารย
1: ์แต่ตามลักษณะอาจารย์ดังนั้นและฉะนั้น
0: อ๋อเฉพาะสองคำ
1: สองคำดังนั้นกับฉะนั้น
0: คิดว่าได้
1: จะใส่แทนกันได้เนาะแต่ว่าทางนี้และทางนั้นมีหมายก็ว่าใส่เพื่อสรุปเงื่อนไขสุดท้ายนั่น
0: แม่น
1: เนาะเช่นว่าทุกสิ่งที่เว้ามาต้องพิจารณาห่วงกับปัจจัยละนะ
0: ถ้าเว้ามาฮอดบ่อนั่นน่ะทางนี้ทางนั้นแล้วก็คือแม่นแม่นบ่น่ะ บั้นที่จะสรุปแล้วเนาะอาจารย์เนาะอาจจะยกเหตุยกผลมาหลายๆเหตุผลแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องได้เว้าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้เบิ่งตามเงื่อนไขบางเทื่อมีแผนเวียกแต่ว่างบประมาณบ่มีก็จำเป็นต้องได้รอท่าสินะเนาะอาจารย์เนาะ
1: จ้ะ
0: แมนดังนั้นกับสนั่นดอกสนก็เห็นดีว่าคิดว่าบางกรณีไซเทนกันได้ยังมีอีกคำหนึ่งที่อาจารย์มาเพราะเหตุนั้นนะ
1: ย้อนแนวนั้นก็ได
0: ้ดังนั้นสนั่นย้อนแนวนั้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างออกไปเนาะคำสุนีเอิ้นว่าคำสันธานหรือว่าคำโตใช้ในการเสื่อมหรือว่าต่อประโยคเนาะแต่ว่าคันสิให้แทนกันได้หมดคือทั้ง3คำนี้ก็คิดว่าบ่เหมาะสมปานใดเนาะในบางกรณีก็อาจจะแทนได้บางกรณีก็ใช้เฉพาะแต่ละคำเนาะอาจารย์บัดนี้ครูคำต่อไปมันลบลูแล้วก็ก้าวไกลอาจารย์
1: ลบลูกับก้าวไกลนี้เนาะเป็นคำกริยาที่สื่อถึงพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมและก็เป็นการละเมิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิทธิส่วนบุคคลถึงว่าทั้งสองคำจะมีการแสดงออกในทางลบแต่ทางด้านภาษาศาสตร์และบริบทการนำใจในชีวิตจริงในนี้โครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้ทั้งสองคำเป็นโครงสร้างเนาะเป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาที่เป็นคำลาเดินเนาะทั้งสองคำลบลูนี้ประกอบด้วยคำว่าลบลบหมายถึงตัดออกเอ็ดให้ลดหน่อยถอยลงหรือว่าบ่ให้คุ้มค่าก็ได้แล้วก็คำว่าลูรู้ได้ที่นี่หมายถึงถือถือ เราคลาดเข้าใจว่าคำว่าถือถือ
0: เจ้าถือถือ
1: แต่ว่าพวกเขาไปสู่ใส่คำแต่ว่านี่สมัยบุหันหรือว่าเมื่อ5-6 ปีก่อนคนเป็นมักใส่ได้ถือถือแต่ว่าปัจจุบันเขาใส่คำว่าดูถูกนะ
0: ดูถูก
1: ดูถูกมีประมาทบ่ให้เกียรติดูเมื่อสอนคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลบลูจึงหมายถึงแสดงกิริยาวาจาที่ทอนคุ้มค่าหรือบ่เคารพต่อสิ่งที่ควรเคารพคำนี้นี่มันเน้นนักถึงการบ่เคารพมีประมาทดูถูกหรือท้าทายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเสื่อหรือบุญคุณหรือบุคคลที่สังคมมีความเคารพนับถือซึ่งวันนี้เรื่องจิตใจความเสื่อและคุณงามความดีเนาะได้อย่าหลงเนาะเวลาเนาะสะกดคำลบลู่นี่นะกับซ้อน
0: เจ้า
1: ลบนี่ก็เป็นล้อลิ้งแล้วเน
0: า
1: ะส่วนว่าลู่หันพอแมนล้อลิ้งเน
0: ี่
1: ยแมนตัวขอล้อ
0: ตัวล้อ
1: หรือว่าล้อตัวล้อหอหอยล
0: ้อลบลูตุล
1: อลบลูนะแต่ว่าเสียงเวลาออกเสียงมันก็ใช่คือมันก็ออกเสียงมันเดียวกันละ
0: ดอกซ้อนออกคือกันอะไรจ๊ะ
1: ทางผู้รู้ว่าดอกซ้อนเพราะว่าไทยควันจะออกต่างเ
0: ลยดอกซ้อนโซดแล้วอาจารย์เอ้ย
1: ซ้อนแล้วหมายควันลู
0: แมนออกบ่ได้แล้วบ่คือแล้วนะแมนแล้วที่จริงดอกซ้อนก็แมนคุณพวนเสียงขวางแต่ว่าไม่อยู่นะเขาลงหลายปีแล้วบ่สามารถออกเสียงได้ลบลูตัวล้อตัวหลอก็ออกคือกันแล้วเดี๋ยวนี้แหละอาจารย
1: ์เจ้าเจ้านอนเนี่ยนั่นเขาพอมักสะกดผิดแต่นั่นเขาเป็นต้นฉบับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: จริงจะพูดว่ามันตัวล้อหรือตัวล้อหรือบอกันมีหมู่คนใครควรเนาะ
0: ใครควรแมน
1: จะพูดล้อวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างไปเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดวาอารามต้องระวังกิริยาวาจาอย่าไปเฮ็ดสิ่งที่เป็นการลบลู่ที่ครองประเพณีเพิ่นอันนี้เป็นบริบทความเสื่อหรือว่าทางด้านอีกครองเนาะ มันมีจะยกตัวอย่างในบริบทคุณงามความดีหรือว่าผู้มีพระคุณถึงว่าจะมีความคิดเห็นบ่คือกันแต่พวกเขาก็บ่ควรบ้องจานลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่ครูอาจารย
0: ์เจ้า
1: บ
0: ่บ่ควรแท้ๆอันนี้นะ
1: บางเทื่อความคิดเห็นบ่คือกันเวลาเขาก็ต้องนับถือเนี่ยบ่ควรลบหลู่เนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าความคิดของคนบ่ถูกต้องจริงๆจริงๆดูดีเป็นตัวอย่างนึงอันนี้ก็เป็นลักษณะมินประมาทเนาะยาเว้าลบหลู่ความสามารถของคนอื่นทั้งที่เจ้ายังบ่ทันได้เห็นผลงานของเขาเจ้าเถื่ออื
0: ม
1: นั่นน่ะ
0: แม่นเ
1: ลยแล้วส่วนหลายคำว่าลบหลู่นี่เขามักจะใส่กับความเชื่อเนาะ
0: แม่น
1: สิ่งที่ตาบ่เห็นน่ะนะ
0: แม่นแล้ว
1: ถ้าเจ้าบ่เชื่อก็จะสู้ลบลู่เด้มักว่าวมักว่าวแบบนี้ในชีวิตเกิดจริงที่พวกเฮาใส่เนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าก้าวกายก้าวกายนี่ประกอบด้วยคำว่าก้าวก้าวนี่หมายถึงยวงบาดตีนไปข้างหน้าและคำว่ากายกายก็มันหมายถึงธาตุเนาะหรือว่าธาตุกายไปกายไปพาดกายขอบเขตเนาะอันนี้เหมือนกายเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นก้าวกายจึงหมายถึงล่วงกายหน้าที่ของผู้อื่นหรือเข้าไปวนวายเรื่องของผู้อื่นคำนี้นี่มันเน้นนักถึงการล่วงเกินแทรกแซงหรือเข้าไปมีเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่บ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่แม่นหน้าที่ของตนอันนี้มันเป็นเรื่องขอบเขตสิทธิเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบดังตัวอย่างเรื่องครอบครัวของเราก็ให้เราตัดสินใจเองพวกเขาคนนอกบุคคลเขาไปก้าวกายหลายเห็นไหมอันนี้มันบริบทเรื่องส่วนตัวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ันนี่บริบทในการเจ็บเรียกงานหรือว่านาทีในการเจ็บเรียกรวมกันบุคคลต้องเคารพภาระบทบาทของกันและกันบุคคลไปก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นหรือว่าภาคส่วนอื่นเห็นไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งการเอาโทรศัพท์ของผู้อื่นมาเปิดอ่านข้อความส่วนตัวถือว่าเป็นการก้าวกายสิทธิส่วนบุคคลอย่างอ้ายแห้งเป็นบทสอน
0: แม่นแท้อาจารย์เสียมารยาทที่สุดแล้วก็ก้าวกายหรือว่าล่วงล้ำสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนนั่นแหละเนาะ
1: แม่นแม่นคือว่าทั้งสองคำนี่เอามาใส่แทนกันได้พอดับซ้อน
0: อืมบ่ได้แต่อาจารย์กรณีที่ว่าจิมาใส่แทนกันเพราะว่ามันมีจุดเน้นคนละอันนะอาจารย
1: ์นี่แหละเน้นบ่คือกัน
0: เจ้า
1: ใช่บ่ดังนั้นเวลาเฮาเรื่องเรียกงานเฮาไปก้าวกายเรียกงานของผู้อื่นเฮาสิว่าลบลู
0: ่อืม
1: เรียกงานอื่นก็บ่ได้เนาะเพราะมันความหมายต่างกัน
0: เด้เจ้า
1: ก
0: ็หมายต่างจุดเน้นต่างนะอาจารย์ปนี้กรณีใส่ว่าลบลู่พอจะไปใส่ก้าวกายคือแบบว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยาสูเว้าลบลู่จะไปเว้าก้าวกายก็บ่เหมาะสมนะเนาะอาจารย์
1: แม่นๆบ่เหมาะ
0: ลบลู่นี่เฮาจะเน้นนักไปเรื่องของการใส่กิริยาหรือว่าวาจาเนาะอาจารย์เนาะหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าการนานาเว้าลักษณะว่าหลุดฮ้อนคาเว้าด้อยคาโดยเฉพาะในเรื่องความเสื่อทางด้านจิตใจหรือว่าบุญคุณคุณงามพร้อมดีจังซี่นะจะเน้นไปเรื่องนี
1: ้แม่น
0: ส่วนก้าวกายนี่ก็บ่ต่างหยังกับมันล่วงเนาะอาจารย์เนาะ
1: ล่วง
0: เกิน
1: สิทธ
0: ิ์แทรกแซงล่วงเกินแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่นหรือว่าหน้าที่ที่บ่แม่นของตัวเองนะ
1: แม่นแหละ
0: เป็นอะไรได้รับรองอาจารย์เนาะ
1: แล้วคือที่ได้
0: เจ้าปีนี้อีก3คำองค์การองค์กรและสถาบัน
1: สามคำนี้เนาะคำว่าองค์การองค์กรและสถาบันเป็นคำนามที่ใส่อยู่เนี่ยองค์คนหน่วยงานหรือโครงสร้างทางสังคมที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเนาะถึงว่าในชีวิตประจำวันพวกเขามักจะได้ยินคำเหล่านี้ใส่เปลี่ยนแทนกันในลักษณะของหน่วยงานเนาะมีความหมายคือเป็นหน่วยงานแต่ในทางภาษาศาสตร์และกฎหมายแม้มีที่มาและขอบเขตความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ทั้ง3คำนี้ล้วนจะเป็นคำเข้าจากภาษาปาลีสันสกฤตเนาะที่ถูกนำมาประกอบคำตามหลักในยากรณ์แล้วองค์การเป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าองคะองคะและก็มาแปลงเป็นคำลาวว่าององหมายถึงภาคส่วนหรือว่าตัวตนแก่และคำว่าการะเนาะในภาษาปาลีสันสกฤตการะก็หมายถึงเวียงานหน้าที่เมื่อสองคำนี้สมาธิเข้ากันเป็นองค์การก็หมายถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีภาระบทบาทเฉพาะคำนี้มันเน้นนักถึงหน่วยงานหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีกฎหมายรองรับมักมีลักษณะเป็นสาธารณะระดับชาติหรือระดับสากลอันนี้มันเน้นความเป็นนิติบุคคลและกับพละบทบาทระดับมหาภาคดังตัวอย่างว่าองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาให้ขึ้นสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทอยู่ในลาวอีกตัวอย่างหนึ่งสปปลาวและองค์การจัดตั้งสากลได้หัดแน่นการร่วมมือเลยตัวอย่างหนึ่งเนาะองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมขบวนการต่างๆของสาวหนุ่มและเยาวชนอันนี้ยังใช้คำว่าองค์การส่วนว่าองค์กรก็เป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าปาลีสันสกฤตเช่นเดียวกันประกอบด้วยคำว่าองค์คะก็หมายถึงภาคส่วนหรือว่าจนตัวและคำว่ากรก็หมายถึงคู่เฮ็ดมือก็ได้หรือว่าส่วนประกอบเมื่อสองคำนี้สมาธิเข้ากันเป็นองค์กรก็หมายถึงโครงสร้างหรือศูนย์รวมของภาคส่วนใหญ่ๆที่ประกอบเข้ากันเพื่อเฮ็ดเวียกให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคำนี้เนี่ยมันเน้นนักถึงระบบการร่วมมือกันของกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าสังคมเน้นใส่ตัวสมาชิกการจัดการภายในและเป้าหมายการดำเนินงานเช่นว่าบริษัทสมาคมอยู่ต่างต่างดังตัวอย่างว่าบริษัทไฟฟ้าลาวเร่งปฏิรูปองค์กรปรับปรุงสร้างมีเจรจาเคลื่อนลดค่าไฟอันนี้เป็นหัวข้อข่าวเมื่อท่ายอีกายนี่เนาะดับซ้อนอาจารย์ยินเป็นใส่คำเลขตัวอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปทางหน้าแน่นการพัฒนาทางแง่ของพนักงานทุกระดับเลขตัวอย่างหนึ่งทุกคนในองค์กรนี้ล้วนจะมีความสมัครใจและเย็ดเยี่ยมรวมกันคือครอบครัวเดียวกันว่ารวมแล้วองค์กรจะเป็นส่วนใหญ่ขององค์การในดอกซอน
0: เจ้าเป็นส่วนย่อย
1: เป็นส่วนย่อยเพราะว่าอาจารย์สังเกตเห็นว่าไส้หน่วยในองค์กร
0: เป็น
1: ดอกซอน
0: แม่ละอาจารย์คันเทียบใส่องค์การได้เนาะ
1: ใช่บ่สูงไส้เพราะว่ามันเป็นลักษณะนิดหน่อยแล้วบ่ถึงบริษัทก็ว่าบริษัทรวมเห็นบ่
0: แม่น
1: บ่ถึงสมาคมก็เป็นสมาคมรวม ต่ว่าเฮาก็ได้แต่ว่าตอนนี้บางครั้งบางคราวก็ปรากฏให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์มันน่ะคําว่าองค์กรเครือญาติยกมาแล้วบริษัทไฟฟ้าลาวเล่นที่ผู้องค์กรเห็นบ่การเงินการจัดตั้งมีใหญ่ว่าสรรษะ
0: การจัดตั้ง
1: นี่อ
0: ัน
1: อย่างดอกซอน
0: บอ
1: ก
0: จริง
1: ว่า
0: ตอนนี้ลืมแล้วดิองค์กรนี่เป็นส่วนย่อยขององค์การที่มีลักษณะเป็นสื่อเอื้อนรวมอาจารย์คืออาจารย์ยกวังกี้คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็มีสื่อเฉพาะแล้วว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเนาะเป็นวิสาหกิจของรัฐนะเขาจะมีสื่อนะมีเฉพาะแต่ถ้าว่าอยากเอื้อนลักษณะโบเจาะจงก็คือเว้าเป็นองค์กร
1: เว้
0: ารวมเลยหรือว่าอันน่ะคงเขตอื่นบริษัทเอกชนเท่ากับว่าเป็นองค์กรก็ได้โดยที่ว่าบ่ได้เอ่ยนามเฉพาะนะเน
1: า
0: ะ
1: เป็นของรัฐหรือว่าเอกชน
0: แม่น
1: ก็ได
0: ้แม่นลักษณะรวมแบบบ่เจาะจงที่แม่นโครงสร้างหรือว่าศูนย์รวมอันย่อยแหละย่อยลงมามันต้องแม่นนะเป็นการเฮ็ดเวียกร่วมมือเข้ากันหลายมันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมาสิสาอาจารย์เนาะได้แล้วเชิญโตสถาบัน
1: สถาบันเป็นคำนามจากเข้าภาษาสันสกฤตเนาะสถาปนะคำสันสกฤตออกเสียงสถาปนะปาลีกับนี้แต่ว่าเป็นบุญคำฉะเนี่ยสถาปนะซื
0: ่
1: อๆก็แสดงว่าคำนี้เข้ามาจากภาษาสันสกฤตสถาปนะหมายถึงการตั้งมั่นหรือว่าการสถาปนาอะไรที่สถาบันเนาะเมื่อมาแปลงเป็นคำลาวแล้วเขาออกเสียงเป็นสถาบันสถาบันนี่หมายถึงสิ่งหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นหลักแรงมั่นคงมีแบบแผนและมีความสำคัญต่อระบบสังคมวัฒนธรรมหรือการศึกษาคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นคงรากฐานทางสังคมและสืบทอดคุณค่าหรือความรู้มาเกี่ยวข้องกับการศึกษาการคุ้มครองศาสนาหรือโครงสร้างหลักของชาติที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอยู่ในสังคมดังตัวอย่างว่าสถาบันคุ้มครองวิทยาศาสตร์การศึกษาความเล็งต๊อกปุ่งรักสูตรการเรียนการสอนสั้นประถมเห็นบ่ตรงนี้จะเน้นเข้าไปถึงเรื่องการศึกษาการคุ้มครองอะไรที่นี่เห็นบ
0: ่แม่นล่ะ
1: สําหรับที่ว่าเป็นสถานที่เน้นหนักไปทางด้านการคุ้มครองการศึกษามีตัวอย่างนึงธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกมาตรการคุ้มครองสถาบันการเงินที่โบแมนธนาคารอย่างเข้มงวดเห็นบ่อันนี้ก็บ่ว่าในบริบทการเงินเด้
0: เจ้า
1: ซึ่งว่ามีความมั่นคงสูงเห็นบ่ที่ว่าสถาบันการเงินและพร้อมเกี่ยวกันนั่นก็คือยังใต้อยู่ในบริบทโครงสร้างสังคมหรือว่าครอบครัวดังตัวอย่างว่าครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการล่อหลอมเด็กน้อยที่เติบใหญ่เป็นคนดีเป็นบทสอน
0: เจ้าแม่นแล้วถูกต้องที่สุดอาจารย
1: ์หมายก็เป็นสถาบันพื้นฐานเด็กแอ๊ะเป็นบอกว่าเด็กน้อยจะดีได้ก็แม่นครอบครัวเป็นบทสอน
0: แม่นล่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
1: ยึดก็แม่นครอบครัว
0: แม่นมันก็มีลักษณะมั่นคงเนาะอาจารย์เนาะ
1: เงิน
0: เขาเห็นกัน
1: ลักษณะมันคงเนี่ย
0: คือ
1: ว่าหรือว่าเป็นห้าฐานของสังคม
0: เจ้า
1: แล้วท้าวไหว้จีนตามวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับล่าสุดคำว่าสถาบันนี่นะพึ่งมีสองความหมายก็แม่นคือดังอาจารย์อธิบายมาแต่ว่าอาจารย์อธิบายร่วมกันเนาะ
0: เจ้า
1: พึ่งจะแยกออกในนี้สถาบันความหมายที่หนึ่งนี่เงินบอนเต้าโฮมกันขององค์การเป็นหน่วยงานเด็ดเดี่ยวของสังคมที่รักจักขึ้นหรือดำเนินชีวิตรวมกันเพื่อเฮ็ดหน้าที่ใดหนึ่งเป็นต้นว่า บันการศึกษาเห็นป่ะอันนี้มีความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองเนี่ยการจัดตั้งหรือหน่วยงานที่สั่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านต่างๆดังตัวอย่างสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาเห็นป่ะรับสาร
0: เจ้า
1: อันนี้ความหมายของสถาบันมือไปเทียบกับคำว่าองค์การและองค์กรแล้วทั้งสามคำนี้สามารถใส้แทนกันได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย์มันจะมีกรณีใส้ที่เน้นนักเฉพาะสถาบันในความหมายกว้างกว่าองค์การแล้วก็องค์กรที่เราสนทนากันก่อนหน้านี้เพราะว่าความหมายมีใส้ในหลายๆกรณีมันจะ
1: มีว่าปัจจุบันนี้เขาจะได้ยินมันบอก
0: เจ้า
1: บางเชื่อแบบลักษณะเป็นคุ้งที่ยันธนาคารก็เอื้อนสถาบันดิ
0: ตัวอย่างสถาบันการธนาคารเนี่ยอาจารย
1: ์แนนสถาบันการธนาคารแล้วก็มีสถาบันอื่นๆของเอกชนก็จะไปใช้สถาบันบางแต่ว่าบางวันก็จะไปใช้ว่าวิทยาลัยมันมาบางเชื่อก็ใช้ว่าคุ้งที่ยันเลยก็มีนั่นจะมีหลายกรณีสำหรับสถาบัน
0: แต่ว่าความหมายของสถาบันนี้จะเน้นเป็นหน่วยงานเนาะอาจารย์เนาะหน่วยงานที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นซิเมนานาทั้งภาครัฐและเอกชนคือสถาบันเงินฝากหรือสถาบันที่บ่รับเงินฝากนี่เฮาก็ใช้เนาะนี่เด้มีทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนคันของรัฐเฮาก็แม่นหน่วยงานที่สร้างตั้งขึ้นเพื่อดำเนินเวียกงานเส้นเดียวกันเนาะการศึกษาก็มีหรือว่าการค้นคว้าบ่หรือว่าศาสนาหรือว่าหลายๆเวียกงานนั่นแหละที่ว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างตั้งขึ้นทั้งของรัฐเอกชนภายใต้กฎหมายฮะและเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่แล้ว
0: ส่วนองค์กรกับองค์การเมื่อกี้นี่อาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าองค์กรนี่มันส่วนหนึ่งขององค์การมีลักษณะย่อยแต่ว่าองค์การนี่เห็นอาจารย์อธิบายฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่เนาะอาจารย์เนาะความหมายที่ให้หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีกฎหมายห้องรับระดับชาติระดับสากลผู้ใดเนาะภาระบทบาทนี้มันระดับมหาภาคคันเว้าเรื่องมหาภาคนี่แม่นการคุ้มครองอย่างทั่วถึงได้มีรายการเนาะเจ้าอาจารย์มีอันสรุปให้บ่3คํา
1: 1 3คํานี่เนาะ
0: เจ้า
1: คือว่าก็มีอันต่างกันคือว่าองค์การมีมากมายถึงหน่วยงานที่มีฐานะทางกฎหมายและพละบทบาทระดับมหาภาคจริงบอกตัวนี้นะแต่ว่าไงบอกองค์การสาธารณชาติองค์การจัดตั้งเต้านุ่
0: ม
1: องค์การจัดตั้งนิ่งกับบ่ตกซ้อน
0: องค์การจะตั้งสหพันธ์แม่หญิง
1: องค์การจะตั้งสหพันธ์แม่หญิงเนาะเป็นเฉพาะในนั้นหรือว่าองค์การจะตั้งกรรมบาลใช่ป่ะเพิ่นจะใช้คําว่าองค์การส่วนองค์กรนี่หมายก็ว่าลักษณะเว้ารวมๆค
0: ือ
1: ว่าขนาดน้อยนี่บ่ตกซ้อน
0: เจ้าแม่นแหละที
1: ่หมายถึงระบบการจัดตั้งภายในของกลุ่มคนที่ร่วมมือกันเป็นเวียกนะองค์กรเนี่ยความเป็นนามธรรมของการบริหารและการรวมมือกันตึงมันจะบ่มีบ่สามารถที่จะได้แทนองค์การได
0: ้เจ้า
1: เป็นบริษัท
0: เจ้าแม่น
1: แล้วองค์กรเพราะว่าคําว่าก่อนก็มันมือหรือว่าภาคส่วนเด้
0: แม่นส่วนหนึ่งองค์ประกอบย่อยส่วนย่อยลงมา
1: ส่วนสถาบันนั้นมากมายถึงระบบที่มีความมั่นคงสูงสิ่งเด็ดหน้าที่ล้อล้อมสืบทอดคุณค่าความรู้หรืออะไรที่คลองที่มีผลกระทบระยะยาวต่อสังคมเห็นบอกคือสถาบันครอบครัวอยู่ติด
0: เจ้าน
1: ี่ต้องเอาใจใส่เพราะว่าเป็นสถาบันพื้นฐานเด็กคำว่าครอบครัวดีเด็กน้อยเขาก็จะดีขึ้นกันและความเดียวกันนั่นสถาบันนั้นหมายถึงหน่วยงานที่ต่างตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาควบคู่และพัฒนาด้านต่างๆเห็นบอก
0: จ้า
1: คือสถาบันคุ้มคั่ววิทยาศาสตร์สังคม
0: ต
1: ัวสถาบันตะกี้เขาเรียกมาสถาบันสังคมวิทยาศาสตร์สังคมเป็นตาดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละแม่แหละเดี๋ยวนี้คือว่าเปลี่ยนซื้อเลยได้อาจารย์เนาะ
1: แม่นเพิ่มเข้ามาเศรษฐกิจเข้าไปนั่นเอง
0: แม่ละ
1: แต่ว่าทีนี้คำว่าสถาบันอยู่ข้างหน้า
0: เจ้าแต่ก็ยังเน้นเรื่องการค้นคว้านี่นะตามนิยามของสถาบันนะเน้นเรื่องการค้นคว้า
1: เพิ่นอย่างนี้อันนั้นเพิ่นชื่อของเพิ่นนั้นสถาบันแต่ว่าอยู่ในอันเพิ่นว่าหน่วยงานย่อยนะ
0: เจ้า
1: แต่ใช้สถาบันคือกับสถาบันวัฒนธรรมเงินบาทกับซ้อน
0: เจ้าสื่อเอิ้นรวมหันกับแม่นสถาบันแต่ว่าการจะตั้งที่ย่อยลงมาก็ยังเป็นสถาบันอยู่แต่ว่ากำหนดเป็นชื่อเฉพาะให้เนาะอาจารย์เนาะ
1: ก็คือว่าสถาบันคุ้มคั่วมีคำว่าคุ้มคั่วเข้าไป
0: เจ้าคือนิยามที่ให้ไว้สถาบันนี้ความหมายกว้างคืออาจารย์มาแหละแล้วก็จะเน้นมามันแม่นหน่วยงานที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินการค้นคว้าดิอาจารย์เนาะนอกจากนั้นก็ยังเป็นความมั่นคงหรือว่ารากฐานของสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการศึกษาแล้วมันต้องมีค้นคว้าโลดเนาะเฮียนมาแล้วก็ต้องซอกหานะอาจารย์มีอิทธิพลต่อคน

0: แม่หญิงกับมาบาด
1: แต่ที่จริงแล้วทั้งอ่ะนะสาวนุ่มแม่หญิงกับมาบาดเพิ่นก็มีซื้อเฉพาะที่บ่ได้ขึ้นนำหน้าด้วยองค์การแต่ว่าเวลาเฮาเว้าถึงเวียกงานดังกล่าวที่มีลักษณะรวมเป็นลักษณะของมหาภาคนะเฮาก็ว่าองค์การจัดตั้งของสาวนุ่มองค์การจัดตั้งของแม่หญิงองค์การจัดตั้งกรรมบาลฮอดองค์การจัดตั้งของพรรคคุณได้อาจารย
0: ์
1: ที่มีลักษณะเอารวมแล้วก็แต่ว่ามีระดับมหาภาคหมายความว่าต้องมีย่อยๆลงมาจะมีขั้นนครหลวงขั้นแขวงเมืองบ้านลงไปอีกนะเนาะ
0: แน่แน่ต้อง
1: คิดว่าคือสิได้แล้วละเอียดละเด้นี่อาจารย์ตัวอย่าง
0: แ
1: ต่ละ
0: ละเอียดแล้ว
1: คือคำสุดท้ายซะคงเขตกำขอบเขตโขไข่ซีตู
0: ่คงเขตกำขอบเขตคำว่าคงเขตและขอบเขตนี่เป็นคำนามที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นที่ขนาดหรือบริบทในการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงว่าสองคำนี้จะมีคำว่าเขตเนาะหมายความว่ามีเขตประกอบอยู่คือกันแต่ในทางด้านภาษาศาสตร์ในการนำใส่ในชีวิตจริงแม้นมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันดังนี้สองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำซ้อนประเภทคำนามที่เกิดจากการผสมระหว่างคำลาวเดิมกับคำเข้าปาลีมาคงเขตเนาะคงเขตเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคงคงเป็นคำลาวเดิมเนาะหมายถึงบริเวณพื้นที่หรือว่าอาณาบริเวณที่กว้างขวางและคำว่าเขตเขตนี้มาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าเขตตะเขตตะแล้วเขาก็ยืมมาจากสองพยางค์เนาะเขาก็ตะตะมันออกแล้วอันสะกดต่อเขาบุญนี้เนาะเพราะว่าโมเมนต์สะกดทั้งแปดเด็ดต่อนี้เขาจะดอออกมาแทนก็เลยกลายเป็นเขตเห็นปะในคำราวเขตก็หมายถึงแดนบอนกำหนดที่ดินหรือว่าพื้นที่ก็ได้เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นขงเขตก็หมายถึงบริเวณหรือแขนงการที่กว้างขวางคำนี้เน้นหนักถึงภาพรวมของพื้นที่ที่กว้างขวางหรือว่าบริเวณหรือแขนงการก็ได้หรือบางเพื่อนเขาเอ่ยมาสายงานเป็นในตัวซ้อน
1: เจ้า
0: และคำนี้มีมาใต้ในด้านนามธรรมเป็นว่าสายงานด้านเรียกงานหรือว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างดังตัวอย่างว่าในปัจจุบันคุ้มเขตเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ความมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั่นบริบท
1: แมนแท้ๆอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีอยู่ตามห้างหารอยู่ต่างประเทศบางเชื่อก็บนเป็นคนเด้ตกซ่อน
1: มา
0: หับใส่อยู่ใน
1: มาบริการเดเนาะอาจารย
0: ์มาบริการเนี่ยมาบริการเนี่ยนั่นปัญญาประยุกต์หมายว่าเป็นคุณยนต
1: ์เจ้า
0: คุณยนต์บอกอันนี้คือว่าการพัฒนาก้าวกระโดดหลายทางด้านเทคโนโลยีและปัญญาประยุกต์อีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นได้หับยุซอกที่นำในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและการศึกษาของภาคหลักเห็นบอกอันนี้คือว่าอันนี้เราถึงคงเกตเพิ่นฮับผิดชอบคงเกตได้เพิ่นฮับผิดชอบคงเกตการศึกษาจะมาบอกนิตย์มาดอกซ้อนจะใส่คงเกตอันนี้เป็นคะแนนการหมายถึงคะแนนการตอนนี้ในบริบทพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างเนาะคือตัวอย่างว่าประเทศลาวตั้งอยู่ในขงเขตอาซีตะเวนออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเห็นไหมเขาก็ใส่ขงเขตคือกันบดซ้อน
1: เจ้าแม่
0: ขงเขตอาซีอาคเนียอันนี้ก็คือว่าก็ใส่ในหลายบริบทบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าขอบเขตขอบเขตนี้เป็นคำผสมลาวปาลี

0: นามประกอบด้วยคำว่าขอบขอบนี่เป็นคำลาวเดิมหมายถึงส่วนห้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแคมก็ได้ขอบทานอย่างนี้หรือว่าแคมก็ได้ขอบทานอย่างนี้จะสอนขอบทานแคมทานหรือว่าขอบนี่หมายถึงเส้นกำหนดห้อนอกและคำว่าเขตมาจากคำปาลีเขตปะแล้วก็แปลงเป็นคำลาวเขตหมายถึงแดนบอนกำหนดที่ดินพื้นที่เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นขอบเขตก็หมายถึงเส้นกำหนดหรือจุดจำกัดของพื้นที่หรือนาทีคำนี้มันเน้นนักถึงเส้นกำหนดจุดจำกัดหรือว่าขอห้ามก็ได้หรือระยะที่ชื่อกำหนดไปโบให้กายนะโดยเน้นความชัดเจนของเส้นแบ่งในจุดสิ้นสุดดังตัวอย่างว่าก่อนจะเริ่มเฮ็ดโครงการพวกเขาต้องกำหนดขอบเขตของเรียกให้ชัดเจนเพื่อบ่ให้หลงประเด็นนะอันนี้มันเรื่องเขตโครงการมันต้องกำหนดขอบเขตก็เส้นเดียวกับเวลาคนขั้วเนาะคนขั้วหรือว่าเขียนบทปริญญาโทนี่ตกซ่อนจือบ่
1: เจ้าม
0: ันต้องมีขอบเขต
1: แม่น
0: เนาะขอบเขตของการศึกษาว่าจีเอาเอาซ้ําใด
1: เจ้า
0: บ่แม่นว่าสิถ้าว่าบ่มีขอบเขตสิเป็นได
1: ้บ่จบอาจารย
0: ์คนขั้ว
1: บ่จบ
0: บ่จบแม่นขอบเขตแนวคิดนี่บอกขอบเขตแนวคิดก็หมายความว่าเจ้าเอาทฤษฎีใด
1: แม่น
0: นี่บอกมาม
1: าบนอ้างอิงมาค้นคว้าแม่น
0: เป็นบอมอิงในการค้นคว้า
1: เจ้าน
0: ี่บอกอันนี้เขาต้องกระจายคำแบบขอบเขตนี่บอกขอบเขตแนวคิดของการค้นคว้านี่อีกตัวอย่างหนึ่งการแสดงความคิดเห็นสามารถคิดได้อย่างเสรีแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและความถูกต้องแม่นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแล้วต้องมีขอบเขต
0: บางคนว่าโอ้ยอันอย่าเว้าอย่างก็เว้าโลดได้บ่ดอกซ้อน
1: บ่ได้แนวนั้นน่ะโอ้มันก็จะไปแตะต้องหลายภาคส่วนนั่นนี่ก็บ่เหมาะสมเด้อาจารย์ถ้าเว้าบ่มีขอบเขต
0: มันต้องมีขอบเขตในการมีคำเขียนหมายก็ว่าเฮาก็มีเอิ้นว่ามีเสรีภาพในการออกคำเขียนเนาะ
1: แ
0: ต่ว่าก็บ่ได้สําคัญขอบเขตของกฎหมายและก็ความถูกต้องโดแมนบ่ไปจะคือจะคือแนวนั้นมันก็บ่ได้เนาะ
1: เจ้า
0: ในตัวอย่างนึงเจ้าหน้าที่ได้เอาเสื้อมากั้นไว้เพื่อกำหนดขอบเขตห้ามบ่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณเกิดเหตุเป็นบทสอน
1: เค
0: ยเห็นอยู่ที่
1: เคยอยู่สนามบินเนี่ยอาจารย์สนามบินก็มี
0: เป็นกำหนดขอบเขตเนาะห้ามบ่ให้ผู้อื่นเพราะฉะนี้ลักษณะคือกับเป็นแถบผ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แถบผ้าหรือว่าเส้นเสื้อ
1: เจ้าม
0: ากั้นไว้เป็นบอกอันนี้ก็คือว่าเพื่อกำหนดขอบเขตห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปอันนี้เนี่ยมันขอบเขตเนาะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโครงเขตแนวบริเวณหรือแขนงกลางเช่นความกว้างเปิดกว้างบอกว่าสิ่งนั้นสังกัดอยู่ด้านใดส่วนขอบเขตแนวเส้นกั้นหรือว่าจุดจำกัดเช่นความแคบบอกจุดสิ้นสุดกำหนดขอบบอกให้ล่วงเกิดออกไป
1: เจ้า
0: ตัวสองคำนี้บ่สามารถใส่แทนกันได้
1: เจ้าต่างกันเนาะใส่ในกรณีเฉพาะ
0: เจ้า
1: คิดว่าได้แล้วอาจารย์ขอบใจหลายๆเวลาพอดีหมดพบกันใหม่อีกวันพุธเด้ออาจารย
0: ์เจ้าๆพบกันใหม่วันพุธเจ้า
1: แสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าของอนุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เวลาหมดแล้วมีรายการพบกันใหม่มื้ออื่นเด้อมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: เจ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้า ก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: มันกินดิ
1: ด้วยด้วย
0: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแกวินกับโบกินละ
2: แต่แมนโบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: ด้วยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยายแกวิน
1: ยายแกวินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกินเนี่ย
1: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

ขันเจ้าได้กินสิ้นอย่าลืมแห่งคุณหมาโจรบ่มาซ้อมหลักก็เพราะหมานอนเฝ้าถ้าได้นำวางก้วงอย่าลืมคุณดอกพ่อแม่ข้านำนมและข้าวป้อนพาให้เจ้าได้ใหญ่มาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนเมตรายการอาทิตย์อัสดงที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาพบกันคือเก่ารายการของพวกเรา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทางคืน FM 103.7 MHz เริ่มแต่วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงมีข้อมูลคมสื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเรานำมาต้อนมาฝากเพื่อนเมตรายการเพื่อเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในระยะยาวเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจมีรายการติดตามรายการของพวกเฮาในระยะที่ออกอากาศโดยเฉพาะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนี่แหละท่านผู้ฟัง4มื้อเนาะโอลมกันพันทางหน้าไม้ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถเลือกฟังได้บ่ว่าทางวิทยุหรือทางออนไลน์ Loud National Radio ทางเพจ Facebook เนาะและก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราขอบใจบริษัทไอราด้าลาวเดอร์ที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาบอกมิตรรายการเพื่อได้นำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในระยะยาวเบิ่งแยงและก็บำรุงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะบอกกันเป็นประจำเลยย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางบริษัทไอราด้าลาวฝากมาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดให้สุขภาพของท่านแข็งแรง มีอย่างแน่ท่านผู้ฟังมีโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์นี่มีสรรพคุณแนวใดมีรายการหลายท่านก็สิสนใจแต่ว่าก็บอกมาตลอด โนนีเอนไซม์นี่เป็นสารสกัดจากหมากโนนีหรือว่าหมากยอนั่นเองท่านผู้ฟังมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของคนเฮาให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ยังต้านการอักเสบปรับความสมดุลในร่างกายโดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดระบบไขมันความดันต่างๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกนั้นก็ยังเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีดูดซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อผู้ที่ทายบ่สะดวกกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แหละอย่าลืมโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้นอกนั้นก็ยังมีสุภัทโอสดนี่พระเอกของเฮาอีกเช่นเดียวกันสุภัทโอสดนี้ช่วยให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เนาะหลีกเวียนปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันจังซี่แหละเส้นเลือดแตกในสมองนี่หลายคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตเนี่ยถ้าว่าบ่เสียชีวิตก็ช่วยตนเองบ่ได้ตลอดชีวิตเนาะแต่ก็ยังดียังมีชีวิตอยู่ว่าซั่นซาสุภัทโอสถจะไปช่วยทานได้เด้อเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษนะและการติดตามด้วยนารายคล้ายเส้นพอตู้เมตู้เฮาผู้ที่ออกแห่งงานผู้ที่ปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดไหล่ซั่นแหละเนาะหรือว่าเส้นกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่เด้นารายคล้ายเส้นนี่จะไปช่วยบำรุงเส้นพร้อมนอกจากจะเฮ็ดให้เส้นบ่ไข้บ่ตึงบ่เจ็บบ่ปวดแล้วยังไปบำรุงเส้นให้แข็งแรงตื่มอีกเนาะเป็น1สุดเด้อท่านผู้ฟังที่เว้ามา3ผลิตภัณฑ์นี่เป็น1สุดท่านสามารถเลือกเบิ่งแยงบำรุงสุขภาพในระยะสั้นก็ได้เป็นสุดทดลองจากทางบริษัทของพวกเราก็คือสุด10มื้อ15มื้อเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปจนถึง1ปีเนาะสามารถเลือกตามเศรษฐกิจของท่านหรือว่าความพอใจของท่านสามารถเลือกซื้อได้นอกนั้นยังแถมให้อีกได้บ่เฉพาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นแถมให้อีกสบู่แก้คันแก้คายแล้วก็สบู่หน้าใสสบู่บำรุงผิวเนาะแล้วก็ยังมียาถูแค้ว BSY Fresh and Whitening แถมให้ทานอีก3ผลิตภัณฑ์ให้ละล่าเลยไปใส่เนาะนอกนั้นหลังจากใส่ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากทางบริษัทไอราด้าลาวลงติดตามว่าเวลาทานใส่ผลิตภัณฑ์แล้วผลออกมาเป็นแนวใดนี่เห็นบอกความเอาใจใส่ของทางบริษัทไอราด้าลาวเป็นห่วงเป็นใยเรื่องปัญหาสุขภาพของทุกท่านนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะและก็ยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนนะต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่ก็ทีมงานการตลาดเพิ่นมีแผนการตลาดให้พร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอา
ต้นรายการนี่บ่อยากเว้าหลายยายห่างเทื่อหลายคนก็ว่าโอ้ยคือเว้าหลายได้อภิญญาว่าซั่นอยากฟังเพลงฟังล้ําแล้วได้นี่เอาบ่ขัดใจมิตรรายการม่วนๆกันแล้วจังโอลมกันต่อ

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังถึกอกถึกใจเลยบ่เสียงเพลงเสียงลำหรือว่าข้อมูลคมซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังเบิดสุผู้สุคนฟังนำกันได้บ่แม่นให้แต่โคศกฟัง อยู่ห้องทรงก็ได้ฟังตลอดหั่นแหละเนาะแต่ว่ามีรายการผู้ฟังวิทยุอยู่บ่ฮู้ว่าได้ฟังหรือบ่เนาะขอบใจสำหรับมีรายการที่ผู้ที่ติดตามเนาะรายการแล้วก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวได้เนี่ยโอ้ยเพิ่นว่าทางบริษัทเพิ่นแจ้งมาว่ามีรายการรู้สึกว่าตอนนี้หักสุขภาพหลายขึ้นโทรมาปรึกษาเรื่องสุขภาพตลอดเลยโทรมาถามว่าเป็นอันนั้นยังเป็นย้อนสาเหตุอีสังต้องกินอันใดว่าซั่นเด้ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นสิ่งที่ดีคนเฮาต้องหักกันแต่ตอนนี้แหละท่านผู้ฟังหักกันแล้วก็หักตนเองพร้อมเด้อก็คือหักตนเองเนี่ยก็คือต้องเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดแม่นบ่ท่านผู้ฟังเริ่มจากอาหารการกินที่เฮากินอยู่ทุกมื้อทุกมื้อนี่นะบ่จะเป็นข้าวปลาอาหารสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์สิ่งมึนเมาสิ่งที่เป็นสารพิษอย่าสู่เอาเข้าสู่ร่างกายได้บ่ว่าสุราอย่าเมากินเหล้าสูบยาพวกนี้แหละก็พยายามหลีกห่างงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆก็แม่นถ้าว่าพอหลีกเว้นได้ก็หลีกเว้นเพื่อบ่ให้เป็นการบั่นทอนสุขภาพและก็ทั้งบั่นทอนเศรษฐกิจการเงินของครอบครัวพร้อมได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังกินสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์ถ้าว่าซื้อแนวบำรุงอาหารแซ่บๆมากินเพื่อบำรุงสุขภาพนี่ก็บ่ว่ากันมีเงื่อนไขพอดีจังกินแม่นบ่ท่านผู้ฟังนะประหยัดมัธยัสถ์จะช่วยให้เศรษฐกิจของครอบครัวนี่เข้มแข็งหั่งมีดีได้ซั่นเด้ซื้อปูซื้อปลามาก้อยซุ้มกันบ่จังซี่มันก็ดีไปอีกแบบนึงเด้บำรุงสุขภาพกินปูกินปลาหรือว่ากินข้าวสามัคคีคมมนคมซื่นพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ให้พอดีพองามแน่บ่แม่นว่าคันได้นั่งซุ้มกันแล้วซั่นเบิดมื้อเบิดคืนก็บ่เซากินเท่าใดแห้งแซ่บแห้งมันไปหน้าก็บ่ว่ากันเด้ออันนี้นานาจิตตังคิดบ่คือกันแต่ว่าอยากซี่ส่องทางให้กับมีรายการไดอันน่ะห้องว่าฮู้จักมัดประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะรายรับต้องสูงกว่ารายจ่ายเฮาจึงอยู่ได้ถ้าว่ารายจ่ายสูงกว่าแม่นหยังเฮาเป็นหนี้ท่านผู้ฟังเฮาเป็นหนี้และรายได้เฮาบ่มีเฮาก็เป็นหนี้ไปตลอดเนี่ยสร้างความทุกข์ยากให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมนะมวลๆเสียงเพลงเสียงลำถ้าว่ามีรายการต้องการอยากจะฟังข้อมูลคำซื่นแบบนี้หรือว่าสาระดีๆเพื่อสุขภาพสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเด้อ18โมงจนฮอดเวลา19โมงนี่1ชั่วโมงพุ่นเด้เพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเริ่มจากอาหารการกินในการบำรุงสุขภาพนี่ดื่มน้ำให้เพียงพอตื่นเช้ามาดื่มไปโลดจอก2จอกก็ว่ากันไปอย่าไปถือว่าต้องจอกเดียวบ่แม่นได้กินจนอิ่มนั่นแหละเนาะนอนตื่นขึ้นมากินน้ำแล้วก็ประมาณ10 20นาทีบ่หรือว่าแล้วแต่เนาะขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องไหนทำธุระส่วนตัวให้มันเรียบร้อยนะร่างกายของเฮาจังแข็งแรงได้เพราะว่าเลือดในตอนเช้าเนี่ยเลือดมันขุ่นมันเหนียวเฮานอนพักผ่อนเบิดคืนเด้มื้อเช้ามาเลือดมันเหนียวสิต้องดื่มน้ำใส่หลายๆแล้วก็เข้าห้องน้ำขับถ่ายสะดวกนะแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงสำคัญที่กาย9:00 น.หมอบอกว่ากาย9:00 น.ไปแล้ว ทั้งลำไส้เนี่ยจะดูดซึมเอาสารพิษที่เป็นอาจมที่เอาบ่ถ่ายออกนั้นเข้าสู่ห่างกายคืนดังนั้นกลายเป็นสิ่งที่บ่ดีต่อสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังเด้อดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ห่างกายต้องการในแต่ละมื้อและก็ยังเฮ็ดหยังกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดในแต่ละมื้อเท่าที่ห่างกายต้องการก็คือ6หมวดบ่แม่นว่ากินมื้อนึงต้องครบเบิด6อย่างนี่ก็บ่แม่นอย่าเข้าใจผิดแนวนั้นเนาะคาบนี้กินผักคาบหน้าก็กินปลาคาบต่อไปก็กินซีนแบบซีนนะท่านผู้ฟังหมุนเวียนกันไปให้มันครบธาตุเนาะร่างกายเฮาฉี่แข็งแห้งนั่นเด้เริ่มจากอาหารการกินจังซี่แหละและก็ออกกําลังกายแน่เคลื่อนหนึ่งแน่ถ้าว่าบ่มีเวลาไปออกกําลังกายอยู่ศูนย์บ่มีเวลาไปแล่นเฮ็ดหยังล่ะขุดสวนผักก็ได้ขุดสวนผักนี่ก็โอ้ยสิว่าบ่แม่นออกกําลังกายได้เหือไหลไข้ย่อยพุ่นได้ท่านผู้ฟังเนาะได้เคลื่อนไหวทุกส่วนในร่างกายเฮ็ดก๊อกๆแก๊กๆทําเหือนนําสารเสียหญ้าเสียยูหรือว่าอันใดก็ได้ที่มันเฮ็ดให้เฮาเหือออกนี่จาก5นาที10นาทีร่างกายเฮาก็สิแข็งแรงเนาะการที่มีเหือออกนี่ก็คือมันขับสารพิษออกจากร่างกายเด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้แม่นสาระสิ่งดีๆฝากตอนมิดรายการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางไอลาดาลาว02088565599 5449 5449ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงเอาบ่ทันเว้าหลายใจห่างม่วนอีกซะก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะม่วนๆกันแล้วจังกลับมาอบรมกันในระยะต่อไป

0: เรานี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ครับไอแดวงไงหลาย
0: อ๋อวงไงหลายร้อนไห้แสดงว่ามันในที่ของซุปเปอร์แม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ครับในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: พี่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้ว
1: บ่เมื่อยแล้วเนาะเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแย่งกินกัน
0: ก
2: ็ตะกี้กินอยากแย่งกิน
0: พอตะกี้พอกินอยากแย่งกินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแย่งกินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแย่งกิน
0: อยากแย่งกินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
4: บูฮานว่าตาได้เบิ่งอันงามหูได้ฟังอันมวนดังได้ดมอันหอมปากได้กินอันแซ่บมันสุดยอดเมืองคนแมนบ่ท่านผู้ฟังคือกันกับรายการของพวกเฮานี่แหละได้มวนได้ซื่นหูได้ฟังอันม่วนม่วนม่วนหยังม่วนเสียงเพลงเสียงขับเสียงรำจากทางรายการของพวกเฮามอบให้นะแล้วก็ตาได้เบิ่งอันงามดังได้ดมอันหอมปากได้กินอันแซ่บกินแล้วสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงผ่านไปนะก็มวนกําซื่นจากทางรายการกับเฮาผ่านไปแล้วแต่ว่าเวลานี่ยับไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไวอีหลีได้นะเพิ่นว่าเวลานี่บ่รอท่าผู้ใดเคลื่อนกับสายน้ําไหลไปแล้วก็ไหลไปเลยบ่ควรกลับคืนมาได้ดังนั้นอันใดที่มันยังค้างคาอันใดสิ่งที่มันยังบ่แล้วเนาะก็เฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วในมือต่อๆไปนี่ให้มันแล้วเนาะอย่าสวยอันใดมันค้างคาสุขภาพก็เบิ่งแยงไปเรื่อยๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะให้มันแข็งแรงนะข้อมูลความซื่อนี่แหละจะช่วยบรรเทาความอิดความเมื่อยของท่านเฮ็ดให้สุขภาพกายสุขภาพจิตใจแข็งแรงเช่นเดียวกันนะปัญหาใหญ่ๆเพิ่นบอกว่าบ่แม่นปัญหาทางร่างกายปัญหาทางจิตใจนี่จะบั่นทอนสุขภาพได้หลายกว่าดังนั้นต้องเฮ็ดให้ใจม่วนซื่นเบิกบานอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสโปร่งวางอันใดสิ่งที่มันหนักก็จะสวมมาถือหลายจะสวมมาแบกหลาย คำสอนเพิ่นว่าจังซั่นก็เลยอยากบอกมิตรรายการตื่นว้ายหนักปานนี้ปัญหาหลายปานนี้มันสิวางได้บ่พี่เนี่ยวางแล้วไผสิมาแก้ว่าซั่นค่อยๆไปทุกอย่างต้องมีเหตุจังเกิดผลท่านผู้ฟังเนาะอันใดก็ต้องมีเหตุของมันว่าซั่นซาสิ่งที่พาให้เฮาทุกข์มันแม่นหยังสิ่งที่พาให้เฮาบ่ได้มันแม่นหยังมันต้องมีกุปายสาเหตุเพิ่นบอกว่าให้ไปแก้ที่ต้นเหตุมันจะผลออกมามันจึงได้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไอราดาลาวฝากตอนเหมือนเพื่อนมีรายการเป็นประจำกันเลยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ทุกท่านนั้นแข็งแรงมีสุขภาพดีมีค่ากว่าสิ่งใดเบิดในโลกท่านผู้ฟังบางคนกระจมว่าโอ้มีเงินผัดบ่มีเวลาบ่แม่นบ่มีเงินแต่ว่ามีเวลาเวลามีเวลาผัดบ่มีเงินจังนี้มันต่างกันได้มีเงินแล้วบ่มีเวลาไปเที่ยวค่าหยังค่าเบิ่งแยงสุขภาพค่าเจ็บค่าป่วยแหละเวลาน่ะผู้มีเวลาผัดบ่มีเงินจังซี่เด้มันส่วนทางกันดังนั้นขอให้สุขภาพดีมีหรือบ่มีก็จังว่ากันเงินเนาะถ้าว่าเฮาเจ็บออดๆแดดๆอยู่ก็มันก็สิบ่มีทั้งเวลาบ่มีทั้งเงินนํากันนั่นแหละเนาะฝากต้อนไว้เติมสําหรับผู้ที่ภูมิต้านทานทางกายบ่แข็งแรงโนนีเอนไซม์คือพระเอกที่ช่วยทานได้เลยเนาะบางคนภูมิต้านทานต่ํานี่ลมผัดนึงก็เป็นวัดจําผิดจําแฟงโดดได้อันนี้เพิ่นว่าภูมิต้านทานต่ำโนนีเอนไซม์จะไปช่วยเสริมทางสร้างภูมิต้านทานของทานให้แข็งแรงอยู่ตลอดนี่คันสุขภาพภูมิต้านทานแข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงนะช่วยต้านอักเสบในห่างกายบ่ได้มีการอักเสบเวลาเจ็บเป็นอื่นๆนี่มันมีการอักเสบเนาะตัวนี้ไปช่วยแก้ไขอยู่ในจุดนั้นได้นะต้านเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบและต้านเซลล์มะเร็งแล้วก็ปรับความสมดุลในร่างกายเฮาโดยเฉพาะระดับน้ําตาลในเลือดไขมันความดันนี่ที่หลายคนเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แม่นบ่ท่านผู้ฟังหลายคนก็เป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆดีบ่ที่เฮาจะมีสิ่งนี้เข้าไปช่วยเติมโนนีเอนไซม์ปรับความสมดุลของลําไส้แล้วก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยนอนพักผ่อนครบ8ชั่วโมงก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะตามด้วยสุภัทโอสถแน่สุภัทโอสถนี่ช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกาย และจะบ่เกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองนี่โอ้ยอันตรายนะผู้ฟังสาเหตุมาจากเลือดเฮาขุ่นเฮาเหนียวจึงเกิดปัญหาเส้นเลือดตีบเลือดตันเลือดแตกนี่ออกมาได้เนาะดังนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอคือเป็นยาบอกแต่ต้นรายการและก็สุภัตโอสถเข้าไปช่วยทานใดเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษบ่มีสารเคมีตกค้างเนาะแล้วพอตู้เมตู้เฮาหรือว่าผู้ใดที่เจ็บออดๆแอดๆปวดเส้นปวดเอ็นเส้นไข้กระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่นะนาลายคลายเส้นสวยทานใดเด้อสวยทานใดกินคู่กันทั้ง3ผลิตภัณฑ์ที่ว่ามานี่ก่อนอาหาร30นาทีหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นโทรไปถามบริษัทไอราดาลาวได้02088565599 5449 5449มีแจกมีแถมมีสิ่งตอบแทนเพื่อนมีรายการหรือผู้รักษาสุขภาพได้มีตลอดนะมีอย่างแน่เพิ่นแถมอย่างแน่ตื่มอย่างแน่โทรไปนะบอกว่าอภิญญาบอกจากรายการอาทิตย์อัสดงลดราคาให้พิเศษส่งให้ฮอดเฮือนฮอดซานและก็ยังมีสวัสดิการอื่นๆที่เฮ็ดให้มีรายการนั้นแข็งแรงนะเอาเวลาใกล้สิเบิดแล้วแต่ว่ายังมีเวลาอีกระยะหนึ่งจะลมก็มีรายการมวนซื่นกันแล้วจังกลับมาพบกันในระยะสุดท้าย

มิดรายการกำลังฟังเพลงฟังลำฟังข้อมูลคำสื่อจากทางรายการของพวกเขาฟังไปเวลาปัญญามาหยับมาสนิทไวอีหลีเนาะแต่ก็บอกเป็นอย่างเด้อท่านผู้ฟังฟังมื้อนี้เบิดเวลาบ่ทันได้ฟังกันเป็นเอาเป็นมื้อหน้ามีวันจันทร์จนฮอดวันพาดรายการของพวกเขามีทานได้ฟัง1ชั่วโมงพุ่นนะก็อย่าลืมติดตามตั้งแต่ต้นรายการติดตามทั้งสาระดีๆติดตามทั้งข้อมูลคมซื่นติดตามทั้งผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพของเราให้แข็งแรงเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝากไว้กันเติมเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงลืมแต่มื้อนี้จนฮอดมื้อสุดท้ายพุ่นแหละจังได๋ก็ดีขอให้ทุกคนมีความสุขเบิดสุผู้สุคนแต่ละมือตื่นเช้าขึ้นมาอย่าลืมเด้อก่อนจะไปเวียกไปงานไปยืนอยู่หน้าแว่นแต่งตัวเจ้าสู้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็แต่งตัวงามๆและก็แบบมั่นใจเนาะบอกกับคนในแว่นเลยว่ามื้อนี้เฮามั่นใจมื้อนี้เฮางามหลายมื้อนี้เฮาเจ้าสู้หลายมื้อนี้เฮาพร้อมที่จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นในทางที่ถูกต้องบอกกับแว่นบอกกับคนอยู่ในแว่นหั่นแหละเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันดีที่สุดมื้อนี้เนาะเป็นกำลังใจให้กับตนเองบ่มีไผสิมาฮักเฮาเท่ากับโตเฮาเองต้องฮักตนเองเบิ่งแยงตนเองโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพฝากไว้ตื่มสำหรับ3ผลิตภัณฑ์ก็คือโนนีเอนไซม์สุภัทโอสถและกันนารายคลายเส้นและก็ยังมีสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าใสยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สวยทานเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทางภายนอกและก็ภายในขอบใจมิตรรายการอย่าลืมโทรไปลืมบอกเบอร์โทร020-8565-99-5449-5449เด้อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงขอบใจมิตรรายการที่ติดตามรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยผิดพลาดประการใด

ขออภัยมีแลการเบิดสุภูสุคนก่อนจากกันขออวยพรแด่มีแลการจงมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสุภูสุคนมื้อนี้เป็นยาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประสมสัมมนาสุขโยและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเงินที่มีความโปร่งใสลาวพร้อมแล้วเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาปิงปองโลกจะมีนักกีฬาเข้าร่วม400คนจาก20กว่าประเทศการนำผักหลัดเวียดนามจัดพิธีไว้อาลัยประธานโฮจิมินห์และนักหอบเสียสละชีวิตเพื่อชาติเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่อซีรีส์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วารสารอรุณใหม่ของผักประสสนปฏิบัติลาวและวารสารกงสารของผักคอมมูนิตเวียดนามได้พบปะกันในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ฝ่ายลาวนำโดยทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักห้องประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยทานเงียนงอกห่าห้องหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงสารการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนผลสำเร็จของการหัวมือในระยะผ่านมาและได้ปรึกษาลือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายบทบันทึกการหัวมือสองวารสารในปี2027ดังนี้จะสืบต่อเพิ่มทวีสายพันธุ์การหัวมืออย่างมีจุดสุ่มเพื่อแนะใส่แก้ไขปัญหาจำเป็นและหีบรวนของสองฝ่ายสืบต่อการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนหลายระดับของวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเหตุให้ความสามัคคีเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ส่งผักได้ลงนามให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นสืบต่อจัดสุดฝึกอบรมในหัวข้อเฉพาะให้แก่พนักงานวารสารอรุณใหม่ได้ยกระดับทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะลงลึกเป็นต้นแมนบทเรียนในการเขียนบทความบทข่าวและบรรณาธิการในแต่ละของเขตให้หันเป็นมืออาชีพสร้างเงินไขเวียกงานให้ฮู้ซึ่งกันและกันเรียกเปลี่ยนข้อมูลและนำเอาบทเรียนในการสัมมนาแลกเปลี่ยนนั่นมาลงวารสารให้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือและสนับสนุนในการหันเป็นทันสมัยให้แก่วารสารอรุณใหม่และสร้างกลไกการประสานงานโดยกงทางด้านวิชาการวิชาเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆให้มีความสะดวกว่องไวและอื่นวารสารอรุณใหม่และวารสารกงสารเป็นองค์การทฤษฎีการเมืองของพรรคที่รับผิดชอบหน้าที่สำคัญในการค้นคว้าเผยแผ่แนวทางและนโยบายของพรรคพร้อมทั้งปกป้องอุดมการณ์ของพรรคในสภาพการใหม่ตลอดในระยะผ่านมาสองวารสารได้รักษาการพัวพันหัวมืออันดีงามโดยผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการแลกเปลี่ยนบทความการฝึกอบรมบุคลากรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการอันได้สร้างผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีควาจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสังตั้งสถาพันธ์เมืองลาวครบรอบ71ปีและฝึกอบรมภายใต้หัวข้อความเสมอภาพหญิงชายและการปกป้องเด็กในวันที่27หา28กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานนางดลวรรณ์กิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและทานนางเบนิต้าซัมเมอร์วิวห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีผู้เข้าร่วมจากคณะกรมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสมาชิกสหพันธ์เมืองลาวองค์การจัดตั้งมหาชนผู้อำนวยการสำนักข่าวและสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมท่านนางดลวรรณ์ได้ยกให้เห็นถึงผลงานและการเคลื่อนไหวของสหพันธ์เมืองลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาได้เติบใหญ่ขยายตัวและมีบทบาทสำคัญในการปกป้องหักษาพัฒนาประเทศแม่หญิงลาวบ่เพียงแต่เป็นกำลังแห่งต้นต่อแต่ยังเป็นแม่เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูลูกปกป้องคุ้มครองเด็กน้อยที่เป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ของชาติภายในงานยังได้นำเสนอวิทยุปกป้องเด็กถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและสามารถส่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการป้องกันการใช้ความรุนแรงถูกรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองครูอาจารย์และสุมสนได้รับรู้เข้าใจถึงพลบทบาทของตน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก
2: แม่ยิ่งบ่เพียงแต่เป็นผู้ประกอบส่วนในระบบการศึกษาเท่านั้นแม่ยิ่งยังเป็นผู้นำทางแนวคิดที่สร้างแนวความคิดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการเคลื่อนไหวและเป็นผู้ปฏิบัติที่ช่วยพันขยายบรรดามติคำสั่งของพรรคของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬารวมทั้งโครงการและการร่วมมือต่างๆเข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอวิดีโอปกป้องเด็กในมื้อนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายและสามารถส่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการป้องกันการใช้ความหุนแฮงทุกรูปแบบวิดีโอนี้ยังช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และชุมชนได้รับรู้และเข้าใจถึงพลบบาทของตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเหมาะสมกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเด็กนอกจากการนำเสนอวิดีโอนี้แล้วสภานีกระทรวงเศรษฐกิจและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการแม่ยิ่งในการเป็นผู้นำเพื่อช่วยเสริมสร้างการเชื่อมโยงเวียกงานความเสมอภาคยิ่งสายความพิการและการสายเย็นห่วมจะได้จัดการฝึกอบรมให้สมาชิกแม่ยิ่งภายใต้หัวข้อความเสมอภาคยิงซ้ายและการปกป้องเด็กภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมครั้งนี้สภาแม่ยิงของพวกเขาจะมีบทบาทอันสำคัญในการรับประกันด้านการเป็นกระบอกเสียงแนวคิดและการนำพาของแม่ยิงเพื่อประกอบส่วนเขาในการสร้างให้คะแนนศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาให้มีความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน
0: ท่านนางเป็นนิตาเสมอวิวได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนเวียกงานปกป้องเด็กความเสมอภาพหญิงชายและความเป็นผู้นำของแม่หญิงในขั้นแห่งการศึกษาเหตุให้การหัวมือนี้มีคุณค่าหลายบ่แม่นเพียงแต่ระยะเวลาการหัวมือที่มีมายาวนานแต่ย้อนความสามารถหันเปลี่ยนให้หงเฮียนและสุมสนเห็นได้ถึงคุณค่าที่สำคัญของเวียกงานที่ได้หัวมือกันพัฒนาภายหลังสำเร็จพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิงลาวครบรอบ71ปีแล้วทีมงานสื่อมวลชนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมกับนักข่าวจากหลายภาคส่วนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าวที่มีความรับผิดชอบสูงการปกป้องเด็กการถ่ายรูปและการถ่ายวิดีโอเด็กอย่างปลอดภัยรวมถึงการสื่อสารที่ส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชายการฝึกอบรมยังได้เน้นนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและในการเผยแพร่ข้อความที่ว่าห้องเรียนที่ปลอดภัยแม่นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขอยู่สวัสดิภาพการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนเป็นประจำและการเรียนรู้ของเด็กการฝึกอบรมจะดำเนินโดยครูฝึกด้านเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายแผนกความก้าวหน้าของแม่หญิงและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดกองประชุมสัมมนาสุขยู่และส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดาลานีพมวงศ์สารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านอินทาเดือนสวรรค์ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลาวพร้อมด้วยบรรดาบริษัทท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมท่านนางดาลานีพมวงศ์สาได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลได้ถือเป็นแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศซึ่งช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นตองโซ่บริการอย่างกว้างขวางสร้างวิกฤตงานทำและรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นผลงานตัวจริงได้บ่งบอกให้เห็นในหลายปีผ่านมาเห็นว่าเวียกงานการท่องเที่ยวของเราได้สร้างบทบาทของตนในเวทีภาคพื้นและสากลสามารถยัดเยียงรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนหลายสมควรนอกจากนั้นเรายังได้รับการเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแสดงเห็นว่าสากลได้รับรู้ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นเจ้าการในการลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโฆษณาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของลาวสู่สากลดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาชมไส้การบริการเฮ็ดให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีสำหรับ6เดือนต้นปีนี้ลาวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 2,500,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ10ส่วนห้อยเทียบใส่ปี2025 ซึ่งมีเพียง2ล้าน3แสนเถื่อคนในนั้นตลาดหลักของพวกเขาแม่นไทยจีนเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีอเมริกาและอื่นๆกองประชุมสัมมนาสุขโยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในลาวครั้งนี้บ่เพียงแต่เอกภาพต่อแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นจุดเริ่มต้นบุกทะลุแต่หัวทีในการลงมือจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจถือเป็นกุญแจสำคัญในการเฮ็ดเวียกงานการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวถ้าพวกเขาร่วมกันวางแผนการอย่างดีเลือกตลาดเลือกเป้าหมายกำหนดวิธีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันใดเป็นภาระของภาครัฐอันใดเป็นภาระของภาคธุรกิจเชื่อว่ารัฐบาลและคู่ร่วมพัฒนาจะเห็นได้ความสำคัญและพร้อมกันสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณท่านนางมณีสาคอธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเวียกงานจุดสุ่มเวียกงานการท่องเที่ยว2026-2030แผนการตลาดการท่องเที่ยวอาเซียนและแผนการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศลุ่มแม่น้ำคองและได้รับฟังการรายงานการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในระยะผ่านมาเป็นต้นแมนการเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวกิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศในระยะผ่านมากองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้สนทนาและแลกเปลี่ยนบทเรียนกันหลายหัวข้อสิ้นแผนการหัวมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจของแขนงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแผนการเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวในต่อหน้าอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศแผนจัดกิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างสัญลักษณ์การท่องเที่ยวขึ้นใหม่และช่องทางวิธีการโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มการตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
0: เพื่อตอบสนองกับยุคสมัยดิจิตอลและสร้างใบหน้าใหม่ให้แก่การคุ้มครองการเงินแห่งรัฐที่มีความเข้าใจโปร่งใสและทันสมัยกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข่าวเหตุการณ์คลิปวิดีโอโฆษณาแจ้งการเนื้อหาต่างๆที่ติดพันกับแขนงการเงินเพื่อให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงท่านสมจิตคำมงคลคณะผักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทีเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาติณข้าวหลวงจันทน์ว่านับแต่ปี2021สื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้หันเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายรวมทางข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินและยังมี Facebook YouTube และ TikTok ของกระทรวงการเงินเพื่อโฆษณาข้อมูลข่าวสาร
3: นับแต่ปี2021ที่หันเป็นสื่อออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมคือพวกเขามีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและบรรดาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินในนี้มีรัฐบัญญัติและดำรัส64ฉบับกฎหมาย101ฉบับนิติกรรมใต้กฎหมาย303ฉบับบทแนะนำบทรายงาน178ฉบับที่มีผู้เข้าชมสูงถึง 2,133,204 ครั้งพวกเขามี Facebook ของกระทรวงการเงินออกข่าวเนื้อในวิดีโอข่าวและคลิปโฆษณาทั้งหมด 9,852 ข่าวและมีผู้ติดตาม 71,560 คนโดยมียอดผู้เข้าชมเฉลี่ยสูงถึง2ล้านเทื่อคนต่อเดือนพวกเขายังมี YouTube 2ช่องเนาะช่องที่1แม่นช่องข่าวสารการเงินมีวิดีโอข่าวและคลิปวิดีโอโฆษณาจำนวน 2,293 วิดีโอและมียอดผู้เข้าชมนี่ 250,312 คนตัวล่าสุดนี้พวกเขาหาก็เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในต้นปีนี้เป็นช่อง TikTok ของกระทรวงการเงินเป็นช่องทางใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในการส่งต่อข้อมูลรูปแบบสั้นและกระทันหันมีคนติดตามและปัจจุบัน 2,029 คนและก็มีวิดีโอคลิปจำนวน43วิดีโออันนี้แม่นพวกเขาก็ได้พยายามเอาบรรดานิติกรรมต่างๆหรือก็ข่าวสารต่างๆของกระทรวงการเงินออกส่งผ่าน4ช่องทางในปัจจุบัน
0: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตื่นว่ากระทรวงการเงินยังมีรายการการเงินพัฒนาเหตุหน้าที่นำเสนออธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆที่สังคมให้ความสนใจและได้ผลิตออกอากาศข่าวเป็นภาษามงและภาษากึโม โดยเฉพาะติดพันกับประชาชนที่อาศัยอยู่เขตห่างไกลสอกลีกการเสียพันธะภาษีอากรต่างๆและโฆษณาวันสำคัญต่างๆของผักของสัตว์อย่างเป็นปกติกระทรวงการเงินยังได้เอาใจใส่ยกระดับบุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินให้สามารถผลิตสื่อได้หลากหลายรูปแบบโดยฝึกอบรมวีซ่าเฉพาะให้พนักงานแขนงการเงินที่หาผิดชอบเวียกงานสื่ออย่างเป็นปกติเป็นต้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการผลิตข่าวสารให้มีเนื้อในหลากหลายสีสันต่อไปเซินทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่24กรกฎาคมแขวงอัตตปือได้จัดพิธีสรุปและมอบเงินบำเหน็จและเหรียญในการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12และกีฬาคนพิการครั้งที่4ที่นครหลวงจันทน์เป็นเจ้าภาพโดยมีทานบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตตปือมีพนักงานอ้อมข้างแขวงพร้อมด้วยคณะนำครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วม
4: ทานพวงสวรรค์คำสงกาห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอัตตปือได้รายงานให้ฮู้ว่างานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่15หาสหพจิก2025ซึ่งได้กำหนดเอาประเภทกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด33ประเภทกีฬาและกีฬาสาธิต3ประเภทสำหรับแข่งอัตปื้อได้ส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมมี15ประเภทกีฬารวมมีคณะนำกองเลขาประสานงานครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกและนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน342ทานยิ่ง87ทานนักกีฬา212คนยิ่ง56คนสำหรับงานแข่งขันกีฬาคนพิการทั่วประเทศครั้งที่4ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่14หา19ธันวาคม2025ซึ่งได้กำหนดเอากีฬาคนพิการทั้งหมด9ประเภทกีฬาสำหรับแข่งอัตปื้อได้ส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมี3ประเภทกีฬาคือกีฬาแล่และล่านกีฬาลอยนำและกีฬายกน้ำหนักรวมมีคณะนำกองเลขาประสานงานครูฝึกผู้ช่วยครูฝึกและนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน53ทานยิ่ง6ทานนักกีฬา13คนยิ่ง3คนผลได้รับของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่12สามารถยาได้7เหรียญคำ10เหรียญเงินและ19เหรียญทองรวมทั้งหมด36เหรียญจัดอยู่ในอันดับที่11ในจำนวน21ภาคส่วนในทั่วประเทศโอกาสดังกล่าวได้มีการมอบเงินบำเหน็จเหรียญใบหยองย่อและใบชมเชยของคณะกรรมการปกครองแขวงให้สาพันธ์กีฬาและทัพนักกีฬาอย่างสมเกียรติ
5: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: วันที่27กรกฎาคมนี้คณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาการนำภาษีนำเวียกงานรอบด้านของคณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงประจำ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์มีท่านวันคำเก่งยาสงกัวเลขาคณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงพร้อมด้วยบรรดาคณะพักฮากฐานเข้าร่วม
6: ในกล่องประชุมสหายวันคำกิ่งยาสงกัวได้กล่าวเปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการโดยสหายได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของกล่องประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการสุ่มสติปัญญาทบทวนและตีราคาอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับด้านดีผลสำเร็จข้อคงค้างสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนใดในการนำพาซีนำในระยะ6เดือนต้นปี2026พร้อมทางได้เฮียงฮ้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเสริมขยายประชาธิปไตยสุ่มสติปัญญาและเฮือแหงเข้าในการค้นคว้าประกอบความคิดคำเห็นย่างกงไปกงมาเพื่อให้กองประชุมดำเนินไปด้วยผลสำเร็จและบรรลุตามระดับคาดหมายที่วางไว้จากนั้นสหายอู้เงินดวงมณีกรรมการคณะพักฮากฐานได้ขึ้นผ่านห้างบทสรุปซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่คณะพักฮากฐานห้องว่าการแขวงสามารถจัดตั้งปฏิบัติใดในระยะ6เดือนต้นปีโดยเฉพาะการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการคุ้มครองเอกสารขาเข้าขาออกเกือบ 2,000 ฉบับได้ห้างข้อตกลงอนุมัติงบประมาณเป็นหอยลานกีบให้บรรดาพนักงานองค์การและ5เมืองเพื่อเคลื่อนไหวเวียกงานเฮกเซียวกับบรรดาบ้านและได้เคลื่อนไหวประกาศสร้างตั้ง14ตะเสงทั่วแขวงสำเร็จพร้อมทางได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์4ชุดมอบให้4บ้านคือบ้านน้ำซานบ้านสำทองบ้านน้ำยนและบ้านผลโฮมคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงศรีสมบูรณ์รายงาน
1: วันที่27กรกฎาคมนี้อยู่สมอสอนเมืองหลวงน้ำทาจะได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มีทานสีจันทร์รอท้องลอยห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมือง ให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำแก้วจันทวงศ์หัวหน้าแผนกการเงินแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: กองประชุมท่านนางจันหอมป่านบุญท่านหัวหน้าห้องการการเงินเมืองได้ผ่านบทสรุปจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจํา6เดือนต้นปี2026ซึ่งเห็นว่าเศรษฐกิจของเมืองหลวงน้ำท่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบเศรษฐกิจแขนงกสิกรรมรวมเอา 77.33 ส่วนร้อยเพิ่มขึ้น 0.86 ส่วนร้อยคะแนนอุตสาหกรรมรวมเอา 10.76 ส่วนร้อยเพิ่มขึ้น 2.14 ส่วนร้อยและคะแนนบริการรวมเอา 55.31 ส่วนร้อยเพิ่มขึ้น 12.04 ส่วนร้อยพร้อมนี้ยังสามารถกุดขนไล่หับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 7.38 ตึกกีบกองประชุมยังได้แนะนำความรู้พื้นฐานในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐวิธีการติดตามกฎกาการสรุปรายงานและวิธีการสร้างแผนการลงทุนประจำปีพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทบทวนข้อข้องข้างในระยะผ่านมาและวางมาตรการแก้ไขในต่อหน้าปิ่นแก้วซอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกพงสาลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกอมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา25องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกอมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา28องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ75ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ80ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา28องศาแขวงเพชรสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา28องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา28องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง14หา23องศา ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวกีฬาเราพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปิงปองโลกครั้งที่4ระหว่าง30กรกฎาคมหา8สิงหาคม2026นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรับนักกีฬาและคณะจัดการแข่งขันจากทั่วกว่าประเทศในวันที่25กรกฎาคมนี้ที่โฮงแฮมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีแถลงข่าวงานแข่งขันปิงปองโลกสาวหนุ่มเยาวชนและหุ่นทั่วไปโดยการเข้าร่วมของทานกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหองประธานโอลิมปิกแห่งชาติทานนางเวียงเงินไข่คำพิทูลประธานกิติมศักดิ์สาพันธ์กีฬามากแร่แห่งชาติท่านนางแสงเดือนราชันทบุญประธานกิติมศักดิ์สาพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติห้องประธานกีฬาปิงปองอาเซียนท่านสำราญพันขวง ประธานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติมีบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ให้การสนับสนุนและแขกรับเชิญหลายภาคส่วนเข้าร่วมท่านกิ่งมโนพรหมมหาไสยกล่าวว่าบทบาทในการเป็นเจ้าภาพแม่นมีความหมายสำคัญเป็นการหัดแน่นความสามัคคีกับบรรดาประเทศสมาชิกตอบสนองแนวทางนโยบายการต่างประเทศเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรและพื้นฐานโครงสร้างเวียกงานกีฬากายกรรมและเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของลาวเฮาดังนั้นขอเรียกร้องให้พวกเฮาเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันการเป็นเจ้าภาพที่ดีต้องเริ่มจากการให้ข้อมูลที่ดีถูกต้องทันเวลาแก่ผู้ที่จะมาร่วมการบริการการเดินทางบอลผักเสาสำคัญที่สุดแม่นทัศนคติของพวกเฮาในนามเป็นเจ้าภาพต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าหนึ่งในโอกาสวันทหารเสียองค์ขาหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติเวียดนามครบรอบ79ปีในวันที่26กรกฎาคมนี้คณะผู้แทนคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสภาแห่งชาติรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ไปวางพวงมาลาอยู่สุสานประธานโฮจิมินห์เข้าร่วมพิธีมิทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านลีมิงหึงนายกรัฐมนตรีท่านเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติท่านเจินกิมตูผู้ประจำการคณะเลขาธิการประธานโฮจิมินห์การนำผู้มีความเก่งกล้าสามารถนักวีรชนปลดปล่อยชาติผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อภารกิจแห่งการปลดปล่อยชาติโตสู้เพื่อสันติภาพและความผาสุกของประชาชนเวียดนามและประชาชนโลก
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่26กรกฎาคมนี้ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กำลังเยี่ยมยามซีรีได้เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่อซีรีในทันทีและเรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มทวีการสนับสนุนด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเข้าในการสร้างสาซีรีส์ขึ้นใหม่ท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวในกองประชุมแถลงข่าวในมื้อเดียวกันว่าการข้ามผ่านทั้งการเมืองของซีรีส์กำลังก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางที่ถูกต้ององค์การสหประชาชาติยินดีช่วยเหลือซีรีส์สุกยูเวียกงานการสอบสวนความรับผิดชอบระบบตุลาการในระยะข้ามผ่านความปองดองกันของส่วนเผ่าการห่างรัฐธรรมนูญและอื่นท่านยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้การสนับสนุนด้านการเมืองการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือตัวจริงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่การกลับคืนอย่างปลอดภัยสมัครใจและมีเกียรติศักดิ์ศรีของสาวอพยพและสาวผัดพักจากบ้านเกิด
1: ตามข่าวจากต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเก็บภาษีข้างใหม่กับสินค้าที่นำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในอัตราระหว่าง 10.5% โดยประเทศไทยถือเก็บในอัตราสูงสุดที่ 12.5% ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอ้างว่ามาตรการเหล่านี้แม่นการลงโทษประเทศต่างๆที่ปล่อยให้มีการนำใช้แรงงานบังคับซึ่งสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันที่บ่เป็นธรรมคณะบริหารงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้แถลงว่าสหรัฐอเมริกาจะลืมเก็บภาษีใหม่ในอัตราสูงสุด 12.5% สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาจำนวน60ประเทศมีผลบังคับใช้แต่วันที่24กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จาก60ประเทศที่ประเสริญกับอัตราภาษี 12.5% รวมมีไทยเวียดนามและจีนส่วนอัตราภาษีที่ต่ำกว่าซึ่งอยู่ในระดับ10%แม้ยังถูกนำมาใช้กับ17ประเทศที่มีกฎหมายบางประกาศห้ามการนำใช้แรงงานบังคับได้แก่อาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชีแคนาดาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียซอกดานีมาเลเซียเม็กซิกปากีสถานศรีลังกาและอื่นนอกจากนั้นประเทศคู่ค้าอีก5แห่งได้แก่สหภาพยุโรปเขตไต้หวันของจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและสวิสจะต้องถูกเก็บภาษีเพิ่มเติมให้เป็น 10% หรือ 12.5%
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสั่งบันทึกเสียงวิเลยเงินดีวันใสและการพวกเขาหัวมือกับกลุ่มผู้พันคนสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1กับระยะเมืองลาววันนี้เมื่อนี้จะล้มสู่ทันฟังนายกรัฐมนตรีสีนำต่อกองประชุมสุขยู่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสีแขวงภาคใต้ส่วนระยะลาวกับพันมิตรเมื่อนี้จะนำเสนอให้ทานมาฟังลาวและอังกฤษสืบต่อหัวมือด้านการศึกษาผ่าน3โครงเขตยุทธศาสตร์ส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะไปทางหลวงน้ำทาให้ท่านฮู้จักกับนกขัวเนื่องจากว่าแขวงหลวงน้ำทากำหนดเอานกขัวเป็นสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวว่าเป็นย้อนอย่างจริงเอานกขัวพวกเขาจะเว้าละเอียดให้ท่านฟังในระยะของเที่ยวบ้านแม่สุดท้ายรายการเนาะเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสุริยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังในวันที่23กรกฎนี้ที่แขวงจับประสักได้จัดกองประชุมสุขยู่และติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีและการสร้างแผนการพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสริมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเลขาพักแขวงห้องเลขาพักแขวงประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองสี่แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักสารวันเซกองและแขวงอัตปือพร้อมด้วยผู้ต่างนาจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้โดยได้รับฟังการรายงานสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้และความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบความเห็นอย่างหลากหลายกงไปกงมาเพื่อเป็นข้อมูลนำไปปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างในระยะผ่านมาให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นและกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาในตัวหน้าของแต่ละเวียกงานโดยเฉพาะการพัฒนาเขตแคว้นให้สอดคล้องสภาพเงื่อนไขท่าแหงและสามารถจะตั้งปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรมตัวจริงในโอกาสนี้ท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นซีนำบางด้านต่อแขวงการศูนย์กลางและซีแขวงภาคใต้เป็นต้นเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันความสงบความเป็นระเบียบห้อยและมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านตามทิศสามสร้างให้เป็นขบวนการฟื้นฟื้นเพื่อสร้างตาแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมที่มั่นแนวหน้าเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการย่อท่อต่างๆในสังคมและตามบริเวณชายแดนนำไส้ทะแหงได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์คนคั่วและผลิตภัณฑ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพภายในเขตภาคใต้นำใช้เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิบมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสมไส้ในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพสุขยู่ส่งเสริมการนำเส้นรถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพ้นการสมไส้น้ำมันเสื่อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นส่งเสริมการนำไส้อาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายใน4แขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่ให้เงินตาหัวไหลออกพัฒนาท่าบกและจุดเขียนทายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทั้งพานสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถูกกดราคาในยามผลผลิตออกหลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารด่านชายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพต้องซุ่มใส่การสร้างวิชาชีพเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกมาสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและศูนย์การแพทย์ให้มีความเสี่ยวสารเฉพาะด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ่นปัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ่นปัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยายทิศทางการพัฒนาเขตแคว้นด่านท่าแฮงบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นที่มีทีมติกรมสมเด็จครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเถระก้าวท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นและยามเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสีนำให้สีแขวงภาคใต้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลายด้านพวกเราจะพักกันหน่อยนึงเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจากละกันแล้วจะน้อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรเมื่อนี้จะท่านมาฟังลาวและอังกฤษสืบต่อหัวมือด้านการศึกษาโดยผ่าน3ของเขตยุทธศาสตร์ตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรท่านผู้ฟังในวันที่11กรกฎนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบปะหารือของท่านนางเมลบาโลเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษประจำลาวพร้อมด้วยคณะมีหัวหน้าองค์การหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางเมลบาโลได้แสดงความขอบใจอย่างอบอุ่นต่อคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเป็นเวลา3ปีพร้อมเดียวกันนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ถกทวนคืนผลการร่วมมือด้านการศึกษาโดยเฉพาะแมนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าวหลายกว่า100ท่านที่กำลังประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาตินอกจากนั้นยังได้เน้นถึงผลการร่วมมือผ่านโครงการ SEIT ในการพัฒนาผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานการยกระดับความสามารถของครูและโครงการ GPE และยาแต่ปี2027เพื่อสุขยู่เด็กน้อยให้เข้าเรียนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยืนยงนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อทิศทางการปฏิรูปศึกษาสามัญ6+3+3ซึ่งลาวกำลังจะปรับปรุงหลักสูตรป.1-3ในปี2017-2018ป.4-6ในปี2018-2019ม.1-3ในปี2019-2030และม.4-6ในปี2030-2031และยังจะได้สืบต่อส่งเสริมภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่2และการปรับปรุงห้องเรียนที่บ่ทันได้มาตรฐานพร้อมด้วยห้องเรียนกินนอนส้นเผาให้ได้มาตรฐานภายในปี2030ทั้งสองฝ่ายได้เน้นใส่ความสำคัญของการเพิ่มการลงทุนใส่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้กำลังแรงงาน70ส่วนห้อยมีทักษะวิสัยทัศน์2025-2030การเพิ่มสัดส่วนงบประมาณการศึกษาให้ได้9-10ส่วนห้อยขึ้นไปในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจและหวังอย่างยิ่งว่าสถานทูตอังกฤษประจำลาวจะสืบต่อให้การสนับสนุนและเคลื่อนไหวร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาอย่างแน่นแฟ้นและตัวเนืองการร่วมมือนี้แม่นกลุ่มเอาทั้งในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและสหราชอาณาจักรอังกฤษขอบการร่วมมืออาเซียนตลอดฮอดการสนับสนุนผ่านแผนงานการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือเอิ้นว่า ODA ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการสร้างขีดความสามารถของครูอาจารย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมของเราในระยะยาวตามวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาที่วางไว้นั่นก็เป็นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่มาลมสู่ท่านฟังลาวและอังกฤษสืบต่อความมือด้านการศึกษาโดยผ่าน3โครงเขตยุทธศาสตร์พอจะพักตื่นมีให้ท่านไปผ่อนคลายอีกครั้งนึงไปฟังเพลงจังละกันแล้วจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่

ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปทางหลวงน้ำทาเพิ่นกำหนดเอานกขัวเป็นสัญลักษณ์ประจำแขวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันที่23กรกฎนี้อยู่สโมสรบางนาแลแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทาได้เผยแผ่นนิติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุ้มครองการขยายแผนเมบดว่าด้วยนกขัวสัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทาโดยการเข้าร่วมของท่านนางคำภูน้อยมณีศักดิ์กรรมการประจำพรรคเมืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่านสมสวัสดิ์นามอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทามีกรรมการประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การห้องหัวหน้าองค์การสองกรมสากการป้องกันชาติป้องกันความสงบหลัดวิสาหกิจประธานห้องประธานตาแสงองค์การจะตั้งขั้นบ้านหาบ้านเทศบาลเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาสัตว์ประเภทนกขัวเป็นสัตว์ประเภทเป็นสัตว์ประจำแขวงข้อตกลงว่าด้วยคณะสีน้ำและพันธุ์ขยายแผนเมบดข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งหน้าที่ของคณะผู้ชอบการพัฒนาและคุ้มครองและพันธุ์ขยายเมบดว่าด้วยนกขัวสัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทาและระเบียบการคุ้มครองนกขัวซึ่งนกขัวนี้ได้พบเห็นอยู่ในเขตป่าสงวนของบ้านเมืองแขวงและป่าสงวนแห่งชาติน้ำหาลักษณะของนกขัวตัวผู้ใบหน้ามีแผ่นหนังสีแดงเข้มปากสีขาวตาสีดำและมีขนหอนเป็นสีดำยาวนกขัวตัวเมย์ใบหน้ามีแผ่นสีแดงมีแผ่นสีแดงเล็กน้อยมีปากสีเทาตาสีดำและหัวมีขนหอนเป็นสีดำยาวไปทางหลังที่เป็นเป้าหมายในการกำหนดเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานอยู่บรรดาสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแขวงเป็นการโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ประชาชนมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำหาสร้างเป็นเครื่องหมายการค้าหรือว่าเป็นโลโก้ให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการของแขวงต่างๆของการจะตั้งภาครัฐเอกภาครัฐภาคเอกชนสร้างเป็นเครื่องที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและอื่นๆเพื่อเอกอ้างถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวนานาพันธ์

และระบบนิเวศวิทยาอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำหาทั้งเป็นการโฆษณาดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวนับมื้อนับรายขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ของปะสากรนกขัวให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมทั้งพื้นที่อาศัยของนกขัวให้มีความยืนยงเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสัตว์นี้จะได้มีการคุ้มครองสัตว์ประจำแขวง ก็คือนกขัวแม้จะมีมาตรการต่อผู้ละเมิดบุคคลนิติบุคคลก็คือการล่าหรือการฆ่าการซื้อขายมีไว้ครอบครองเข้าไปล่าสัตว์เขตป่าสงวนห่วงห้ามการใส่กับดักแห้วและเครื่องมือล่าสัตว์ต่างๆแบบดับศูนย์ถ้าพบเห็นทานใดละเมิดข้อตกลงฉบับนี้จะถูกกล่าวเตือนศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมรับผิดชอบทางแพงหรือลงโทษทางอาญาตามกรณีนักหรือเบาในโอกาสนี้ท่านนางคำภูน้อยมณีศักดิ์กรรมการประจำพักเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงลำทาได้เน้นนักให้คณะผู้สอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพนักงานรัฐกรคณะกรรมการปกครองตาแสงองค์การจัดตั้งบ้านจงนำเอาเนื้อในจิตใจระเบียบในการคุ้มครองนกขัวสัตว์ประจำแขวงนำไปจัดตั้งปฏิบัติพันขยายอยู่บรรดาบ้านให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจต่อกับการคุ้มครองนกขัวสัตว์ประจำแขวงหลวงน้ำทาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์รักษาและการขยายพันธุ์นกขัวให้นับมือนับหลายขึ้นต่อไปนั่นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พ่อนำเสนอทานหูจักกับนกขัวเนื่องจากว่าแขวงหลวงน้ำทากำหนดเอานกขัวเป็นสัญลักษณ์ประจำแขวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังว่าประชาชนท้องถิ่นนั้นคงจะรักษาและอนุรักษ์นกขัวนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เบิ่งได้ชมในอนาคตต่อไปและก็เป็นสัญลักษณ์ของหลวงน้ำทาขอบใจบรรยากาศทุกคนติดตามรายการแต่ต้นท้ายรายการพวกเขาจะมาปิดท้ายรายการกับผลงานเพลงมันม่วนจากรายการแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผะโยสิทธิ์และนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันไซลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ออกในรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพรรคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสั่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองกันออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักน้อยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้สืบต่อทำการติดสางน้ำหนักเพื่อคัดเลือกร้อยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับตาด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทโดยจะมีการติดสังน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนรองหับทันด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมทีละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล500,000 กีบเลข2ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฐานก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผักทั้งราชการในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งแม้นมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทำเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพ พื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กิกต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นยังจะได้มีการลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทลักวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตประเทศขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นเทียบห้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งในแก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ในแก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ในแก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

0: ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลันเนตุ้มเป็นที่อับห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกที่รางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่เนยตุ้มทั้ง6เนยตุ้มให้ครบเนยตุ้มละ10เนยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0จะบรรจุด้วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เฮบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปเขาเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกได้รางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเย็นอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทีการทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายของสร้างรายรับของเงินประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในช่องตลาดขึ้นเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารแก้งผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งต่อผลิตภัณฑ์การพนันต่างๆที่บริสุทธิ์ต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลเมนจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลเชิญจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยตลาดแมนร่วมศูนย์ฟุตบอลเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการประกอบเขตและประเทศขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจะตั้งการออกเลขรางวัลไว้พัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับมาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องขับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก้หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินกิจการหวยพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับกับงบประมาณของรัฐเสียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่หิ้วอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ในการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแต่ละครั้งแม้นมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเชิงเจริญแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับผ่านด้วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องทับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมโดยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การออกเลขรางวัลหวยเลขลูกโตแมนการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่ปนองหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำแปรวางไว้บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่118ออกครั้งที่28เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าห้าศูนย์สี่แปดศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่แปดศูนย์เลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขศูนย์สี่แปดศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์เลขสามตัวได้แก่หมายเลข480 480เลข2ตัวได้แก่หมายเลข80 80และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่118ออกครั้งวันที่28เดือนกรกฎาคมปี2566เลข6ตัวได้แก่หมายเลข950480 950480เลข5ตัวได้แก่หมายเลข50480 50480เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0480 0480เลข3ตัวได้แก่หมายเลข480 480เลข2ตัวได้แก่หมายเลข80 80และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนชุกจู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดแดนนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ที่หักแพงปัจจุบันนี้ถึงแม้นว่าประเทศลาวเฮาจะมีความสงบสังคมบ่วุ่นวายบ่มีศึกสงครามก็ตามแต่ยังมีหลายประเทศในโลกประสบปัญหาภัยคุกคามหรือจากการเกิดมีสงครามต่อสู้กันย้อนแนวนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงขอเรียกร้องให้มวลมนุษย์มีความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกจับมือกันข้ามผ่านสถานการณ์ที่แตกต่างเพื่อเหตุให้โลกมีความปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสวยงาม
4: เพลงทำอิฐที่รายการเพลงดังในอดีตอยากนำเสนอเป็นเพลงที่มีเนื้อในส่งเสริมความสามัคคีและสันติภาพของโลกซึ่งเนื้อเพลงได้เน้นนักถึงการร่วมกันสามัคคีเพื่อสันติโดยการสักชวนให้ผู้คนในทั่วโลกามาสมัครสมานและจับมือกันไว้เพื่อให้โลกมีความปลอดภัย
3: บทเพลงที่จะนำเสนอนี้กล่าวถึงการร่วมมือกันเพื่อสันติเพื่อเสียงเพลงซึ่งเป็นการใช้ศิลปะดนตรีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในทั่วโลกเนื้อเพลงนี้ยังได้กล่าวถึงการเป็นกำลังใจและการอยู่ร่วมกันเพื่อความสุขสมของมวลมนุษย์เพลงนี้แต่งและนักร้องต้นฉบับแม่นศิลปินแห่งชาติท่านบัวเงินสาภูวงศ์ที่เคยโด่งดังมาแต่ปีค.ศ. 1989ในเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อสันติภาพ

0: ท่านที่เคารพเพลงเพื่อสันติภาพเป็นเพลงหนึ่งที่นำใช้ศิลปะดนตรีเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างชาติได้โดยการเฮ็ดหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหัวใจของมวลมนุษย์เข้าหากันผ่านเนื้อห้องทำนองของเพลงที่เน้นถึงการสามัคคีเพื่อสันติภาพเพลงนี้ได้สักชวนให้คนในทั่วโลกหันมาสมัครสมานและจับมือกันไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่โลก
1: แม่นแล้วการสื่อสารข้ามพรมแดนโดยใส่บทเพลงหรือดนตรีนั่นก็สามารถส่งคุณค่าของความหมายข้ามท้องฟ้าไปหากันได้เพื่อสร้างความงามวิไลและความเข้าใจอันดีต่อกันเหตุให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการใส่เสียงเพลงเพื่อสื่อสารความหมายอันสุดท้ายคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมเฮ็ดให้ผู้คนจากต่างชาติสามารถรับรู้และเข้าใจถึงจุดประสงค์ร่วมกันในการสร้างโลกที่ดีกว่าเก่า
0: ท่านที่เคารพเพลงทำอิฐจากรายการแมนมีเนื้อในส่องแสงถึงสันติภาพถ้าโลกเขามีสันติภาพแล้วแน่นอนห้อยยิ้มยอมเกิดตามมาฉะนั้นต่อไปนี้ทางรายการจะนำเอาบทเพลงที่ส่งเสริมความสันติสุขและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษย์โดยการใช้ห้อยยิ้มเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพที่บ่มีพรมแดน
1: ท่านที่หักแพงห้อยยิ้มนั่นคือความปรารถนาอยากให้โลกปราศจากสงครามและความทุกโศกเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความหักแพงบทเพลงต่อไปนี้เนื้อในเพลงได้เน้นนักถึงการห่วมแหงห่วมใจกันระวังคนทุกเสื้อซาดเพื่อหักษาความสดใสและความสงบสุขให้คงอยู่ตลอดไปการแลกเปลี่ยนหอยยิ้มที่จริงใจถูกนำเสนอเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถทำลายกำแพงด้านภาษาและถิ่นกำเนิดได้อย่างยืนยง
0: เพลงที่รายการจะนำเสนอต่อไปนี้คือเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มหอยยิ้มมีความหมายและความสำคัญที่ลึกซึ้งในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพและความเข้าใจระหว่างมนุษย์เป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธไมตรีที่บ่มีพรมแดนย้อนว่าหอยยิ้มถึงยกให้เป็นสื่อสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดเพราะมันสามารถเฮ็ดให้คนต่างชาติต่างภาษาที่มาจากถิ่นแดนไกลสามารถเข้าใจกันได้โดยบ่จำเป็นต้องใช้คำเว้าใดๆแม้แล้วหอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและบ่มีสงครามกุ้งกันข้ามหยาดน้ำตาและสงครามเป็นสิ่งที่ชาวโลกบ่ปรารถนาพวกเฮามาฟังเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มน้ำกันซึ่งเพลงนี้ก็แมนศิลปินแห่งชาติท่านบัวเงินสาภูวงศ์เป็นคนแต่งและดังก้องกังวานที่สุดในระหว่างปีค.ศ. 1990นักห้องต้นฉบับแมนมาลาวันดวงภูมิแต่เนื่องจากเสียงต้นฉบับบ่คอยแจ้งดีทางรายการจึงขอเอาการขับห้องของอนุสรณ์ไพยสิทธิ์มาให้ทานได้รับฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: มื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้เว้าถึงเพลงที่เกี่ยวพันกับสันติภาพและรอยยิ้มซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาถ้าว่าเฮาต้องการสันติภาพและรอยยิ้มเฮาก็ต้องคำนึงและปฏิบัติสิ่งดีงามกับคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่มีสายเกี่ยวพันทางสายเลือดเมื่อบุดลมานี่รายการของเฮาเคยเว้าถึงและนำเอาเพลงบ่อแตนแดนสง่ามาเสนอในรายการและคิดได้ว่าในระยะเพลงนี้กำลังโด่งดังนั้นยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังเมื่อได้ฟังแล้วมันสะเทือนใจ
1: แม่นแล้วในระหว่างปีค.ศ. 1987ได้เกิดมีข้อพิพาททางสายแดนกับประเทศที่ใกล้เคียงเฮาซึ่งเป็นขงเขตของคนที่มีเสื้อสายลายลองมีสายเลือดเดียวกันเนื้อในของบทเพลงนี้พรรณนาถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนลาวและไทยที่มีมาซ่านานโดยเฉพาะแมนชาวอีสานที่ถือว่าเป็นลูกหลานเสื้อสายเดียวกันมาแต่บูฮานกาลเพลงนี้ผู้แต่งได้เน้นนักถึงความผูกพันทั้งวัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีที่สองฝั่งของเคยไปมาหาสู่กันเพื่อสักการะบูชาพระธาตุหลวงและพระธาตุพนมนอกจากนี้ยังมีการก้าวถึงความหักข้ามพรมแดนระหว่างบ่าวเวียงจันทน์และสาวโคราชที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนเศร้าในอดีตบทเพลงนี้จึงเปรียบเหมือนสารแห่งความหักที่เตือนสติให้คนรุ่นหลังหักษาความสามัคคีและความเป็นพี่น้องกันไว้ให้มั่นคงเพลงนี้จากการประพันธ์เนื้อห้องทำนองและนักห้องต้นฉบับเป็นคนเดียวกันนั่นคือคำภูทวีวันและจากนั้นมาก็มีนักห้องหลายคนได้นำไปห้องในเพลงที่มีชื่อว่าปูจันทร์

0: าคอีสานล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลานของปู่จันแห่งเมืองลาวทางสินหากอิงตามประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมานั่นปู่จันเมียนบุคคลที่ถูกยกย่องว่าเป็นต้นเสื้อสายหรือบรรพบุรุษร่วมกันของคนลาวและคนในภาคอีสานของไทยเป็นต้นกำเนิดของสายเลือดเสื้อสายของพื้นได้ขยายตัวและแบ่งแยกกันออกไปสร้างสาธรรมหากินในเขตต่างๆนับตั้งแต่โคราชจนถึงเลี้ยงจัน
1: แม่นแล้วแต่มาคอดปัจจุบันถึงแม่นว่าลูกหลานฟังนั้นที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นบ่ยอมรับชาติตระกูลของตนเองก็ตามแต่ปู่จันได้ฝากคำสั่งสอนที่สำคัญไว้ให้ลูกหลานทั้งสองฟังนำของว่าให้ไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอให้มีความรักแพงกันอย่างแน่นแฟนเป็นเสียวหักเสียวแพงและมีความผูกพันกันคือดังเสื้อเกี่ยวกันนอกนั้นปู่จันเพิ่นยังได้เน้นนักให้ลูกหลานร่วมกันปกปักรักษาและเคารพ บูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์และพระธาตุพนมโดยให้ถือว่าทั้งสองสถานที่นี้เป็นเหมือนหัวใจดวงเดียวกันของคนลาวทั้งสองฝั่ง
0: แม่นแล้วปู่จันมีบทบาทเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพทางสายเลือดและวัฒนธรรมที่เสื่อมโยงผู้คนในเขตลุ่มแม่น้ำของเขาไว้น้ำกันการปฏิบัติตามคำสอนของบรรพบุรุษนี่แม่นจะเฮ็ดให้คนเสื้อสายหลายลองกองฟังของเต็มไปด้วยความฮักและการไปมาหาสู่กันนี่แม่นสอดคล้องกับคำสั่งสอนของปู่จันที่อยากให้ลูกหลานทั้งสองฟังโดยเฉพาะลาวและอีสานนี่ล่ะได้ไปมาหาสู่กันและร่วมกันบูชาพระธาตุหลวงและพระธาตุพนมให้เป็นเหมือนหัวใจดวงเดียวกันสรุปได้ว่า
1: เนื้อในของเพลงปู่จันมันเป็นเรื่องราวของความฮักซึ่งความฮักนี่บ่แม่นเพียงแต่เรื่องของบุคคลแต่แม่นสัญลักษณ์ของสายเลือดและวัฒนธรรมเดียวกันที่เชื่อมโยงระหว่างเวียงจันทน์ฮอดโคราชหรือทั้งหมดภาคอีสานของไทยเข้าไว้นำกันอย่างแยกบ่ออก

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสัมมนาสุขโยและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเงินที่มีความโปร่งใสการนำผักหลัดเวียดนามจัดพิธีไว้อาลัยประธานโฮจิมินห์และนักโหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีควาจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสถาพันธ์เมืองลาวครบรอบ71ปีและฝึกอบรมภายใต้หัวข้อความเสมอภาพหญิงชายและการปกป้องเด็กในวันที่27หา28กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดลวรรณ์กิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเบนิต้าซัมเมอร์วิวรองเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีผู้เข้าร่วมจากคณะกรมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสมาชิกสหพันธ์เมืองลาวองค์การจัดตั้งมหาชนผู้อำนวยการสำนักข่าวและสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมท่านนางดลวรรณ์ได้ยกให้เห็นถึงผลงานและการเคลื่อนไหวของสหพันธ์เมืองลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาได้เติบใหญ่ขยายตัวและมีบทบาทสำคัญในการปกป้องรักษาพัฒนาประเทศเมืองลาวบ่เพียงแต่เป็นกำลังแห่งต้นต่อแต่ยังเป็นแม่เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูลูกปกป้องคุ้มครองเด็กน้อยที่เป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ของชาติภายในงานยังได้นำเสนอวิทยุปกป้องเด็กถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและสามารถส่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการป้องกันการใช้ความรุนแรงถูกรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองครูอาจารย์และสุมสนได้รับรู้เข้าใจถึงพลบทบาทของตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก
1: แม่ยิ่งบ่เพียงแต่เป็นผู้ประกอบส่วนในระบบการศึกษาเท่านั้นแม่ยิ่งยังเป็นผู้นำทางแนวคิดที่สร้างแนวความคิดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการเคลื่อนไหวและเป็นผู้ปฏิบัติที่ช่วยพันธยายบรรดามติคำสั่งของพรรคของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬารวมทั้งโครงการและการร่วมมือต่างๆเข้าสู่เวียกงานตัวจริงให้มีความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมการนำเสนอวิดีโอปกป้องเด็กในมื้อนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายและสามารถส่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กการป้องกันการใช้ความหุนแฮงทุกรูปแบบวิดีโอนี้ยังช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และชุมชนได้รับรู้และเข้าใจถึงพลบทบาทของตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเหมาะสมกับการเติบใหญ่ขยายตัวของเด็กนอกจากการนำเสนอวิดีโอนี้แล้วสหพันธ์มีกระทรวงเศรษฐกิจและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการแม่ยิ่งในการเป็นผู้นำเพื่อช่วยเสริมสร้างการเสริมโยงเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายความพิการและการสายเห็นห่วมจะได้จัดการฝึกอบรมให้สมาชิกแม่ยิ่งภายใต้หัวข้อความเสมอภาพหญิงชายและการปกป้องเด็กภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมครั้งนี้สหพันธ์แม่ยิงของพวกเขาจะมีบทบาทอันสำคัญในการรับประกันด้านการเป็นกระบอกเสียงแนวคิดและการนำพาของแม่ยิงเพื่อประกอบส่วนเขาในการสร้างให้คะแนนศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาให้มีความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน
0: ท่านนางเบนิต้าซัมเมอร์วิลได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนเวียกงานปกป้องเด็กความเสมอภาพหญิงชายและความเป็นผู้นำของแม่หญิงในขั้นแห่งการศึกษาเหตุให้การหัวมือนี้มีคุณค่าหลายบ่แม่นเพียงแต่ระยะเวลาการหัวมือที่มีมายาวนานแต่ย้อนความสามารถหันเปลี่ยนให้หงเฮียนและสุมสนเห็นได้ถึงคุณค่าที่สำคัญของเวียกงานที่ได้หัวมือกันพัฒนาภายหลังสำเร็จพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์เมืองลาวครบรอบ71ปีแล้วทีมงานสื่อมวลชนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมกับนักข่าวจากหลายภาคส่วนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข่าวที่มีความรับผิดชอบสูงการปกป้องเด็กการถ่ายรูปและการถ่ายวิดีโอเด็กอย่างปลอดภัยรวมถึงการสื่อสารที่ส่งเสริมความเสมอภาพหญิงชาย การฝึกอบรมยังได้เน้นนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและในการเผยแพร่ข้อความที่ว่าห้องเรียนที่ปลอดภัยแม้นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขโยสวัสดิภาพการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนเป็นประจำและการเรียนรู้ของเด็กการฝึกอบรมจะดำเนินโดยครูฝึกด้านเวียกงานความเสมอภาคหญิงชายแผนกความก้าวหน้าของมหญิงและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
2: กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้จัดกองประชุมสัมมนาสุขยูและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดารณีพรหมวงศ์สารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านอินทาเดือนสวรรค์ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลาวพร้อมด้วยบรรดาบริษัทท่องเที่ยวและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมท่านนางดารณีพรหมวงศ์สาได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลได้ถือเป็นแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศซึ่งช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นตองโซบริการอย่างกว้างขวางสร้างวิกฤตงานทำและรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นผลงานตัวจริงได้บ่งบอกให้เห็นในหลายปีผ่านมาเห็นว่าเวียกงานการท่องเที่ยวของเราได้สร้างบทบาทของตนในเวทีภาคพื้นและสากลสามารถยัดเยงรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนหลายสมควรนอกจากนั้นเรายังได้หับการเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแสดงเห็นว่าสากลได้หับหู้ลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นเจ้าการในการลงทุนสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโฆษณาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของลาวสู่สากลดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาสมใช้การบริการเฮ็ดให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีสำหรับ6เดือนต้นปีนี้ลาวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 2,500,000 เที่ยวคนเพิ่มขึ้นเกือบ10ส่วนห้อยเทียบใส่ปี2025ซึ่งมีเพียง 2,300,000 เที่ยวคนในนั้นตลาดหลักของพวกเขาแม่นไทยจีนเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีอเมริกาและอื่นๆกองประชุมสัมมนาสุขโยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลาวครั้งนี้บ่เพียงแต่เอกภาพต่อแผนการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นจุดเริ่มต้นบุกทะลุแต่หัวทีในการลงมือจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจถือเป็นกุญแจสำคัญในการเฮ็ดเวียกงานการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวถ้าพวกเขาร่วมกันวางแผนการอย่างดีเลือกตลาดเลือกเป้าหมายกำหนดวิธีการแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนอันใดเป็นภาระของภาครัฐอันใดเป็นภาระของภาคธุรกิจเชื่อว่ารัฐบาลและคู่ร่วมพัฒนาจะเห็นได้ความสำคัญและพร้อมกันสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณท่านนางมณิษาขอธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเวียกงานจุดสุ่มเวียกงานการท่องเที่ยว2026-2030แผนการตลาดการท่องเที่ยวอาเซียนและแผนการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศลุ่มแม่น้ำคองและได้รับฟังการรายงานการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในระยะผ่านมาเป็นต้นแมนการเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวกิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศในระยะผ่านมากองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้สนทนาและแลกเปลี่ยนบทเรียนกันหลายหัวข้อเช่นแผนการหัวมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจของแขนงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแผนการเข้าร่วมงานวางแสดงการท่องเที่ยวในต่อหน้าอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศแผนจัดกิจกรรมปิ่นอ้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างสัญลักษณ์การท่องเที่ยวขึ้นใหม่และช่องทางวิธีการโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มการตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
0: เพื่อตอบสนองกับยุคสมัยดิจิตอลและสร้างใบหน้าใหม่ให้แก่การคุ้มครองการเงินแห่งรัฐที่มีความเข้าใจโปร่งใสและทันสมัยกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข่าวเหตุการณ์คลิปวิดีโอโฆษณาแจ้งการเนื้อหาต่างๆที่ติดพันกับแขนงการเงินเพื่อให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงท่านสมจิตคำมงคลคณะผักกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินต่อกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทีเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทน์ว่านับแต่ปี2021 สื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้หันเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายรวมทางข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินและยังมี Facebook YouTube และ TikTok ของกระทรวงการเงินเพื่อโฆษณาข้อมูลข่าวสาร
3: นับแต่ปี2021ที่หันเป็นสื่อออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมคือพวกเขามีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและบรรดาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินในนี้มีรัฐบัญญัติและดำรัส64ฉบับกฎหมาย101ฉบับนิติกรรมใต้กฎหมาย303ฉบับบทแนะนำบทรายงาน178ฉบับที่มีผู้เข้าชมสูงถึง 2,133,204 ครั้งพวกเรามี Facebook ของกระทรวงการเงินออกข่าวเนื้อในวิดีโอข่าวและคลิปโฆษณาทั้งหมด 9,852 ข่าวและมีผู้ติดตาม 71,560 คนโดยมียอดผู้เข้าชมเฉลี่ยสูงถึง2ล้านเทื่อคนต่อเดือนพวกเรายังมี YouTube 2ช่องเนาะช่องที่1แม่นช่องข่าวสารการเงินมีวิดีโอข่าวและคลิปวิดีโอโฆษณาจำนวน 2,293 วิดีโอและมียอดผู้เข้าชมนี่ 250,312 คนตัวล่าสุดนี่พวกเราหาก็เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในต้นปีนี้แม่นช่อง TikTok ของกระทรวงการเงินเป็นช่องทางใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในการส่งต่อข้อมูลรูปแบบสั้นและกระทันหันมีคนติดตามและปัจจุบัน 2,029 คนและก็มีวิดีโอคลิปจำนวน43วิดีโอ
0: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตื่นว่ากระทรวงการเงินยังมีรายการการเงินพัฒนาเหตุนาทีนำเสนออธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆที่สังคมให้ความสนใจและได้ผลิตออกอากาศข่าวเป็นภาษามงและภาษากึมุโดยเฉพาะติดพันกับประชาชนที่อาศัยอยู่เขตห่างไกลซอกลีกการเสียพันธภาษีอากรต่างๆและโฆษณาวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติอย่างเป็นปกติกระทรวงการเงินยังได้เอาใจใส่ยกระดับบุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินให้สามารถผลิตสื่อได้หลากหลายรูปแบบโดยฝึกอบรมวีซ่าเฉพาะให้พนักงานแขนงการเงินที่หาผิดชอบเวียกงานสื่ออย่างเป็นปกติเป็นต้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการผลิตข่าวสารให้มีเนื้อในหลากหลายสีสันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าหนึ่งในโอกาสวันทหารเสียองค์ขาหนักหบเสียสละชีวิตเพื่อชาติเวียดนามครบรอบ79ปีในวันที่26กรกฎาคมคณะผู้แทนคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศสภาแห่งชาติรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์กลางแนวโฮมประเทศชาติเวียดนามได้ไปวางพวงมาลาอยู่สุสานประธานโฮจิมินห์เข้าร่วมพิธีมิทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านลีมิงฮึงนายกรัฐมนตรีท่านจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติท่านเจินกิมตูผู้ประจำการคณะเลขาธิการประธานโฮจิมินห์การนำผู้มีความเก่งกล้าสามารถนักวิลสุนปลดปล่อยชาติผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อภารกิจแห่งการปลดปล่อยชาติโตสู้เพื่อสันติภาพและความผาสุกของประชาชนเวียดนามและประชาชนโลก
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่26กรกฎาคมท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กำลังเยี่ยมยามซีรีส์ได้เฮียกฮองให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่อซีรีส์ในทันทีและเรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มทวีการสนับสนุนด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเข้าในการสร้างสาซีรีส์ขึ้นใหม่ท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวในกองประชุมแถลงข่าวในมื้อเดียวกันว่าการข้ามผ่านทั้งการเมืองของซีรีส์กำลังก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางที่ถูกต้ององค์การสหประชาชาติยินดีช่วยเหลือซีรีส์สุกยูเวียกงานการสอบสวนความหาผิดชอบระบบตุลาการในระยะข้ามผ่านความปองดองกันของส้นเผ่าการห่างรัฐธรรมนูญและอื่นท่านยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้การสนับสนุนด้านการเมืองการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือตัวจริงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่การกลับคืนอย่างปลอดภัยสมัครใจและมีเกียรติศักดิ์ศรีของสาวอพยพและสาวผาดพักจากบ้านเกิดที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์ซาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

ท่านจงประกอบสร้างทางแห่งชีวิตอย่าหวังอิงทางเดียวสวยกันสิดีขึ้นผัวให้แข็งขันแท้เมียก็เพียรพร้อมพำสองหักสมส่วนแล้วสิเห็นเบื้องบนเจริญชอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้ก็แม่นนำเอาความมุ่นซื่นมาฝากตนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาเพื่อนมีรายการเช่นเคยเนาะคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นพร้อมเสียงเพลงมาเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าทานฟังอยู่น้ำรถเนาะฟังน้ำรถผู้ที่ไปมาเดินทางใส่รถใส่ถนนอาจจะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ก็ขอให้ทานจงเดินทางด้วยความปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาหับฟังบทเรื่องสั้นทำอีทนี่มามวนซืนกับเสียงเพลงสะก่อน

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทงานการเขียนของนางหนุกสมัยแก้วกัณหาในเรื่องที่มีชื่อว่าชีวิตลิขิตใดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟัง

ทวดาฟ้าแทนเอ้ยเป็นยังผู้ข้าจึงทุกข์ยากคือแนวนี้ปามีเว้าขึ้นด้วยเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณสวนกาเฟผัวของป้าผัวของป้ามีหาก็ตายจากไป1เดือนที่ผ่านมานี่เองทรัพย์สมบัติที่เคยสร้างเคยสาแต่เอากันมาก็มีแต่ส่วนกาเฟน้อยตัวหนึ่งนอกจากนั้นยังมีลูก3คนคือลูกชายและลูกสาว2คนซึ่งเป็นภาระที่เหลือบากลัวแหงที่ผัวได้ปะไว้ให้เมียเป็นผู้รับผิดชอบผัวของป้าเป็นเด็กกำพร้าบ่มีพ่อแม่ฉะนั้นเมื่อผัวตายจากโลกนี้ไปป้ากับบ่ฮู้ว่าสิไปพึ่งผู้ใดเล้าหมักจุ่มเรื่อยๆเฒ่าเอ้ยเป็นหยังเจ้าบ่เอาข่อยไปนำเด้เป็นหยังจิงป้าให้ข่อยทุกข์แบบนี้เบาแล้วป้าก็มีน้ำตายิงเบาแล้วก็ให้สิกสิกเอาผ้าเช็ดหน้าที่เปียกสุ่มมาเสร็จหัวใจของบัวจันลูกสาวกบค่ายคือจะแตกเป็นเสียงเสียงเมื่อได้ยินเสียงโจมว่าของแม่ถ้าไปเป็นนางอยากหับเอาความทุกข์ความทุกข์มกทุกข์ใจของแม่มาไว้กับนางเพียงคนเดียวเมื่อบ่มีพ่ออยู่นำแล้วครอบครัวกะบ่ต่างอย่างกับแสงตะเกียงที่ดับมอดแต่นางบ่อยากให้แม่กับน้องต้องจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้อีกต่อไปนางคิดคนเฮาลิขิตชีวิตของตนเองได้เดี๋ยวนี้นางเป็นสาวเต็มตัวอายุ18ปีแล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่นางจะจบการเรียนม.ศ.คำพันน้องชายผู้ถัดไปก็จะจบปีหน้าส่วนอมรน้องสาวล่านั้นยังเรียนอยู่สั้นมัธยมต้นอยู่เมื่อหนึ่งป้าบัวจันได้ยินน้องสาวล่าลมกับแม่แม่แม่ลูกขอเงินแดน้องสาวล่าบอกกับแม่ลูกจะเอาเงินไปเฮ็ดหยังทางโรงเรียนเพิ่นเก็บลูกสิเอาเท่าใดแสนหนึ่งแม่เป็นหยังเอาลายแท้ลูกเป็นค่าเรียนมดปีแม่บ่มีได้มีแต่50,000คันสั้นสิเฮ็ดแนวใดลูกใจเย็นๆให้แม่คิดเบิ่งก่อนจะไปหายืมน้ำไผป้าปัวจันคิดอยากเอาสายคอนาคเส้น2สลึงไปขายสายคอเส้นนี้ขอซื้อให้นางปีกายเนื่องจากนางเสงขึ้นห้องได้มันเป็นของควรสิ่งเดียวที่เฮ็ดให้นางต้องจดจำพอได้แต่ถึงคราวจำเป็นนางจะขายมันไปและคิดว่าวิญญาณของพ่อคงจะเข้าใจและบ่ตำหนินางเมื่อต่อมาบัวจันตัดสินใจเว้าเรื่องนี้กับแม่แม่ลูกเอาใส่คอหน้าไปขายเด้อโอ้ยบ่ได้ติลูกเฮาบ่มีทางอื่นแล้วเด้แม่ข้าวสิกินกะหมดแล้วมื้อหนึ่งเมื่อเฮาตั้งตัวได้แล้วลูกจะซื้อเส้นใหม่เส้นงามกว่านี้เนาะแม่บัวจันเว้าด้วยการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวง
ป้าบ่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วหลังจากนั้นบัวจันทร์ก็เข้าไปตลาดเมืองปากซองนั่งเข้าไปห้านคำน้อยบนหนึ่งแล้วจ่ายเจ้าขายใส่คอนาคสินนั้นเจ้าของห้านคำให้ราคาเพียง800,000กีบบัวจันทร์บ่มีทางเลือกอย่างน้อยเงินก้อนนี้ถ้าใช้จ่ายอย่างประหยัดจะกุ้มได้ถึง2 เดือน

หลังจากขายใส่คอนาคแล้วสิ่งที่สองซึ่งนางจะเฮ็ดมันเป็นเรื่องที่สำคัญต่ออนาคตนางคิดเรื่องนี้มาได้หลายวันแล้วในที่สุดนางก็ตัดสินใจได้นางคิดอยากออกโรงเรียนเพื่อมาช่วยแม่เฮ็ดเวียกเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพิ่นแม่เอ้ยลูกบ่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วลูกจะช่วยแม่เฮ็ดเวียกปล่อยโอกาสให้น้องทั้งสองได้เรียนกับพ่อลูกคิดดีแล้วบ่ที่จะออกโรงเรียนนะลูกป้ามีถามคืนลูกคิดดีเรื่องนี้เกี่ยวกับอนาคตของลูกได้บ่เป็นอย่างดอกแม่ชีวิตยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญกว่าการไปโรงเรียนสำคัญกว่าการเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนบางเถื่อคนเฮามีความหู้ท่วมตัวบางคนมีความหู้ท่วมหัวก็ยังเอาตัวบ่รอดได้แม่การเข้าใจชีวิตคือการเรียนรู้ที่แท้จริงเอ้าถ้าหากลูกคิดได้แนวนั้นแม่ก็บ่ขัดข้องหนึ่งเดือนต่อมามีสองผัวเมียคู่หนึ่งย่างเลาะเข้ามาในบ้านโนนแสงจันทร์ซึ่งเป็นบ้านที่ป้ามีและลูกอาศัยอยู่ผู้เป็นผัวสื่อเท่าแก้วเมียสื่อนางเพลงหากินด้วยการเอาเงินให้สาวบ้านยืมเพื่อเอาดอกเบี้ยพอฮู้ข่าวว่าป้ามีกำลังคัดสนเงินคำก็เดินทางมาบ้านนี้ในขณะนั้นบัวจันทร์กับแม่หาก็กลับจากสวนกาแฟมาพอดีคอยได้ยินว่าป้ามีปัญหาเรื่องเงินบ่ก็เลยอยากจะซวยนางแพงเว้าแบบสุภาพกะคัดสนทันแล้วป้ามีทางเว้าและถอนหายใจพวกเขาจะให้ยืมคิดดอกเบี้ยต่ำสนใจบ่นางเพลงถามป้ามีคิดว่าถ้าเฮาบ่เอาจะเอาเงินมาแต่ไสซื้อข้าวกินและส่งลูกเรียนอีก2คนส่วนกาแฟก็ยังบ่ทันใหญ่ให้มาให้ผลได้เถื่ออีกตื่ม2ปีพุ่นจึงจะได้เก็บเกี่ยวเงินที่ได้มาจากการขายใส่คอของลูกสาวกบกำลังใกล้จะหมดพอดีป้าคิดอยู่ด้นเติบแล้วก็เว้าออกมาเอาก็เอาเฝ้าเธอแม่ถามเบิ่งเพิ่นก่อนจะคิดดอกเบี้ยเท่าใดบัวจันทร์ถาม 10% ท้าวแก้วผู้เป็นผัวบอกว่าเป็นอย่างคือสูงแท้บัวจันทร์โตว่าเฮ็ดแบบนี้ก็บ่ต่างอย่างกับพูดฮีดขูดยีดเลือดเนื้อเถื่อหนังกันทะแลอันนี้มันเป็นเงินสดคิดไล่ดอกเบี้ยเป็นหลายเดือนเฒ่าแก้วเว้าต่อค่อยจะให้ยืมเงิน1ล้านก่อนแต่ละเดือนพวกเฮาจะมาเก็บนำพวกเจ้าแสนกีบผู้เป็นเมียบอกแต่พวกเจ้าต้องมีทรัพย์สินค้ำประกันจึงได้ยืมผู้เป็นผัวเว้าแทรกอีกพวกเฮาบ่มีทรัพย์สินเงินค้ำอย่างใดป้ามีเว้ากะใบตาดินทันเด้

ว่ามีได้เงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำให้ลูกกินสามารถแก้ไขสภาพครอบครัวในระดับใดหนึ่งแต่ความต้องการใส่ใจในครอบครัวก็เพิ่มขึ้นเพราะลูกชายจะไปเรียนต่ออยู่ปากเซส่วนลูกสาวล่ะก็จะขึ้นมัธยมปลายสีหน้าของป้าโบซื่นบานเลยส่งสามเดือนทำอิฐป้ามีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยเดือนละแสนแต่หลังจากนั้นต่อมาก็โบสามารถจ่ายได้อีกจึงขอติดหนี้ส่งผัวเมียไว้เข้าปีที่สองหนี้สินก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวเมื่อหนึ่งสองผัวเมียเท่าแก้วและนางแพงได้มาบ้านโนนแสงจันทร์อีกจึงถือโอกาสไปถามเอาเงินนำลูกหนี้เอ้ยคอยว่าจะมาเอาเงินดอกเบี้ยนำเจ้าส่วนหนึ่งได้บ่เอ้ยข้างดอกเบี้ยพวกเฮามาได้หลายเดือนแล้วตั้งแต่ปีกายพุ่นเด้นางแพงบอกป้ามีพ่อยยังบ่ทันมีเงินแม่นแต่สิซื้อข้าวนมสิซื้อข้าวกินกันยังบ่มีจักหน่อยบักหำน้อยไปเฮียนต่ออยู่ปากเซแล้วพวกเขาสวยเจ้าได้ถ้าจำเป็นเท่าแก้วเว้าขึ้นถ้าค่อยเอาเงินนำเจ้าไปอีกข่อยจะบ่เป็นหนี้เจ้านักขึ้นก่อนเก่าบ่บ่เป็นอย่างดอกเจ้าเอาเพิ่มอีกล้านหนึ่งหัวบอกข่อยจะเอาป้ามีตอบหกเดือนผ่านไปสองผัวเมียได้กลับมาหาป้าอีกเดี๋ยวนี้พวกเขาต้องการเงินไปหมุนเวียกด้านอื่นจริงอยากเก็บเอาเงินทั้งหมดทั้งต้นทั้งดอกนางแพงผู้เป็นเมียเว้ากล่าวจุดประสงค์โอ้ปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ข่อยจะเอาเงินมาเตใสให้ทวงทันป้ามีเว้าด้วยสีหน้าเศร้ามองแนวใดก็ต้องซอกมาให้ได้เท่าแก้วย่ำตื่มอีกบ่มีบ่ฮู้ว่าสิซอกทางใดมาให้ป้าอ้อนบอนถ้าบ่มีแท้ป้าเอาใบมอบสิทธิ์การนำไส้ที่ดินให้พวกเขาแล้วที่แล้วก็ถือว่าหมดหนี้สินกันเท่าแก้วเว้าอย่างนักแน่นบ่ได้ตีพวกเขาเอาใบตะดินมัดจำพวกเจ้าไว้แล้วเด้ส่วนใบมอบกรรมสิทธิ์การนำไส้ที่ดินนี้ป้าให้บ่ได้ดอกขณะนั้นบัวจันทร์หิ้วคุน้ำขึ้นมาจากห้วยนางเห็นแม่ลมกับสองผัวเมียจึงเข้าไปถามแม่เพิ่นมาถามนี่บ่เพิ่นอยากเอาเงินทั้งต้นทั้งดอกคืนแม่บ่มีเพิ่นอยากให้แม่มอบกรรมสิทธิ์การนำไส้ที่ดินให้แม่อธิบายให้ลูกสาวฟังบ่ได้เด้อเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เฮาบ่ยอมได้บัวจันทร์เว้าขึ้นคันซั่นก็เอาเงินมาจ่ายให้พวกเขาแม่นางแพงเว้าหน้าตาเสยพวกเขาเป็นหนี้พวกเจ้าทั้งหมดเท่าใดบัวจันทร์ถามคืน2ล้าน4แสนเท่าแก้วบอกอีก6เดือนค่อยสิหาเงินมาจ่ายให้พวกเจ้านางเว้าออกไปแต่ในใจใจเลิกๆแล้วบ่ฮู้ว่าจะเอาเงินมาเตใส่อีก6เดือนก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยอีก 10% 1ล้าน4แสนกีบรวมทั้งหมดเป็น3ล้าน8แสน40พันผู้เป็นเมียบอกกันสั้นก็ได้ถ้าภายใน6เดือนจะบ่มีเงินมาจ่ายเด้นางเพียงถามพ่อจะต้องหามาให้ได้
อย่าเว้าแต่ปากละล่าได้บ่ได้ก็ต้องเฮ็ดสัญญากันไว้ท้าวแก้วเว้าแทรกขึ้นหลังจากนั้นสองผัวเมียกับบัวจันก็พากันไปหานายบ้านเพื่อเฮ็ดสัญญานำกันอยู่ในสัญญาระบุว่าป้ามีแม่ของบัวจันจะต้องสำละเงินทั้งต้นทั้งดอกให้แก่สองผัวเมียนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามสัญญาป้ามีจะต้องมอบใบนำไส้ที่ดินให้หมายความว่าที่ดินตอนนี้จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของท้าวแก้วและนางแพงถ้าดินตอนนี้มีมูลค่าเกินหนี้สินที่ค้างคาไว้สองผัวเมียก็ต้องจ่ายส่วนเกินนั้นให้แก่ครอบครัวป้ามีบัวจันทร์อุ๊กอั่งใจนางคิดหาซองทางหาเงินมาทดแทนคืนสองผัวเมียใบหน้าของนางล่าเหลืองแบบคนบ่มีสีบ่มีวันป้าจันทร์เป็นห่วงลูกสาวย่านว่าลูกสาวจะเจ็บป่วยบัวจันทร์เอ้ยลูกก็กินข้าวกินน้ำได้ดูป้าเว้ากับลูกสาวแม่กินก็โลดลูกบ่ทันยาก

หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปบัวจันได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากเพื่อนหญิงคนหนึ่งอยู่ปากเซสื่อสมใจบัวจันและสมใจเป็นเพื่อนสมัยเรียนนำกันอยู่มัธยมต่อมาสมใจเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ปากเซดนดนสมใจจะส่งข่าวมาหาบัวจันหลังจากบัวจันได้อ่านจดหมายฉบับนั้นนางรู้สึกโล่งใจนางเกิดมีกำลังใจขึ้นมานางพับจดหมายแล้วยิ้มออกมาแววตาที่เคยซึมเศร้าเป็นประกายขึ้นมาอีกครั้งอยู่ในจดหมายสมใจบอกให้บัวจันลงไปปากเซสหพันธ์แม่หญิงมีโครงการฝึกอบรมแม่หญิงจากเมืองต่างๆที่สนใจเอากิจกรรมบางอย่างไปเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยอยู่ในบ้านของตนบัวจันคิดบ่ออกว่าตนเองจะไปฝึกกิจกรรมอย่างแท้แต่ถึงอย่างใดก็ต้องไปสะก่อนเพื่อตอบสนองความหวังดีของเพื่อนหญิงคนนี้ที่ปากเซบัวจันไปพักเซาอยู่นำสมใจหญิงสาวทั้งสองปรึกษาหารือกันในที่สุดบัวจันก็ตัดสินใจวิธีการผลิตน้ำล้างถ้วยล้างจานด้วยใส่วัตถุที่สำคัญจากท้องถิ่นคือมะขามมะเฟืองและมะนาวเป็นเวลา1อาทิตย์บัวจันได้เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตัวจริงในการผลิตน้ำจาน้ำยาล้างจานบัดนี้นางรู้แล้วว่าน้ำยาล้างจานที่พ่อค้าแม่ค้านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำเอามาขายในท้องตลาดขวดละ 7,000 กีบท่วมจริงแล้วคนลาวเฮาก็สามารถผลิตเองได้ขั้นตอนการผลิตน้ำยาสนิทนี้ก็คือเอามะขามมะเฟืองหรือมะนาวมาคั้นเอาน้ำ6ลิตรเอาขี้เถ้ามาเซ่น้ำตองเอาเตน้ำที่ใสๆ6ลิตรต่อมาเอาน้ำ6ลิตรที่ได้จากน้ำหมักไม้นั้นมาผสมกับน้ำดัง6ลิตรแล้วผสมเฮ็ดน้ำหัวเสื้อน้ำยาล้างจาน1ลิตรหลังจากนั้นก็เอามาคนจนกลายเป็นฟองขาวแล้วจริงเอาเกลือ1กิโลผสมใส่โดยคนเกลือให้เปื่อยละเอียดดีขั้นตอนสุดท้ายก็เอาน้ำยาที่ผสมนี้บรรจุเข้าใส่ถังพลาสติกแล้วปาไว้คืนหนึ่งหลังจากนั้นก็เอามาใส่ได้เลยบัวจันและสมใจวางแผนเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยร่วมกันสมใจจะเป็นผู้ส่งหัวเสื้อน้ำยาล้างจานและตุกเป่าน้ำดื่มบริสุทธิ์ไปให้บัวจันอยู่ที่ปากเซเป็นประจำส่วนบัวจันก็ให้น้องสาวและแม่ช่วยกันผลิตน้ำยาล้างจานนี้ในราคาขวดละ 3,000 กีบกับเมื่อบ้านบัวจันก็ไปเลาะซื้อหมักนาวเพราะมียางหลวงหลายอยู่ในบ้านเมื่อได้วัตถุเพียงพอแล้วนางก็เริ่มลงมือทันทีเริ่มต้นทำอิฐสาวบ้านหลายคนยังบ่ทันเชื่อว่าน้ำยาที่บัวจันผลิตขึ้นเองนั้นจะล้างบวงล้างจานได้สะอาดหมดจดบางคนยังบ่อยากซื้อยังอยากใส่สินค้าที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ่ฮอด2อาทิตย์

ใกล้จะฮอด6เดือนเข้ามาทุกทีบัวจันได้เกี่ยมทอนเงินก้อนหนึ่งไว้แล้วเพื่อใส่หนี้ส่งผัวเมีย4,400,000นางจือจำในหัวใจอยู่เสมอถึงอย่างใดนางก็ต้องมีเงินไว้อย่างน้อย4,000,000อีกตื่ม1อาทิตย์นางนับเงินที่ตนเองสะสมไว้มันมี4,200,000ถ้าส่งเงินจำนวนหนึ่งไปให้สมใจจำนวนนี้จะบ่พอสำหรับหนี้บัวจันทร์เฝ้าเขียนจดหมายถึงสมใจเพื่อแจ้งจุดประสงค์จำเป็นต้องใช้เงินก่อน3วันต่อมานางได้หับจดหมายของสมใจถ้าตัวจำเป็นแท้ให้ใช้เงินจำนวนนั้นก็โลดบ่ต้องห่วงทางนี้เฮาสิจัดการเองสมใจเขียนอยู่ในจดหมายเมื่อฮอดวันนัดหมายแม่เป็นห่วงย่านบัวจันทร์บ่มีเงินพอสำหรับหนี้แม่วางใจลูกได้ลูกจะเอาใบตาดินของพวกเขากลับคืนมาให้แม่ท้าวแก้วและนางแพงมีสีหน้ายิ้มแย้มย่างขึ้นมาถึงเฮือนและนายบ้านทั้งสองฝ่ายได้มาซ่องหน้ากันโดยมีนายบ้านเป็นสักขีพยาน

บัวจันหลานได้เอาเงินมาสำระเพิ่นละบ่นายบ้านถามหลานก็จะฮู้ว่าเพิ่นเอาใบตะดินของเฮามาบ่เออแม่นได้เนาะต้องมีอันมาแลกกันนายบ้านเว้าสองผัวเมียคิดว่านางนี้จะมีเงินมาจ่ายให้เฮาบ่เป็นหยังจึงถามหาใบตะดินโลดสั้นก็ได้เฒ่าแก้วผู้เป็นผัวเว้าทั้งจกเอาใบตะดินออกมาจากแฟ้มเอกสารสองผัวเมียอ้าปากโบนิ่งโบติงเมื่อเห็นบัวจันจับมัดเงินออกมาวางใส่ต่อหน้านางแพงนับเงินแล้วงึกหัวใส่กลัวเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเงินครบถ้วน3,840,000กีบถ้วนโบขาดโบเกินนางเอ้ยเทื่อหน้ามีอย่างเดือดร้อนอยากให้ช่วยกระบอกเด้อนางแพงเว้าเพื่อบ่ให้เสียเปรียบขอบใจแต่นี่ต่อไปครอบครัวของข้อยจะบ่ได้เป็นหนี้ไผอีกบัวจันเว้านายบ้านยิ้มออกมาแล้วเว้าว่าบัวจันลุงดีใจนำเด้อเดี๋ยวนี้ครอบครัวของหลานมื่นตาอ้าปากได้แล้วหลานเงยหน้าบ่อายฟ้าก้มหน้าบ่อายดินแล้วเด้สมเสยเด้อหลานเก่งหลายท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าชีวิตลิขิตได้ซึ่งเป็นผลงานการเขียนของหนุกสมัยแก้วกันหาได้หมดลงและพร้อมๆกับเวลามาฮอดนี้ก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพักจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาลัตเพิ่มด้วยในสังสุงเสียงขออุไซพรทุกท่านจะมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: เลาบุมิค่ะหาบางเงินกี่เพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

สุขีมั่นเสมอมันเกือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องปายหมดทุกผู้ทุกคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลและก็ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังทุกคืนท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่พักผ่อนนอนหลับอยู่เฮือนอยู่ศาลรวมไปถึงท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนหลายท่านอาจจะกำลังเข้ากะเวียกกลางคืนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมยุคปัจจุบันนี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งใดก็แล้วแต่สามารถติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำและก็ให้เวียกเฮ็ดงานไปนำได้จากสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นเครื่องสีวัดหรือว่าโตกำหนดคุณภาพชีวิตของคนท่านผู้ฟังคนเฮาสิมีความสุขหรือบ่ได้ขึ้นอยู่กับโตเฮาหรือว่าความคิดความรู้สึกของเฮาเพียงแต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็แม่นเศรษฐกิจสังคมที่เป็นโตขับเคลื่อนโลกในยุคปัจจุบันนี้กลายมาเป็นโตกำหนดความสุขของคนเฮาก็ย้อนว่าทุกๆคนล้วนแล้วแต่ต้องกินต้องใช้ต้องพึ่งพาอาศัยสังคมและก็การบริโภคการจับจ่ายใช้สอยต่างๆก็มีส่วนเห็นให้คุณภาพชีวิตคนเฮานี้ดีขึ้นหรือตกต่ำเป็นตัวกำหนดด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมนี่แหละท่านผู้ฟังบ่ว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมสิเป็นจังใดก็แล้วแต่ทางรายการพวกเราก็ขอเอาใจช่วยเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านสามารถที่จะฟันฝ่าต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันนี้ไปให้ได้และกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้นอกจากนำเอาเสียงเพลงมาขับกล้อมในยามค่ำคืนแล้วยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เรื่องหน้าหูต่างๆมานำเสนอพร้อมแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบกันมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้มิตรรายการทุกท่านได้เบิกบัตรมวลซื่นซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สิบไม้แหลมบอทอเหล็กปูสิบผู้หูบอทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาคับกล่อมส่งมิตรรายการให้ผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนบอกว่าท่านเจ้ากำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เป็นความสุขของเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้อยากเห็นเวียนจันทร์น้องต้องฝันทุกวันเวลาท่านผู้ฟังที่เคารพพระพุทธเจ้าของพวกเราก็คือพระสมณะโคดมก่อนที่เพิ่นจะเสด็จปรินิพานดับขันไปมีอาการป่วยก่อนท่านผู้ฟังไปตามความเชื่อนี้ถือว่าพระอรหันต์แต่ละพระองค์หลังจากที่เพิ่นตรัสรู้แล้วธาตุขันของเพิ่นนี่จะบริสุทธิ์อยู่ดลบ่ได้ต้องนิพพานเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปจะเกิดการสร้างกรรมโดยบ่ตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็แล้วแต่จะเห็นให้การนิพพานเกิดมีสิ่งมากีดขวางมาขัดขวางจากสารกาถือว่าการเจ็บป่วยนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เฮ็ดให้เพิ่นดับขันหรือว่าสิ้นชีวิตท่านผู้ฟังและก็แน่นอนว่าคนเฮาบ่ว่าไผก็แล้วแต่เวลาเจ็บป่วยก็ต้องมีการปิ้นปัวเบิ่งแยงรักษาแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้มีความรู้ทางด้านการแพทย์มาปิ้นปัวก่อนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นจะเสด็จนิพพานก็คือกันก็มีแพทย์ประจําพระองค์ของเพิ่นที่ถือว่าเป็นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่ในการเบิ่งแยงปิ้นปัวพระพุทธเจ้ารวมถึงเป็นแพทย์ประจําคณะสงฆ์ซึ่งว่าแพทย์ผู้นี้นั้นชื่อว่าหมอศรีวกโกมาลภัทถ้าผู้ฟังเป็นภาษาบาลีสันสกฤตชื่อของเพิ่นหมอศรีวกนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาถือว่าเพิ่นมีประวัติและก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถ้าผู้ฟังกำเนิดของหมอศรีวกโกมาลภัทนั้นมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าเจ้าสายอภัยพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารของแคว้นมคธเพิ่นเป็นผู้ที่ไปพบหมอศิวกถูกทิ่มอยู่กล่องขี้เหยื่อตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยแบะเบาะถ้าผู้ฟังเพื่อนก็ได้เก็บเอามาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าศิวกซึ่งแปลว่าผู้มีชีวิตอยู่และเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาหมอศรีวกได้เดินทางไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์อยู่ที่สำนักตักศิลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ใหญ่ในยุคนั้นเป็นเวลาถึง7ปีจนว่ามีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านอนุรักษ์กรรมการไสยาและก็การสัญญกรรมก็คือแพทย์ผ่าตัดท่านผู้ฟังและย้อนว่ามีความสามารถที่ดีเลิศหมอศรีวกเพิ่นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำพระเนตรพระกันของพระเจ้าพิมพิสารส่วนว่าในเวลาต่อมาก็ได้ประวรณาตนเองหรือว่าภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าอาสาเข้ามาเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้ารวมไปถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหมดด้วยตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์กับเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: ลาวบุมิค่ะหาบางเงินขีดคือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยัญไขยุงลายหรือพยัญไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและผัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่อแม่แล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ไม้ลำเดียวล้มหัวบกควยไผ่บกพร้อมแป่งบ้านบกเหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการละตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาคับกล้อมในยามค่ำคืนทรงมีรายการเข้านอนในยามค่ำคืนได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการละตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้และภายหลังที่หมอซีวกได้รับการแต่งตั้งหรือว่าอาสาเข้ามาเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหมดแล้วเพื่อได้มีการปรุงยาไทยสำหรับพระกายให้แก่พระพุทธเจ้าโดยว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้านั้นส่งประสวนภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าเจ็บป่วยธาตุพิการท่านผู้ฟังธาตุพิการก็คือท้องผูกท้ายบวอกทางด้านหมอซีโวกเพิ่นก็ได้ปรุงยาพิเศษที่เป็นโอสถสำหรับเอาไปอบใส่ในดอกบัวแล้วก็นำไปถวายให้พระพุทธเจ้าได้ส่งดื่มหลังจากเสวยยานั้นเข้าไปแล้วก็เฮ็ดให้ลำไส้ของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะสำละเอาสิ่งสกปรกออกมาได้อย่างอัศจรรย์โดยที่บ่ต้องเสวยยาขมๆอื่นๆท่านผู้ฟังและยังมีอีกเหตุการณ์นึงก็คือพระพุทธเจ้านั้นได้รับบาดแผลอยู่ที่ตีนของเพิ่นก็คือพระบาทจากสะเก็ดหินในตอนที่พระเทวทัตนั้นรอบปงพระสนพระพุทธเจ้าโดยการที่ใส่ก้อนหินใหญ่กิ้งลงมาจากเขาคิสกูดถึงว่าก้อนหินนั้นจะบ่ถึกพระพุทธเจ้าด้วยกงแต่ว่าสะเก็ดหินนั้นก็ได้กระเด็นไปถึกตีนหรือว่าถึกพระบาทของพระพุทธเจ้าจนเฮ็ดให้เกิดมีหอยห่อเลือดอยู่ในพระบาทของพระพุทธเจ้าทางด้านหมอศรีวกก็ได้เหตุการณ์ผ่าตัดนำเอาเลือดหายออกและก็ทายาสมานแผลจนว่าพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นปกติคือเก่าบาดแผลช่วงเสาใดนอกจากการปิ้นปัวเบิ้งแยงพระพุทธเจ้าแล้วหมอศรีวกนั้นยังมีตำแหน่งเป็นเอตทัตคะท่านผู้ฟังย้อนว่าความเลื่อมใสและก็การอุปถัมภ์คำสู่พระพุทธศาสนาอย่างหลวงหลายรวมทั้งสร้างวัดและก็มีศิวะกัมพะวันหรือว่าวัดสวนม่วงถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ส่งยกย่องหมอศรีวกนั้นในตำแหน่งเอกตทัตคะก็คือผู้ที่เป็นเลิศกว่าคนอื่นในด้านผู้ที่เป็นที่ฮักของปวงชนเป็นที่ฮักของมนุษย์และก็เทวดานอกจากนี้ในปัจจุบันนั้นหมอศรีวกโกมารพัฒน์ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนบูฮานทั้งเป็นแพทย์แผนที่ปิ้นปัวด้วยสมุนไพรเป็นแพทย์แผนมวลชนในหลายประเทศผ่านทางระบบอายุรเวทก่อนที่จะปรุงยาหรือว่าเหตุการณ์ปิ้นปัวแพทย์แผนบูฮานมักจะมีพิธีกราบไหว้บูชาปู่หมอศรีวกโกมารพัฒน์ก่อนเป็นประจำท่านผู้ฟัง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไห้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆขับกล่อมส่งมิตรรายการเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้ได้สมดังใจมั่นหมาย
0: ก็ได้รับฟังเกี่ยวกับศิวประวัติโดยย่อและกับผลงานต่างๆที่โดดเด่นของหมอศิวกรมลพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผ่านไปท่านผู้ฟังก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการค้ำสูเสื่อสู่พระศาสนาและนอกจากนี้แล้วอยู่ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะก็แม่นในมหาปรินิพานสูตรเพิ่นได้มีการบันทึกถึงพระอาการประสวนหรือว่าอาการเจ็บป่วยของพระพุทธเจ้าก่อนที่เพิ่นจะเสด็จดับขันธปรินิพานอย่างละเอียดโดยระบุว่าพยาธิที่เป็นสาเหตุลักให้พระองค์นั้นปรินิพพานก็คือพยาธิปักขันธิกาพาธหรือว่าภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าพยาธิถอกทองอย่างหุนแหงจนถึงขั้นทายเป็นโลหิตท่านผู้ฟัง
1: โอ้หาดทรายสมน้ำดอนใจ
0: โดยสาเหตุเริ่มต้นของการประสวนหรือว่าการเจ็บป่วยของพระพุทธเจ้านั้นเริ่มต้นมาจากที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้เสวยหรือว่ากินอาหารที่มีชื่อว่าสุกะละมัฏฐวะที่นายจุนทะกัมมะละบุตรที่เป็นลูกสายของสร้างตีคำได้เฮ็ดมาถวายให้เพิ่นสันเกี่ยวกับสาเหตุนี้นั้นทางด้านนักวิชาการเพิ่นได้มีการสันนิษฐานว่าสุกุลมัฏฐวะนั้นมี2แนวทางก็คืออาจจะเป็นซีนหมู่อ้อนหรือว่าเป็นเฮ็ดสนิดหนึ่งที่หมู่มักขุดกินซึ่งอาจจะมีสารพิษหรือว่าสารเน่าเสียเจือปนอยู่อาการปักขันที่กระพาดหลังจากที่ได้เสวยอาหารนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ประสวนหนักหรือว่าเจ็บป่วยหนักโดยมีอาการถอกทองหุ่นแหงและก็มีการถ่ายออกมาเป็นเลือดมีเลือดปนออกมานำท่านผู้ฟังพร้อมทั้งมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสเถื่อถือว่าเกือบทนบ่ไหวในขณะที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้ใส่พลังสมาธิและก็อานาปนสติในการกำหนดลมหายใจเพื่อคมความเวทนาก็หมายถึงความเจ็บปวดนั่นแหละท่านผู้ฟังคมไว้บ่ให้แสดงอาการอ่อนแอออกมาและก็ได้ส่งพญายาที่จะเสด็จย่างต่อไปที่เมืองกุสินาราเพื่อที่จะไปปรินิพพานหรือว่าไปดับขันสิ้นชีวิตอยู่ที่นั่นและจากเรื่องราวเล่านี้นั้นในมุมมองทางการแพทย์แผนปัจจุบันนักวิชาการในแพทย์สายยุคสมัยนี้แพทย์แผนปัจจุบันสมัยนี้ได้มีการพากันวิเคราะห์เกี่ยวกับปักขันที่กระพาดตามที่ได้มีการบันทึกไว้อยู่ในพระไตรปิฎกและก็มีการสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นอาจจะประสวนด้วยพยาธิที่ระบุก็คือพยาธิอาหารเป็นพิษหุ่นแหงภาษาอังกฤษนั้นเอิ้นว่า Severe Food Poisoning จากเชื้อแบคทีเรียที่เจือปนอยู่ในอาหารอาจจะเฮ็ดให้ลำไส้เกิดการอักเสบและก็ถอกท้องถ่ายออกมาเป็นเลือดอีกอันนึงแม่นพยาธิบิดก็คือท้องบิดได้เซนเซอร์เทอรี่ที่ได้เฮ็ดให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารก่อนที่จะถอกท้องถ่ายออกมาเป็นมูกปนเลือดและก็ขาดน้ำอย่างหุนแหงอีกสาเหตุหนึ่งที่คาดว่าเฮ็ดให้เพิ่นเจ็บป่วยในครั้งนี้นั้นก็แม่นแผลหรือว่าบาดที่เกิดอยู่ในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ที่มันซอดหรือว่ามันทะลุท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นมีพระชนมายุสูงถึง 80,000 พรรษาระบบทางเดินอาหารอาจจะอ่อนแอเมื่อไปรับประทานหรือว่าไปเสวยอาหารที่ย่อยลายแล้วก็ย่อยได้ยากมีสารพิษปนอยู่เดก็อาจจะเหตุให้เกิดมีเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างหุนแหงจนเป็นเหตุให้ระบบการเฮ็ดเวียกของร่างกายล่มเหลวหรือว่าเกิดอาการช็อกแล้วก็สามารถที่จะเหตุให้คนผู้นึงนั้นเสียชีวิตลงได้ในที่สุดส สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในตอนที่มีพระชนมายุหรือว่ามีอายุอยู่ที่80พรรษาทว่าไล่เลี้ยงตามระยะเวลาสำคัญในพระชนชีพของพระองค์ก็สามารถที่จะนับได้ก็แม่นการประสูติในตอนพระชนมายุเริ่มตั้งแต่ศูนย์ปีอยู่ที่สวนลุมพินีวันและต่อมาเพิ่นก็ออกบวชตอนอายุหรือว่าพระสวนมายุประมาณ29ปีมีการตัดสโหตอนพระสวนมายุประมาณ35ปีใช้เวลาแสวงธรรมอีก6ปีใช้เวลาในการเผยแพร่พระศาสดาหรือว่าพระศาสนาเป็นเวลาอีก45ปีก่อนที่จะปรินิพพานตอนพระสวนมายุประมาณ80ปีอยู่ที่ใต้ต้นหังคูที่เมืองกุสินารา

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็แม่นเส้นทางนับตั้งแต่มือเพิ่นประสูติหรือว่าตั้งแต่มือเกิดไปจนถึงมือที่เพิ่นปรินิพพานถ้าผู้ฟังมีแพทย์ประจำพระองค์ก็แม่นว่ามีผู้เบิ่งแยงดูแลอุปถากแต่ว่ากะสุดท้ายกะบ่มมความตายคือกันกับคนทั่วไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอาการเจ็บก็คืออาการป่วยแม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเองเพิ่นก็ยังเจ็บยังป่วยก่อนที่เพิ่นจะเสด็จนิพพาน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันใดเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คองใจบ่ใส่ตัวคองตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลเข้า

สารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอครับก้อมมิตรรายการในยามค่ำคืนและมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ปลุกหวานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงเจริญด้วยพรใสอันประเสริฐนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนราตรีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 เมื่อนี่แม่นวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่29เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาสนบท20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินเพลล่านก้นใหญ่คือสินักเดโนคันว่าเอาสโนติดสังสาสังมาได้พิว่าตามตาคิ้วคือสโนสินักกลัวคันเป็นตาบอคิ้วชิบเอาเบื้องไฟสโนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปะลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง

ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดแต่เกียงคู่กันนั้นก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมอีกรายการล้มทั่วทิศนภลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธเป็นมื้อเพลง15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่29เดือนกรกฎคริสตศักราช2026ฮะมื้อนี้วันที่29เดือนกรกฎเป็นมื้อสำคัญทั้งฮีตของประเพณีทั้งศาสนานั่นก็คือเป็นมื้อเข้าพรรษาเป็นมื้อเริ่มต้นในการเข้าพรรษาแล้วของพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาอยู่วัดอยู่วาต่างๆในขอบเขตตัวประเทศนี่แหละจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนโดยทุกทีบ่ได้มีการยกย้ายไปมาทางใดหมายความว่ายกย้ายในที่นี้บ่ได้ย้ายไปอยู่วัดนั่นย้ายไปอยู่วัดนี่กิจวัตรประจำวันคือออกบิณฑบาตบ่ไปเทศไปยังอยู่ตามเฮือนบุญเฮือนศีลก็มันไปได้คือเก่าแต่ก็ต้องได้กลับขึ้นมาจำพรรษาอยู่ในวัดที่ตนเองเข้าจำพรรษาวัดเริ่มต้นวัดศาในการเข้าพรรษาเนาะสำหรับออกตนญาติโยมนี่ก็มีหลายคนใดที่จะเริ่มเข้าพรรษาแล้วบ่แม่นจะแหละเริ่มเข้าพรรษาระยะ3เดือนคือกันแบบพระสงฆ์สามเณรนี่แหละโดยการลดละเลิกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะการพนันบ่สิ่งอบายมุขต่างๆจังซี่นี่เพิ่นก็ลดละเลิกในระยะ3เดือนนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลสร้างตนให้มีจิตใจผ่องใสระงับกิเลสตัณหาในใจของตนลงสร้างจิตใจให้ผ่องใสเพื่อจะเป็นคนดีของสังคมรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะได้ประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวก็คือพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปจังบ่จะจังอันนี้ก็บ่ว่ากันอิงตามความมักความพอใจของแต่ละคนแต่คนมันต่างกันไปคนต่างคนเด้ท่านผู้ฟังแม่นบ่คนต่างคนต่างคนก็ต่างแนวคิดอันนี้แนวคิดของไผมันจิตใจของไผมันห้ามกันบ่ได้ความพอใจเนี่ยใดก็แม่นเฮ็ดไปนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดลงไปกระทำลงไปก็ให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองจะเป็นการดีที่สุดเดือนกรกฎก็ใกล้จะหมดไปแล้วท่านผู้ฟังเดือนสิงหาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียงงานในเดือนกรกฎมาฮอดมื้อนี้เป็นคือใดการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียงงานในคงเขตต่างๆของพนักงานราชการทหารตำรวจของพวกเฮาเป็นคือใดได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายหรือบ่หรือยังมีหยังที่ยังค้างคาอยู่พวกเขาต้องซอกหาให้ฮู้ให้เห็นสาเหตุที่พาเหตุให้การปฏิบัติเวียกงานเหล่านั้นบ่ประสบผลสำเร็จแล้วเพื่อพร้อมกันแก้ไขในตัวหน้าให้ได้รับผลดีสรุปขึ้นอีกว่าเป็นย้อนเหตุผลใดจึงเหตุให้การปฏิบัติเวียกงานประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเพื่อพวกเขาจะได้เสริมขยายจุดดีที่ช่วยเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานประสบผลสำเร็จนั้นไปพันขยายในเดือนต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้แม่นหน้าที่เวียกงานที่พวกเราทุกคนอยู่ในสังคมจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เฮ็ดไปนำถอดถอนบทเรียนไปพร้อมมียังข้างคาอยู่ก็ต้องได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นส่วนรายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละท่านผู้ฟังจะมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวเลยที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเฮาก็คืออยู่ต่างประเทศมานําเสนอให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงสากลจากนั้นจึงจะนําเสนอข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง

จากนี้ก็มาฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านฟังในมื้อนี้ข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมในเวทีการหัวมือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งนำโดยท่านนางดาลินดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมของประชุมเวทีการหัวมือและแลกเปลี่ยนนโยบายทางด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนประจำปี2026ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ปกปักรักษาวัฒนวัตกรรมโฆษณาส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลกร่วมกันในภาคพื้นซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งได้จัดขึ้นอยู่เขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเหลียวพินหูห้องประธานเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองชงโจมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี้ท่านนางดารณีพรหมวงศาเพิ่นก็ได้มีคำเห็นในพิธีเปิดของประชุมดังกล่าวโดยได้แสดงความย่องยอสมเสยสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คืออำนาจการปกครองเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีที่ได้ให้ความสำคัญในการจัดกองประชุมลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นหนึ่งในการจัดตั้งพันขยายคอลิเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งแผนงานว่าด้วยการร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมศิลปะอาเซียนจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะแม่นการอนุรักษ์ปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนและของจีนในใส่ส่งเสริมความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการซุกยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการไปมาหาสู่ระหว่างคนกับคนให้นับมือนับมีความสะดวกสบายและกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นนิมิตหมายที่สำคัญในการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีวันสังตั้งสายพัวพันคู่ห่วมเจรจาอาเซียนจีนและ65ปีวันสังตั้งสายพัวพันการทูต2ฝ่ายลาวจีนผมนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้แลกเปลี่ยนในกองประชุมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลลาวโดยยกให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสร้างบ้านและครอบครัววัฒนธรรมอยู่ในลาวด้วยความเอาใจใส่ซึ่งถือเป็นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ขันท้องถิ่นให้พวกเขาเจ้าได้รับรู้เข้าใจถึงความหมายความสำคัญในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองผ่านกระบวนการปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนบรรพเฒ่าร่วมกันให้มีความยืนยงและนอกจากนี้ท่านยังได้แจ้งต่อกองประชุมเกี่ยวกับสถานที่บูฮานสถานที่ลือซื่อของลาวเซนเมืองหลวงพระบางวัดภูจำปาสักธงไหหินและภูหินนามโนที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกก็คือมรดกแบบนามธรรมจำนวนหนึ่งรวมทั้งลาภที่อยู่ในขั้นตอนการเขียนพิจารณาจากยูเนสโกเข้าเป็นมรดกโลกนามธรรมอีกหลายการหนึ่งในท้ายปีนี้และกองประชุมครั้งนี้นี่ก็ได้ประกอบไปด้วยหลายกองประชุมย่อยและกิจกรรมปิ่นอ้อมโดยได้แยกเป็นหลายหัวข้อสนทนาและก็แลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันแบบคู่ขนานระหว่างภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลสถาบันค้นคว้าภาคเอกชนเสี่ยวซานวิสาสะเพาะและอื่นเป็นต้นพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีอุทยานแห่งชาติหัวซ่านของเมืองจงจั่วที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกทางด้านบูฮานสถานเวทีสนทนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปกป้องและสืบทอดมูลมรดกวัฒนธรรมโลกในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการศึกษาสำรวจการร่วมมือร่วมสายแดนในการส่งเสริมมรดก
วัฒนธรรมของโลกอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงคณะผู้แทนลาวนี่ได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีการหัวมือและแลกเปลี่ยนนโยบายทางด้านวัฒนธรรมจีนอาเซียนซึ่งจัดขึ้นอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าช่วงกวงซีจีนในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งคณะผู้แทนลาวของพวกเฮาก็นำโดยท่านนางดาลานีพรหมวงศ์สาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวข่าวต่อไปวันนี้นี่สำหรับข่าวต่อไปนี่แม้นเว้าถึงลาวกับเวียดนามก็ได้สืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือเวียงงานอัญการประชาชนตอบสนองตามการเชิญของสายนางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัญการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาคณะผู้แทนการสูงจากองค์การอัญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายเหวียนหุยเตียนกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเฮาแต่วันที่15หาวันที่17กรกฎนี้อย่างเป็นทางการและในวันที่15กรกฎนั้นก็ได้จัดกองประชุมพบปะ2ฝ่ายซึ่งกองประชุมพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ผลัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของตนโดยสังเขปและก็ได้ตีราคาผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาหัวมือระหว่าง2องค์การที่ได้ลงนามในปี2022เป็นต้น2ฝ่ายได้สืบต่อรักษาการเยี่ยมยามการพบปะและการเฮ็ดเวียกร่วมกันของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นวิชาการอย่างสม่ำเสมอทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ลาวในท้ายปี2025และนอกจากนั้นในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นและสากลคณะผู้แทนของ2ฝ่ายยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ได้ปรึกษาหารือเวียกงานเป็นประจำซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความสามัคคีและยกระดับการร่วมมือระหว่าง2องค์การให้น้ำมือนับลึกซึ้งและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นส่วนทางด้านวิชาการ2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบทเรียนวิชาชีพร่วมค้นคว้าและได้ประสานงานด้านการร่วมมือทางอาญาการส่งผู้ให้ข้ามแดนและการช่วยเหลือทางอาญาพร้อมกันนั้นฝ่ายเวียดนามยังได้ให้การสนับสนุนด้านการบำรุงสร้างและก็ฝึกอบรมพนักงานซึ่งได้ช่วยยกสูงความรู้ทักษะวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการลาวให้ดีขึ้นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนี่ก็ยังได้สืบต่อให้การช่วยเหลือแก่ลาวในการบำรุงสร้างและฝึกอบรมพนักงานอัยการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและได้สร้างผลประโยชน์อันยาวนานให้แก่การพัฒนาเวียงงานอัญการของลาวส่วนด้านการประสานงานตามสายแดนองค์การอัญการของบรรดาแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันได้รักษาการพัวพันและประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวจริงตามสายแดนการร่วมมือนี้ได้ประกอบส่วนให้การแก้ไขคดีข้ามชาติการร่วมมือทางอาญาและการต้านอาชญากรรมตามแนวชายแดนดำเนินไปอย่างว่องไวถูกต้องและมีประสิทธิผลเอาสำหรับคราวนี้ก็แม่นเว้าถึงลาวกับเวียดนามนี่ได้สืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือเวียงงานอัญการประชาชนนำกันนะทางลาวของพวกเขาก็ได้เชิญทางเวียดนามมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเฮาแต่วันที่15-17กรกฎนี้อย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนำกันบทเรียนในการบริหารเวียงงานตัวจริงนำกันการพัวพันอย่างใกล้ชิดติดแทดนำกันเกี่ยวกับเวียงงานอัยการสูงสุดของสองประเทศกันยังบ่แล้วได้ทันผู้ฟังเนาะในเมื่อเดียวกันนี่แหละองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวกับเวียดนามนี่เพิ่นก็ได้ลงนามแผนการร่วมมือนำกันซึ่งว่าพิธีลงนามแผนการร่วมมือระหว่างองค์การอัญการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การอัญการประชาชนสูงสุด
แห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามระยะแต่ปี2006กับ2008ได้ดำเนินไปในวันที่15กรกฎนี้และการลงนามแผนการร่วมมือระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวกับเวียดนามแต่2006กับ2008ก็ประกอบมีหลายกิจกรรมเป็นต้นกระแมนการจัดกองประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียงงานค่ายคุมขังรัฐสร้างและการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลในคดีอาญาคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเฮาไปเยี่ยมยามเหตุเวียกเป็นทางการอยู่เวียดนามในปี2007คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยอัยการสาขานครฮานอยนครโฮจิมินห์ของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกเป็นทางการอยู่ลาวการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานที่ตามกฎกาในการแก้ไขคดีแพ่งและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกวดกาเวียกงานการปฏิบัติกฎหมายติดพันกับการสกัดกั้นและต้านการสอลาดบังหลวงรวมทั้งกระบวนการติดตามยึดและยึดทรัพย์สินแรงกำเนิดการสอลาดบังหลวงจากต่างประเทศเต็มอีกการสวมเสยอัยการสูงสุดของทั้งสองประเทศลาวเวียดนามได้ร่วมมือกันปฏิบัติเวียกงานต่างๆแลกเปลี่ยนบทเรียนในการปฏิบัติเวียกงานอัยการประชาชนสูงสุดร่วมกันให้มันดีขึ้นนอกจากลาวกับเวียดนามแล้วมานี้มาเว้าถึงลาวออสเตรเลียก็ได้หัดแน่นการร่วมมือหลายแขนงการอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือในระหว่างวันที่6 5ชีวิตกรกฎนี้ทานนางเมเกลจอนเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำลาวก็ได้ไปเยี่ยมยามอยู่ทั้งแขวงอุดมไซหลวงน้ำทาและแขวงหลวงพระบางเพื่อหัดแน่นการร่วมมือกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางพร้อมทั้งได้เยี่ยมยามโครงการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในระยะการเยี่ยมยามท่านทูตได้เข้าพบปะและปรึกษาหารือกับอำนาจการปกครองของแต่ละแขวงซึ่งการปรึกษาหารือก็แม่นสุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาแขวงและการร่วมมือเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ภาคเหนือของลาวอันที่พ้นเด่นของการเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นเป็นการแนะนำการปล่อยยุงโวบักเคียภายใต้โครงการลดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ทั้งแขวงดมไซและแขวงหลวงพระบางโดยมีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างสูงของรัฐบาลลาวในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายอยู่ในชุมชนและส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นี่ก็แม่นมีความสำคัญเด้มีความสำคัญในการนำเสนอวิธีการที่มีนวัตกรรมมีความปลอดภัยและความยั่งยงในการป้องกันไข้ยุงลายอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนอกจากนั้นนั่นท่านทูตออสเตรเลียก็ยังได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแผนกสาธารณสุขแขวงและกรุงหวมพัฒนาไปเยี่ยมชมบึงการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเข้าถึงการบริการสุขภาพและโภชนาการระยะที่2อยู่ทั้งแขวงหลวงไซและแขวงหลวงน้ำทาซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นี่แม่นเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการสุขภาพและโภชนาการและช่วยให้แม่หญิงและเด็กน้อยในเขตห่างไกลศอกลีกให้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการบริการด้านโภชนาการที่จำเป็นให้หลายขึ้นพร้อมนี้ก็ยังได้ไปเยี่ยมยามห้องหมอแขวงหลุมใส่เพื่อติดตามเบื้องความคืบหน้าในการให้บริการสุขภาพตาเยี่ยมยามเมืองเวียงภูคาเพื่อเบิ่งกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตห่างไกลศอกลีกซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ประกอบมีการบริการสาธารณสุขแบบเคลื่อนที่กิจกรรมการศึกษาที่ช่วยให้เด็กหญิงสามารถเรียนจบชั้นมัธยมตอนปลายและการปรับปรุงน้ำสุขภิบาลและสุขอนามัยที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอยู่สุขศาลาบ้านธงลาด
ได้พบปะผู้ต่างนาจากรัฐบาลธุรกิจและองค์การจัดตั้งซุ้มซนอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจแบบยั่งยงการท่องเที่ยวการลงทุนและการสร้างเวียกเกิดงานทำทั้งได้ไปเยี่ยมยามวิสาหกิจที่สร้างรายได้ให้แก่แม่ยิ่งและคนพิการเติมอีกทางด้านทันทูตออสเตรเลียเพิ่นได้กล่าวว่าออสเตรเลียนี่มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับรัฐบาลลาวเพื่อสนับสนุนบุรีมสิทธิ์การพัฒนาแบบระดับชาติและแขวงพวกเขายินดีต่อการนำพาที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุของค์การปกครองแขวงและชุมชนท้องถิ่นในการปรับปรุงการบริการและการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนเขตภาคเหนือของลาวออสเตรเลียมีความมุ่งมั่นที่จะหัดแน่นสายพัวพันการร่วมมือที่ยาวนานกับลาวและสนับสนุนความพยายามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเข้มแข็งและยืนยงซึ่งประกอบส่วนปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของประชาชนลาวทุกๆคนนะอันนี้ก็เป็นท่านทูตออสเตรเลียประจำลาวนี่ก็ได้ไปเยี่ยมยามมาในแขวงภาคเหนือของลาวเพื่อติดตามการปฏิบัติเวียกงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียจากการลงติดตามนั้นท่านทูตออสเตรเลียเพิ่นก็มีความพอใจเลยมีความพอใจหลายที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลและก็คืออำนาจการปกครองก็คือชุมชนอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือที่ได้เอาใจใส่ปฏิวัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียนั้นให้มีผลสำเร็จเป็นเก่าๆมาและมีประสิทธิภาพสูงมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกสักก่อนหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตื่มอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการรวมตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะก็คือดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่20กรกฎเป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีดังนั้นโครงการจัดตั้งแม่หญิงลาวแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็ได้มีการเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างเป็นขบวนที่ฟุดฟื้นโดยการจัดตั้งเฉลิมฉลองสุขยู่การพัฒนาชีวิตแก่เป็นอยู่ของแม่หญิงลาวบรรพเฒ่าอยู่ในท้องถิ่นของตนให้น้ำมือน้ำดีขึ้นข่าวนี้ก็แม่นเว้าถึงสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซกองเปิ้นก็ได้สุขยู่การสร้างตั้งของถิ่นให้แม่หญิงบ้านเป้าหมายอยู่ทางเมืองท่าแต่งท่านนางเพชรดาแก้วราชพลสลาดห้องประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซกองและท่านนางดาลพรวรรณแสงห้องประธานสหพันธ์แม่หญิงเมืองท่าแต่งพร้อมคณะเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวสุขยู่ติดตามกวดกาการสั่งตั้งกองทุนให้สหพันธ์แม่หญิงบ้านเป้าหมายอยู่เมืองท่าแต่งซึ่งได้ดำเนินการเคลื่อนไหวในวันที่14กรกฎนี้โดยมีองค์การปกครองบ้านและสหพันธ์แม่หญิงบ้านเป้าหมาย3บ้านคือบ้านกันดอนไม้บ้านจักรำใหญ่และบ้านห้วยทรายเมืองท่าแต่งเขาห่วมสำหรับบ้านกันดอนไม้และบ้านห้วยทรายนี่ก็ไม่ได้หับทุนหมุนเวียนบ้านละ5ล้านกีบมีสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมบ้านละ5ครอบครัวเพื่อผลิตหัตถกรรมตามแผ่นแพร่ซุนเผาซึ่งในนี้อยู่บ้านกันดอนไม้หั่นผลิตแผ่นแพร่ซุนเผาได้65ผืนขายได้16ล้าน2แสนกว่ากีบบ้านห้วยทรายผลิตแผ่นแพร่ซุนเผาได้40ผืนขายได้10ล้านกว่ากีบนะ10ล้านกีบส่วนบ้านจักรำใหญ่แม่นได้ครับกองทุนหมุนเวียนการเลี้ยงงัวซึ่งมี8ครอบครัวโดยมีต้นทุนเลี้ยงงัว9ตัวโดยมีต้นทุนเลี้ยงงัว9ตัวซึ่งในนี้งัวผู้นี่มี1ตัวงัวแม่8ตัวและปัจจุบันมีงัวทั้งหมด16ตัวผู้3ตัวงัวแม่13ตัวและในโอกาสดังกล่าวนี้นี่ท่านนางเพชรดาแก้วพลสลัดได้เน้นให้องค์การปกครองบ้านพร้อมด้วยสมาชิกกองทุนหมุนเวียนแต่ละบ้านนั้นจงปฏิบัติระเบียบหลักการการสร้างกองทุนอย่างเข้มงวดโดยเร่งใส่ผลิตหัตถกรรมตามแผนแพ้ให้ต่อเนื่องขยายทุนหมุนเวียนให้สมาชิกผู้อื่นๆได้มีส่วนร่วมในการตำแพ้ซุนเผาและทุนเลี้ยงงัวให้น้ำมือน้ำลายขึ้นพรบุญอุทิศอยู่ทางเมืองท่าแต่งแขวงเซกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้แม่และท่านผู้ฟังเนาะการพัฒนาชีวิตการประยุกต์ของครอบครัวของไอ้น้องแม่ยิ่งนี่ผ่านมาก็ได้มีกองทุนพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านด้วยการจัดกิจกรรมการผลิตจะเป็นการปลูกฝังจะเป็นการหัตถกรรมหรือจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่ละบ้านนั้นหลายบ้านของเมืองประชาเมืองหันเพิ่นก็ได้คัดเลือกเอาบ้านก็ได้คัดเลือกเอาครอบครัวในเบื้องต้นสักก่อนเพื่อเป็นตัวแบบในการผลิตในการผลิตกิจกรรมผลิตหัตถกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อพัฒนาครอบครัวตัวแบบนั้นให้มันดีขึ้นแล้วจึงคอยขยายไปสู่ครอบครัวอื่นอยู่ภายในบ้านที่มีเป้าหมายมีจุดประสงค์อยากพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะแม่กันสุขยู่ส่งเสริมให้ไอ้น้องแม่ยิงนี่แหละให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาข่าวต่อไปแม่นคณะสหพันธ์แม่ยิงห้องสหพันธ์แม่ยิงห้องว่าการศูนย์กลางพักหรือเพิ่นเขียนย่อว่าหสพก็ได้เล่าคืนมูลเสื้อการเติมใหญ่ขยายตัวของการจัดตั้งแม่ยิงแล้วซึ่งสหพันธ์แม่ยิงห้องว่าการศูนย์กลางพักได้จัดปาฐกถาเราเกินมูลเสื้อการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของการจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีแต่วันที่20กรกฎ1955หาวันที่20กรกฎ2026เพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่16กรกฎนี้โดยสายนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์คณะประจำพรรครองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวกันได้เราเกินมูลเสื้อการเติบใหญ่การกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของการจัดตั้งแม่หญิงลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาซึ่งนับแต่วันที่22มีนาคม1955พรรคประชาชนลาวได้รับการสั่งตั้งขึ้นพรรคก็ได้
จัดตั้งหน่วยค้นคั่วเวียงงานแม่นยิงขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการจัดตั้งสหพันธ์แม่นยิงลาวในปัจจุบันตลอดระยะผ่านมาหันจนถึงปัจจุบันนี้นี่เอ่ยน้องแม่นยิงลาวบรรดาเผ่าได้มีผลงานอันใหญ่หลวงประกอบส่วนเขาในการเขาในกระบวนการต่อสู้ปลดปล่อยศาสตร์และสร้างสถาพัฒนาประเทศศาสตร์พร้อมกันนี้สหพันธ์แม่นยิงของว่าการศูนย์กลางพรรคยังได้จัดพิธีมอบใบย่องยอและกับใบส้มเซยในการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D และยะแต่ปี 2025-2025 ให้หน่วยและสมาชิกแม่ยิงห้องว่าการศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งได้เผยแพร่แผนการพันขยายข้อแข่งขัน 3D โดยเสนอให้แต่ละหน่วยแม่ยิงภายในห้องว่าการศูนย์กลางพรรคจับมือแข่งขันกันในการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3Dและยะแต่2026หา2030และในโอกาสนี้นี้สหายกิเหรียญทองแก้วนอสิงกรรมการคณะพรรคห้องหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคทั้งเป็นผู้ชี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเพิ่นก็ได้มีคำเห็นโอ้ล้มโดยเน้นให้คณะสหพันธ์แม่นยิงห้องว่าการศูนย์กลางพรรคต้องสืบต่อนำพาเวียงงานศึกษาวงการเมืองแนวคิดในทันแถวสมาชิกแม่ยิงในทั่วห้องว่าการศูนย์กลางพรรคให้มีความนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีน้ำใจรักชาติมีความสามัคคีหักแพงช่วยเหลือกันฮู้ปกปักรักษาเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมดีงามของชาติและของแม่ยิงลาวสู่ส่วนฝึกฝนละลอมตนเองและบุกทะลุให้ได้จินตนาการด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่สนับสนุนสร้างเงื่อนไขและโอกาสให้เอื้อน้องแม่ยิงสมาชิกแม่ยิงได้รับการพัฒนาการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมเอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้นักแน่นและเข้มแข็งในทุกด้านปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้แท้เหมาะกับตัวจริงสืบต่อเป็นเจ้าการสร้างกระบวนการด้านต่างๆโดยสมทบกับองค์การจัดตั้งมหาชนภายในห้องว่าการศูนย์กลางพรรคให้สามารถเคลื่อนไหวได้ตามแผนการเอาใจใส่ยู่แห้งการเคลื่อนไหวเวียกงานหอบด้านเพื่อผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่6ของสหพันธ์แม่ยิงห้องว่าการศูนย์กลางพรรคให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายอันสำคัญให้บรรดาเอื้อยน้องสมาชิกแม่ยิงเสริมขยายและรักษามูลเสื้อแห่งความเป็นแม่ยิงลาวให้สมกับคำที่ว่าแม่ยิงลาวเป็นลูกผู้ประเสริฐของพรรคและของประเทศชาติไว้ตลอดไปฮะขอบใจนะครับอยู่ทั้งห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้บัดนี้ก็ไปทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงอัตปือนี่มีครอบครัวพ้นทุกข์แล้วนี่ 38,000 กว่าครอบครัวแหล่งข่าวจากทั้งแขวงอัตปือแจ้งว่าในระยะ5ปีที่ผ่านมาแต่2021-2025แขวงอัตปือก็มีครอบครัวพ้นทุกข์แล้วนี่ 38,038 ครอบครัวกว่าเมา88ครัวซนห้อยของครอบครัวถุงยากทั้งหมดพร้อมนี้ก็สามารถสร้างบ้านใหญ่กลายเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทได้3บ้านคือบ้านสะแขะของเมืองไซเสถาบ้านวงสัมพันธ์เมืองผู้วงและบ้านใหญ่มื่นหัวเมืองเมืองสามัคคีไซมีเมืองพ้นทุก3เมืองคือเมืองสามัคคีไซเมืองไซเสถาและเมืองสนามไซสำหรับการประเมินเวียงงาน3สร้างผ่านมาการสามารถสร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอมด้านได้3เมืองคือเมืองสามัคคีไซเมืองไซเสถาและเมืองสันไซและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้70บ้านซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นเพิ่นได้รายงานในกองประชุมสรุปเวียงงานการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียงงาน3สร้างระยะ5ปีแต่2021-2025และได้กำหนดทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าแต่2026จนฮอด2030ของแขวงอัตปือซึ่งเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่14กรกฎนี้แหละและสำหรับทิศทางแผนการและก็คาดหมายสู่ซน5ปีต่อหน้าของแขวงอัตปือซึ่งได้กำหนด3เวียงงานจุดสุ่มคือเวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองได้สุ่มใส่ยกสูงบทบาทของพนักงานที่หันลงก่อสร้างหักฐานบุกทะลุทางด้านจินตนาการโดยขยายการหันลงก่อสร้างหักฐานไปสู่หัวหน่วยการผลิตธุรกิจ
โฮงจักโฮงงานสังคมออนไลน์และสังคมพลเรือนเพื่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศลัดแห่งกฎหมายและถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้ขยายตัวยั่งแข็งแรงสู่สนลดพรความทุกข์ยากให้ยั่งเหลือบ่เกิน390ครอบครัวในทั่วแขวงเคียงคู่กับการเพิ่มทวีเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขและการพัวพันหัวมือกับบรรดาแขวงเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแม่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสำหรับเวียงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพิ่นจะสืบต่อหันลงก่อสร้างหลักฐานเขตชนบทและผู้ดอยเพื่อส่งเสริมประชาชนให้เป็นเจ้าการในการผลิตกุ้มตนเองทางด้านเสบียงอาหารดึงดูดภาคเอกชนเข้าร่วมตีถอยแนวคิดของคอยการช่วยเหลือและจัดสรรภูมิลำเนาอาชีพคงที่ให้มีตัว4วัดอย่างจะแจ้งส่วนเวียงงาน3สางจะได้สุมใส่สางแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์7ด้านสางเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านให้ได้เติมอีก2เมืองสางตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้ได้17ตะแสงพร้อมทั้งสุขยุการแบ่งขันคุ้มครองให้จะแจ้งและประเมินผลอย่างเป็นปกติวงสมัยเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้อยู่ทางแขวงงาตะปือพุ่นล่ะบัดนี้ก็ไปทางเมืองโขงซึ่งอยู่ทางเมืองโขงนี่เพิ่นได้ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำให้มีความยืนยงซึ่งพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยปลาแห่งชาติครบรอบ29ปีทั้งเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ116ปีเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้อยู่ที่วัดภูดินบ้านห้วยเมืองโขงแขวงจำปาสักมีพระอาจารย์สุวรรณบุตรศรีวงศักดิ์ห้องประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์เมืองโขงท่านสาธิตปัตสาพันธ์เลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองโขงพร้อมด้วยองค์การปกครองท้องถิ่นและประชาชนบ้านห้วยเขาห่วมทางด้านทานบัณฑิตสิงหาธรรมหัวหน้าห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโขงก็ได้ยกให้เห็นความหมายความพยายามในการปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะการกำหนดและสร้างวังสงวนในทั่วเมืองได้79วังใน60บ้านเนื้อที่รวม300กว่าเฮกตาร์นอกนั้นยังได้เอาใจใส่สกัดกั้นการหาป่าแบบผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งในปีนี้สามารถทำลายลวงลีได้65ลวงลวงต้อน1ลวงลวงจิบ1ลวงและทำลายไม้ที่จะเอาไปเฮ็ดลี370ลำพร้อมทั้งได้กำหนดโทษทางอาญาและปรับไหมผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาดพันป่าที่เพิ่นนำไปปล่อยในครั้งนี้ก็มี 30,000 ตัวประเภทป่าปากนะพันป่าแม่นป่าปากทั้งหมด 30,000 ตัวพุ่นเด้โดยปล่อยลงสู่วังสงวนทาวัดผู้ดินซึ่งเป็นวังห่วมระหว่างบ้านห้วยและบ้านพิมานและบ้านพิมานโพนเป็นผู้คุ้มของปกปักรักษาห่วมกันโอกาสนี้ท่านสาธิตปัตสาพันธ์ได้เรียกร้องให้องค์การปกครองตะแสงองค์การปกครองบ้านเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชนทุกภาคส่วนต้องเอาใจใส่เป็นหัวเป็นตาและก็เป็นเจ้าการร่วมกันในการสกัดกั้นการหาป่าแบบผิดกฎหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไปพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางเมืองโขงแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้เวลาในรายการสารวันนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วดังนั้นผู้ดำเนินรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงเติมอีกภายหลังเพลงจบลงย้ำใดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงเก็บไว้ในวงลาไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่จึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันผิดมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเม็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ขึ้น15คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่29เดือนกรกฎ2026มื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาท่านผู้ฟังที่29เนาะกงกับวันบุญเข้าพรรษามื้อนี้หลายคู่หลายคนก็เกี่ยมข้าวต้มข้าวหนมไปใส่บาตรหยาดน้ำท่านผู้ฟังเอาบุญน้ำกันเนาะมื้อนี้สำหรับทานใดที่ว่าก็เกี่ยมข้าวต้มข้าวหนมเดินทางไปใส่บาตรบางคนก็ไปแต่เศร้าๆพลเนาะมีรายการเพิ่นว่าในการรักษาฮีตของประเพณีอันดีของงามของชาติลาวเฮาฮีตบ่ให้หมองของบ่ให้เศร้าเนาะเป็นการอนุรักษ์รักษาประเพณีลาวให้เคียงคู่อยู่กับคนลาวตลอดไปและข่าวซื้อแน่ๆจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นําเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งดีๆนํามาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้เนาะมิรายการและสำหรับมื้อนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียนอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมและคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบ่ผิดหวัง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. หา 6:30 น.บรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็มักดื่มน้ำชาดื่มกาแฟได้เนาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ฉะนั้นมื้อนี้ท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้กาแฟดีที่มีคุณภาพกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกาแฟสนิทใดสนิทหนึ่งก็ต้องได้เลือกเบิ่งสรรพคุณให้ดีเนาะว่าตอบโจทย์กับทางกายหรือบ่ฉะนั้นมื้อนี้โฆษกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาแฟดีที่ให้คุณประโยชน์และปลอดสารเคมีท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาเองสามารถล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลทางกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีนี้ก็จะมี2สูตรเนาะสูตรที่1ก็คือสูตรปกติสูตรที่2ก็คือกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสำหรับทานใดที่ว่าบ่กินหวานบ่กินน้ำตาลก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาแฟเฮ็ดมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเนาะสามารถตอบจดกับทางกายได้เพราะว่าจะช่วยล้างสารพิษออกจากทางกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบทางกายเนาะบางคนนี่ก็อาจจะอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนว่าทางกายนี่มีสารพิษแต่ว่าทางสุดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษนี้เพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาแฟเฮ็ดมื่นปีท่านผู้ฟังซึ่งกาแฟเฮ็ดมื่นปีถือว่าเป็นกาแฟสุดยอดสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ต่อกับทางกายฉะนั้นท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์นอกจากมีกาแฟเฮ็ดมื่นปีแล้วเพิ่นก็ยังมีกาแฟพังอีฮุมซึ่งกาแฟพังอีฮุมลาวนี้ท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าขาดวิตามินบอกว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 เนาะกาแฟพังอีฮุมลาวนี้ตอบจุดได้เพราะว่าจะช่วยบำรุงหัวใจให้วิตามินกับทางกายบอกว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าดีๆแบบนี้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าท่านผู้ฟังที่หาฟังอยู่ทางปางแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709ซึ่งพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนก็จะดื่มบ่ว่าจะเป็นกาแฟพังอีฮุมลาวกาแฟเฮ็ดมื่นปีเพิ่นดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังเพราะว่าตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเนาะเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่าสนใจสั่งซื้อได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอทรงบ่เซาลองหันมาเปลี่ยนการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนหันมาเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวซึ่งสินค้าทุกอย่างเนาะลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาแฟและมีน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเลทับฟังล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีสนั้นทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็สามารถมาเบิ่งได้สินค้านี้ตั้งอยู่ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจัดบ่ถึงโทรสอบถามได้020557047557049ตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทั้งรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดให้รายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงในส่งระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึบอีกแปลว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพอๆกับปิดรายการอีกมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อตอนเช้าของมื้อวันพุธไหนตอนเช้าของมื้อวันพุธเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของศาสนาพุทธของพวกเขาเนาะเป็นวันบุญเข้าพรรษาปวารณาเมื่อนี้ถือว่าตื่นเช้าๆมาเนาะหลายผู้หลายคนก็ตื่นดึกลุกเช้าเนาะเตรียมเครื่องไปใส่บาตรอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปสร้างบุญสร้างกุศลตามฮีดตามคองที่เคยปฏิบัติกันมาแต่บุหานาการพุ่นแหละเนาะในยามเศร้าๆคือจังซี่เฮ็ดบุญเพื่อว่าให้จิตใจเบิกบานมวลซื่นว่าซั่นซะคิดเป็นบุญเป็นกุศลใส่บาตรญาติน้ำเนาะอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรบ่อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่หมู่ชนิดมิตรสหายที่ว่าล่วงลับไปเป็นฮีดคองหรือว่าเป็นประเภทนี้ที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาด้วยเป็นความเชื่อว่าท่านซะเป็นความเชื่อแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กับตัวเองฉะนั้นในตอนเช้าก็จังซี่กะได้อรุณกะแม่นอยู่ดอกว่าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตัวเองตามแนวความคิดแนวความเชื่อของชาวพุทธเฮาแต่ว่าอีกอันนึงก็จะสุปาละเด้ออันนึงปาละตัวใดก็คือการไต่ทุบเทียนบูชาอยู่น้ำยายมเฮือนเนาะนำสำนักงานองค์การห้องการห้องล่างห้องการต่างๆก็เช่นเดียวกันให้มีสติระมัดระวังตัวอีหลีเด้ในการนำใส่การไต่ทุบเทียนบูชานี่นะใส่ฟืนใส่ไฟนี่นะเนื่องจากว่าคันวันพระวันศีลแกงซี่ย้ำใดล่ะบางคนนี่ไต่ทุบเทียนบูชาไว้อยู่ในห้องพระอยู่ในห้องนี่นะเฮ็ดให้ลืมไปก็มีได้ไปเฮ็ดอันอื่นเฮ็ดอันอื่นไปก็ลืมไปแล้วก็กลับมาเบิ่งโอ้ไฟนี่ใหม่แล้วเอาบ่ทันแล้วฉะนั้นให้มีสติระมัดระวังอีหลีเนาะในการไต่ทุบเทียนบูชาเด็ดอรุณขอฝากไว้ขอเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเม็ดและการทุกท่านเนาะตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาว่าแวบมาฝอยแวบให้เม็ดและการนะครับฟังนี่นะกลับมาเตือนสตินี่ได้มาเตือนสติเนาะการไปใส่บาตรญาติน้ำก็เช่นเดียวกันเนาะเข้าเป็นข้าวจ้ำข้าวเหนียวอย่างต่างๆเนี่ยไปวางไว้ทุกที่นำเป็นตุกน้ำบ่อเป็นอย่างต่างๆไปวางไว้น้ำวัดว่าอาหารน้ำบ่อนั้นเปื้อนสร้างความเปื้อนออกไปแล้วกับญาติครูบาอาจารย์เพิ่นเมียนเพิ่นหมัดอีกเนาะฉะนั้นก็ขอให้เป็นระบบระเบียบเนาะให้มันอยู่ในฮีด12คง14ให้มันอยู่ในความเหมาะสมว่าซั่นซะอย่าสู้เฮ็ดให้มันเกินเลยไปกว่านั้นมันก็บ่ดีเนาะเกินเลยก็ไปกว่านั้นมันก็บ่ดีอันนี้ยังใส่บาตรญาติน้ําไปแล้วจักกระตุกน้ําจักอีหยังจักถุงขนมจักอีหยังทิ่มซะทิ่มทรายน้ําตามวัดว่าอาหารอันนี้ก็บ่สร้างความบ่จบบ่งามว่าซั่นซะสร้างความบ่จบบ่งามให้แก่วัดว่าอาหารสภาพแวดล้อมอยู่แถวนั้นว่าซั่นซะอันนี้ก็ขอฝากไว้เติมอีกบาตรนึงเนาะกะมีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาวามาอุ้มมาลุมให้มิดแล้วกันนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะตื่นเศร้าๆขึ้นมาจังซี่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีสภาพที่ว่าเย็นสบายละสภาพอากาศกันได้เนาะมีข่าวนะครับเศร้าคือจังซี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวรุ่นก็จะนำเสนอเป็นข่าวทำอิฐนะทำก่อของรายการการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีของเมืองโขงมีหลายอันที่พ้นดินเมืองโขงก็อยู่ทางแขวงจังหวัดซักมันอยู่ทางภาคใต้เพิ่นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ6เดือนต้นปี2026นี่มีผลสำเร็จหลายอันที่พ้นเด่นเพิ่นว่าสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้นี่มัน8,700ล้านกีบเก็บเกี่ยวข้าวนาเสียงได้นี่12,393.2 ต้นเนาะอัตราการเข้าเฮียนสันปฐมเนี่ยมันลุ 98.73 ส่วนห้อยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้72.937 คนเนาะ 72,000 เนาะหรือว่า 72,937 คนรักษาความสงบตามชายแดนลาวกัมพูชา157กิโลเมตรได้โดยพื้นฐานสำเร็จการ ทายโอนสมโนครัวเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ 11,403 ครอบครัวออกไปยังยินได้สมโนดิจิตอลนี่15ครอบครัวและกับบัตรประจำตัวดิจิตอลนี่ 1,127 บาทท่านสาธิตปัตสาพันธ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองโขงให้ฮู้ในโอกาสที่ท่านสนใจ 4,000 ดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยการนำของแขวงจังหวัดซักได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่ตาแสงกระดันในท้ายอาทิตย์ผ่านมาโดยท่านนายกเห็นถึงผลงานอันพ้นเด่นในหลายของเขตเป็นต้นในเมืองโขงนี่มีโครงการลงทุนทั้งหมดนี่29โครงการมูลค่า 25.613.96 ตื้อกีบอันพ้นเด่นนี่แม่นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน3โครงการรวมกำลังการผลิตนี่403เมกะวัตต์เนาะบริษัทเจริญเสกอง150เมกะวัตต์บริษัทแม่ของพาวเวอร์120เมกะวัตต์บริษัทเมืองโขงครีเอเนอร์จีเนาะจัดเก็บรายรับของประมาณได้ปฏิบัตินี่ได้เป็น7ตื้อ7ตื้อ700ล้านกีบเท่ากับ49ส่วนห้อยของแผนการปีได้สำเร็จการจัดตั้งประกาศสั่งตั้งตาแสง5ตาแสงเนาะประกาศเมืองโขงเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านและก็สร้างบ้านใหญ่ให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทได้3บ้านประกอบมีบ้านเมืองแสนบ้านขี่นาคและก็บ้านนากระสังเนาะประเมินครอบครัวทุกยากยังเหลือเพียง152ครอบครัวสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงได้ 12.393.2 ต้นปัจจุบันการปักดำนาปีในปฏิบัติได้แล้ว70ส่วนห้อยเนาะเท่ากับ 1,514 เฮกตาร์มีเส้นทางคมนาคม94เส้นยาวทั้งหมดนี่636.64 กิโลเมตรเนาะแต่ละบ้านนี่มีเส้นทางเที่ยวได้นี่แม่น2ฤดูกว่าเอาห้อยส่วนห้อยอัตราการเข้าเฮียนสั้นปฐมบรรลุ 98.73 ส่วนห้อยญาติได้รางวัลนักเฮียนเก่งขั้นแขวง3รางวัลสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาเที่ยวชมได้นี่ 72,937 คนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่แม่น 43,691 คนการรักษาความสงบตามสายแดนเนาะลาวกับโบเจียนี่มี157กิโลเมตรคือเดดอรุณได้ว่าผ่านมารักษาได้โดยพื้นฐานได้สงบโดยพื้นฐานสําเร็จการไทยโอนสมโนครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่ 11,403 ครอบครัวออกว่ายั่งยืนสมโนดิจิตอล15ครอบครัวและกับบัตรประจําตัวดิจิตอลนี่ 1,127 บัตรสำหรับทิศทางแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026จะสืบต่อเสื่อมซึมมติกรมสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรคเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะยาเสพติดสแกมเมอร์การมั่วสุมอื่นๆสุกยู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเพื่อตนเองเนาะหรือว่าสอจอและตามมติ04ของกรมการเมืองคุ้มครองทางแห่งตามคำสั่งเลขที่11ของคณะของคลสพเนาะแล้วก็สุ่มใส่การช่วยเหลือ152ครอบครัวที่ยังทุกข์ยากสามารถให้ลบล้างได้นะบ่ให้เป็นครอบครัวทุกข์ยากได้ให้ลบล้างได้นี่ห้อยส่วนห้อยเนาะและสืบต่อตัวนั้นมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับในโอกาสที่ท่านนางเติ้นทิเกลกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซซึ่งว่าข่าวเกิดขึ้นในวันที่27กรกฎเนาะมีท่านนางเติ้นทิเกลพร้อมด้วยคณะเติ้นทิเกลพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซอยู่ห้องรับแขกห้องว่าการแขวงเนาะในโอกาสดังกล่าวสหายบุญคงลาเจียมพรได้กล่าวต้อนรับท่านนางเติ้นทิเกลพร้อมด้วยคณะผู้แทนแขวงหลายเจ้าพร้อมทางแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นท่านได้รายงานสภาพรวมโดยย่อของแขวงอุดมไซและผลการพัวพันห้องมือระหว่างแขวงอุดมไซกับแขวงหลายเจ้าและบรรดาแขวงแหกเซี่ยวของเวียดนามในระยะที่ผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้เชิญให้ท่านนางเติ้นทิเกลพร้อมด้วยคณะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของแขวงอุดมไซจากนั้นท่านนางเติ้นทิเกลก็ได้รายงานจุดประสงค์การลงเกิดไว้เยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุดมไซในครั้งนี้เป็นต้นนี่การพบปะส่งไฟการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างแผนการลงน้ำหัวมือหอบด้านระหว่างประชาชนแขวงอุดมไซและก็สภาประชาชนแขวงหลายเจ้าเพื่อหัดเน้นสายพัวพันธุ์การหัวมืออันดีงาม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นภายหลังสำเร็จการเข้าเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายก็ได้เลิกเปลี่ยนของที่ระลึกกันเนาะเพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและกับความสำคัญอันดีของสองแขวงมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับวารสารอรุณใหม่และวารสารกงซ่วนเนาะกงซ่วนทบทวนการห้องมือข่าวในเกิดขึ้นในวันที่27กรกฎอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการพบปะระหว่างวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขออภัยเนาะและการวารสารกงซ่วนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกงซ่วนนะกงซ่วนฝ่ายลาวนำโดยทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคหองหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคหองประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามในนำโดยทานเงียนงอกฮาหองหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่วารสารกงซ่วนเนาะการพบปะในครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนผลสำเร็จการร่วมมือในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมกันปรึกษาหรือเลยกับเลขเปลี่ยนคำผิดคำเห็นสืบต่อพันขยายบทบันทึกบทบันทึกการห้องมือสองวารสารในปี2007ดังโดยจะสืบต่อเพิ่มทวีการประพันธ์ห้องมือยังมีจุดสุมเพื่อในใส่แก้ไขปัญหาที่จำเป็นและกระหีบด่วนของสองฝ่ายสืบต่อการประสมพบปะเลขเปลี่ยนคณะผู้แทนหลายระดับของสองวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อหัดแน่นความสมัครใจสมขยายมูลเสียดีงามความสามัคคีแบบพิเศษและกับการห้องมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สองพักได้ลงนามกันมีประสิทธิผลสูงสืบต่อจัดสุดฟุกหมหัวคอเฉพาะให้แก่พนักงานวารสารอรุณใหม่ได้ยกระดับทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและก็มีลักษณะลงลึกเป็นต้นแมนบทเรียนในการเขียนบทความบทข่าวบรรณาธิการในแต่ละคงเขตให้ผ่านเป็นมืออาชีพสร้างเงื่อนไขเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและก็นำเอาบทเรียนในการสัมมนาแลกเปลี่ยนมาลงวารสารให้มีในอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือสนับสนุนในการหันเป็นทันสมัยให้แก่วารสารอรุณใหม่และก็สร้างกลไกการประสานงานโดยกงทางด้านวิชาการวิชาเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆให้มีความสะดวกว่องไวและอื่นๆวารสารอรุณใหม่และวารสารกงซ่วนเป็นองค์การทฤษฎีการเมืองของสองพรรคที่ได้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญในการค้นคว้าเผยแผ่แนวทางนโยบายของพรรคพร้อมทั้งปกป้องอุดมการณ์ของพรรคในสภาพการใหม่ตลอดในระยะผ่านมาสองวารสารได้รักษาการพัวพันหัวมืออันดีงามโดยผ่านการเลขเปลี่ยนคณะผู้แทนการเลขเปลี่ยนบทความการฝึกอบรมบุคลากรและการเลขเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการอันใดสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเนาะตัวนี้ก็ได้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสองวารสารกงซ่วนกับวารสารอรุณใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้มีการพบปะหารือเลขเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันรวมถึงวางทิศทางเป็นการในตัวหน้าเนาะแล้วก็วารสารกงซ่วนก็จะให้ทุนเฉพาะเนาะให้ทุนในการฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถในการเขียนบทความบทข่าวแล้วก็อย่างต่างๆเพื่อว่าลงวารสารอรุณใหม่เนาะเป็นกระบอกเสียงอันนึงในการเผยแพร่ในทางนโยบายของพรรคของรัฐระเบียบกฎหมายเนาะของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับยกสูงความสามารถในการประเมินและกับวัดแทกความทุกข์ยากเพื่อปรับปรุงนโยบายในใจบรรลุเป้าหมายการลดละความทุกข์ยากหรือ SDG 1ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่27กรกฎคมนอยศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อการยกสูงขีดความสามารถในการประเมินและกวาดแทกความทุกข์ยากเพื่อปรับปรุงนโยบายโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางเพชรสมรสอนห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและกับท่านกีแก้วสิงห์นามวงศ์องค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านนางสูงด้วนนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารโลกคณะศูนย์สถิติแห่งชาติคณะกรมแผนกคณะแผนกและกับผู้ต่างหน้าแผนกการเงินแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม18แขวงทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถเนาะสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการและกับเครื่องมือในการวัดแทกความทุกข์ยากของลาวที่ได้หับไส้เข้าในการวัดแทกแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือ SDGตอบสนองตัวซีบอกให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก ในกล่องประชุมก็ได้รับฟังการนำเสนอจากเซียวซานของธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางสากลและกับบทเรียนจากต่างประเทศพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีการนำเสนอผลการวัดแท้ความทุกข์ยากและก็การสำรวจการใช้จ่ายและการสมใช้ของครัวเรือนการประเมินครอบครัวและกับบ้านทุกข์ยากตามลำดับเลขที่348ของรัฐบาลว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาในโอกาสนี้ท่านนางเพชรสมรสอนก็ยังได้เน้นนักว่าข้อมูลสถิติที่ถูกต้องเนาะข้อมูลสถิติที่ถูกต้องขนาดเสื่อถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลเข้าถึงสาเหตุเนาะเข้าถึงสาเหตุและการสถานของความทุกข์ยากเพื่อออกแบบนโยบายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในโอกาสเดียวกันท่านกี่แก้วสิงห์น้ำวงก็ได้มีคำเห็นให้รู้ถึงความสำคัญของการยกระดับเรียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดียวกันนี้ยังได้มีการสนทนาแบบแลกเปลี่ยนทัศนะและกับบทเรียนระหว่างภาคส่วนสถิติคะแนนกสิกรรมมหาวิทยาลัยและธนาคารโลกมาต่อที่ข่าวคราวเกี่ยวกับกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44เนาะกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44นี้ก็ได้ไขขึ้นในเมืองบุรุษมณีนะที่ประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญความเป็นเอกภาพด้านวิสัยทัศน์ทับประกันความสงบสุขของประชาชนและก็เพิ่มทวีการร่วมมือการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนจากลาวในนำโดยพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์หัวห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจพร้อมด้วยภรรยาและกับคณะผู้แทนนักกีฬาเข้าร่วมเนาะซึ่งว่ากองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนเป็นกองประชุมที่สำคัญซึ่งปีนี้แมนภายใต้กับเป็นประเจ้าภาพของตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์มีคณะผู้แทนจาก10ประเทศสมาชิกตำรวจอาเซียนและก็11ประเทศโอกาสจะตั้งสากลที่เป็นคู่เจรจาก็มีออสเตรเลียญี่ปุ่นจีนมีเกาหลีนะโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีนะหรือว่าเกาหลีใต้รัสเซียนูเวนเซลังหรือว่านิวซีแลนด์เนาะอังกฤษตุรกีนี่กองลิขาอาเซียนองค์การตำรวจสากลองค์การสืบสวนสอบสวนของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI และ8ประเทศองค์การจะตั้งสากลที่เป็นผู้สังเกตการเรามีแคนาดาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝรั่งอิตาลีติมอร์เลสเต้นะสมาคมหัวหน้าตำรวจสากลนี่องค์การกาแดงสากลและก็สมาคมหัวหน้าตำรวจเขตอ่าวเนาะรวมผู้เข้าร่วมนี่ทั้งหมดนี่28ประเทศ28ภาคส่วนเนาะกองประชุมครั้งนี้ก็มีท่านก็ให้เกียรติเข้าร่วมและก็กล่าวเปิดของกองประชุมอย่างเป็นทางการของท่านจูนิโต้วิกตอร์ซิมูริราJR รัฐมนตรีกระทรวงภายในและก็รัฐบาลท้องถิ่นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพเลือกตั้งเอาพลเอกโจสเมเรนซีโอซีนาตาเรสJR หัวหน้าตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์เป็นประธานกองประชุมและก็แต่งตั้งท่านวายูวิดาดาหัวหน้ากรมหัวหน้าตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียเป็นรองประธานเนาะกองประชุมก็ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์ปรึกษาหารือและก็แตกเวียงบนเฮียนเซียงกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆฉะนั้นการจัดกองประชุมดังกล่าวก็จึงได้แบ่งออกเป็น4ระดับคือ1เป็นกองประชุมเฉพาะหัวหน้าคณะผู้แทนตำรวจอาเซียนกองประชุมเฉพาะหัวหน้าคณะผู้แทนตำรวจอาเซียนและกับประเทศโคเจรจากองประชุมคณะบริหารงานตำรวจอาเซียนเนาะอันที่4นี่ก็เป็นกองประชุมย่อยขั้นวิชาการบรรดากองประชุมที่ปิ่นอ้อมก็ได้สุ่มใส่ปรึกษาหรือและก็รับฟังเอาปัญหาที่นอนอยู่ในขอบการร่วมมือของตำรวจอาเซียนโดยเฉพาะการรับฟังประเทศติมอร์เลสเต้เป็นประเทศสมาชิกของตำรวจอาเซียนบทแนวความคิดของเครือข่ายนิติวิทยาตำรวจอาเซียนบทแนวความคิดการสร้างคณะปฏิบัติงานต้านการหลอกลวงออนไลน์ของตำรวจอาเซียนแผนงานร่วมระหว่างตำรวจอาเซียนและกับสมาคมร่วมมือวิชาการตำรวจบรรดาอ้าวเลื่อนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศคู่เจรจาของตำรวจอาเซียนตัวเลขการประกอบส่วนงบประมาณเงินพันธะประจำปี2027ของประเทศสมาชิกกองเลขาตำรวจอาเซียนรับรองเอาผู้สมัครจากตำรวจแห่งชาติมาเลเซียได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเวียกงานตำรวจประจำกองเลขา ตำรวจอาเซียนประจำศุกร์2027-2028เห็นดีให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพกองประชุมตำรวจอาเซียน2027เห็นดีสำหรับการตกลงระหว่างกับองค์การสืบสวนสอบสวนกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามและกำลังตำรวจสิงคโปร์โดยเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน2029ฮับฮู้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน2028เวียดนามปี2029บรูไน2030สิงคโปร์2031นอกจากนั้นกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนสภาพข้อมูลที่พ้นดินใน1ปีผ่านมาและก็ค้นคว้าทิศทางการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมมี8อาชญากรรมเป็นต้นการลักลอบค้าขายยาเสพติดการก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์ค่าอาวุธค่าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมทางด้านทะเลนะอาชญากรรมการเงินอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็ยังได้มีการร่วมมือใน4ของเขตคือการนำใช้ระบบข้อมูลตำรวจอาเซียนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาการแลกเปลี่ยนบุคลากรการฝึกอบรมการร่วมมือด้านเวียกงานนิติวิทยาตำรวจอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ยังได้มีพิธีหับเอาประเทศติโมร์เลสเตเป็นประเทศสมาชิกตำรวจอาเซียนประเทศที่11อย่างเป็นทางการในต้นท้ายกองประชุมก็ได้ลงนามเซ็นหับเอาแถลงการร่วมของกองประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44อย่างเป็นทางการนอกจากกองประชุมปรึกษาหารือแล้วยังถือโอกาสเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวพบปะ2ฝ่ายปรึกษาหารือปัญหาต่างๆคณะผู้แทนลาวก็ได้พบปะกับตำรวจออสเตรเลียญี่ปุ่นและก็จีนและก็ได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นไปพร้อมๆกับกองประชุมตำรวจอาเซียนเพื่อเป็นการหัดแน่นความสามัคคีของบรรดาประเทศสมาชิกกู้เจรจาและก็ผู้สังเกตการเป็นต้นการแข่งขันตีกอล์ฟในนั้นรวมมีการแข่งขันกอล์ฟ VIP และการแข่งขันกอล์ฟสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งกิจกรรมปิ่นอ้อมของบรรดาภรรยาพร้อมด้วยกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆและก็มีผลสำเร็จอย่างจบงามสำหรับกองประชุมครั้งนี้มาต่อที่ข่าวท้องถิ่นเนาะมาต่อที่ข่าวท้องถิ่นจะไปเริ่มต้นที่พื้นที่ทั้งภาคใต้เนาะไปทางแขวงสารวันเมืองบดุมวันนี้อยู่ห้องหับห้องสมุทรสอนของแขวงสารวันท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่การและขนส่งพร้อมด้วยคณะและเข้าพบปะกับท่านดาวงพลแก้วเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสารวันมีบรรดาการน้ำภายในการที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสารวันมีรายงาน
1: ท่านดาวงพลแก้วได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบใจต่อการนำของกระทรวงยุติธรรมและขนส่งที่ได้ลงมาเคลื่อนไหวสุขอยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงสารวันเว้าร่วมว่าสพเมนในของเขตเวียกงานแขนงอยู่ท่าที่การและขนส่งแขวงพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวพันกันโดยสพการปรับปรุงและยกระดับเส้นทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดแล้วทางหลวงแห่งชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกี่ยวพันกับแขนงอยู่ท่าที่การและขนส่งการปรับปรุงและยกระดับฝังเมืองให้เป็นระเบียบในโอกาสดังกล่าวท่านเอกไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขนส่งได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับแผนการเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่ที่แขวงสารวันในครั้งนี้พร้อมนั้นยังได้ปรึกษาหารือแผนการปรับปรุงและยกระดับเส้นทางภายในแขวงสารวันการสร้างกองสอมแปลงทางสภาพการปฏิบัติระเบียบฝังเมืองการแก้ไขปัญหานำประปาการคุ้มครองพาหนะการกวดกาเทคนิครถการคุ้มครองรถขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารให้มีความหับประกันปลอดภัยการคุ้มครองนำนักรถเพื่อหักษาเส้นทางและเวียกงานเดินที่พี่น้อมการผูกปานครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยกปัญหาความพร้อมในการสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6การจัดเรียงบริมาสิทธิ์ในการกำหนดโครงการเป้าหมายเพื่อจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากโดยกำหนดเอาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางระหว่างแขวง5แขวงและแขวง5เมืองรวมทั้งเมืองหาเขตจุดสุ่มเป้าหมายภายในแขวงสารวันตืมอีก
0: ออกจากแขวงสารวันยับไปทางภาคเหนือไปทางหลวงน้ำท้าเนาะเมืองบดุมวันนี้อยู่ห้องว่าการปกครองเมืองหลวงน้ำท้าแขวงหลวงน้ำท้าได้จัดพิธีพบปะและเลขเปลี่ยนบทเรียนระหว่างผู้แทนเมืองหลวงน้ำท้ากับคณะผู้แทนเมืองสงเฟิงแขวงหูหนานของจีนฝ่ายนำโดยทานคำลาแหล่งไซนธรรมรองเลขาผักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำท้าฝ่ายจีนนำโดยทานอยู่หุ่ยหลงหัวหน้าศูนย์การศูนย์เวียกงานเครื่องจักรกสิกรรมเมืองหงเฟิงพร้อมด้วยคณะรายละเอียดนักข่าวของน้ำทามีรายงาน
2: ในโอกาสนี้ทานคำลาแรงสัญญธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผู้แทนจากเมืองทรงเฟิง พร้อมทั้งได้รายงานสภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองลุ่มทาซึ่งเมืองลุ่มทาตั้งอยู่ใจกลางของแขวงมีเนื้อที่ทั้งหมด 234,000 เฮกตาร์เนื้อที่ผู้ดอยกวมเอา 75%ทิศเหนือมีชายแดนติดกับซอปอจีนยาว 76.69 กิโลเมตรทั่วเมืองประกอบมี4ตาแซง78บ้านมี 16,300 สาวครอบครัว 12,768 หลังคาเรือนและมีพลเมืองทั้งหมด 68,619 คนหญิง 33,943 คนประกอบมี16ส่วนเผ่าเมืองลุ่มลำทาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงโดยมีด้านสากล2แห่งคือด้านสากลทางรถไฟลาวจีนและด้านสากลบอเตนที่เชื่อมออกสู่ซอปอจีนพร้อมโดยเส้นทาง R3A เชื่อมต่ออนุภาคพื้นจีนลาวไทยสำหรับด้านเศรษฐกิจแม้นมีการขยายตัว 6.96 ส่วนฮอยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุ 1,230.71 ตือกีบในนี้กสิกรรมกวม 35.08 ส่วนฮอยอุตสาหกรรมการค้ากวม 13.39 ส่วนฮอย

0: กสิกรรมขนาดน้อยเวียกงานความปลอดภัยทางด้านอาหารขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่ายตลอดฮอดการร่วมมือด้านการลงทุนทางด้านกสิกรรมอุตสาหกรรมการค้าและการท่องเที่ยวตอนท้ายยังได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจ MOU 1ฉบับว่าด้วยการร่วมมือมิตรภาพเพื่อศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกสิกรรมระหว่างศูนย์เวียกงานเครื่องจักรกสิกรรมเมืองทรงเฟิงกับบริษัทพัฒนากสิกรรมสิงเหลียวจำกัดสปป.ลาวโดยส่งหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเอามาเสนอในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความความรู้เข้าใจให้มิตรรายการได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ่อหมอกเข้ามาแล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ขอขอบใจสําหรับมิตรรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาขอขอบใจวิทยุโทรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ค้ําการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อไว้เฮ็ดให้ข้อมูลข่าวสารได้ไปทั่วไปถึงเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันหมดลงไปพอดีขอให้มิตรรายการจงมีแต่ความสุขโชคดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐผู้ฟังไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร